0: ประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้คำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเลนะคะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเลนะคะอันนี้อะไรดาบาเลเห็นไหมคะเลเนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจัดไหนเบกาเลจัดไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจัดไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆ เราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั้นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเบเล่าเลนะคะดาเบเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบเล่าเลอัตเตเบเล่าเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบเล่าเลเห็นไหมคะอ้าวเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบเล่าเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่าอ่ะมิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบเล่าเลดาเบเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแอบแอบอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเบตูเลดาเบตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเลเราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่อย่างเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยากลับกันกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยังโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปยังกุ้งหมายถึง

0: บาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมยังกุ้งนะฮะยังกงก็คือยังกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุยังกงตัวมาเลนะทำไมจะไปยังกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่ลงน้าจ้าแต่เลย
2: กายังไปหนีโลบาสยา
1: ดาเนี่ยซาร่าโกเป็นนี่ปูมาเลย
2: น้องนี่ยังสูบีบาบี
1: ดีซาร่าโกปูดูเนี่ยตัวเองเป็นโลกแต่เลย
2: ฮิเอตมีตัวยาวแทนโลกดาบา
1: ก้าวบีเลยเสียเศร้าหนีไ
2: หมเขาแก้วาสยา

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจำแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่แบบเวลาเราพูดจาอะไรกันที่แบบจะได้ไม่ผิดนะคะการเรียนประโยคต่างๆของพม่าก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยคบอกเล่าแล้วกันนะคะก็คือบอกแล้วว่า

ภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาจ้องตูผิดป่าเดจะมาจ้องตูผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะจ้องตูก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะผิดก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะผิดป่าเดป่าเดก็คือจุดประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงผิดป่าเดจะมาสยาวงผิดป่าเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั่นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันแน่เพียงจะมาซีกูเช่าจีเม่มันเนพยาจะมาซีกูเช่าจีเม่หมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันเนพยาก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันซีที่เป็นตัวคำนามนะคะซีกูก็คือ to market นะคะเช่าจีแปลว่าเดินดูนะคะเช่าจี้ก็คือตัวกริยาเช่าจี้แม่แม่ก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแนบเพียงจะมาซีกูเช่าจี้แม่นะคะมันแนบเพียงจะมาซีกูเช่าจี้แม่แล้วก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสั่งนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสั่งเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันแนบผาซาเมเบวลาผีบามันแนบผาซาเมเบวลาผีบานะพรุ่งนี้มันแนบผานะคะซาเมเบวก็คือการสอบลาผีบามาตอบละกันนะคะก็มันแนบผาซาเมเวลาผีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรเพื่อนเนี่ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรเพื่อนเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรเพื่อนี่เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลูยามาลาจะมาดีมาไทยลูยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลูยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่งที่นี่จะได้ไหมคะลูยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลยามาลา

0: พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าขึ้นกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.

กาถึง11นาฬิกาเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: โรงเรียนเตรียมศาสตร์วิทยารับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นถ้าเราจะปรับปรุงคนให้มีความดีงามในเรื่องวัฒนธรรมก็อยากจะรักษาเกียรติของเขาไว้ตั้งแต่อนุบาลเพราะเด็กเล็กๆฝึกง่ายแต่เด็กโตอาจจะต้องใช้เวลาเพราะนั้นนั่นก็มีอุดมการณ์ว่าเราต้องฝึกให้คนฉลาดและมีคุณธรรมหมายถึงว่าทุกคนต้องมีความเฉลียวฉลาดทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยใครก็ตามที่มีการเรียนรู้สามารถจะทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ได้ก็แปลว่าคนฉลาดแต่คำว่าคุณธรรมนี้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นคนดีเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีบุคลิกลักษณะที่ดีทุกอย่างเป็นความดีทั้งนั้นฉะนั้นคนที่ไม่ต้องเก่งก็เป็นคนดีได้นั่นก็ถือหลักนี้นักเรียนของเราทุกคนต้องจำคำนี้ไว้ได้ให้ได้ทุกคนคือคำว่าฉลาดและมีคุณธรรม
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปรัชญาฉลาดและมีคุณธรรมนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทางโรงเรียนมีตัวชี้วัดในเรื่องของพระธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญจุดเด่นของโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยามีหลากหลายเช่นด้านคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัยซึ่งความมีวินัยสร้างคนสร้างชาติการขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานในเรื่องระเบียบวินัยจึงทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
2: ด้วยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานะคะมีปรัชญาโรงเรียนที่ว่าฉลาดและมีคุณธรรมนะคะในเรื่องของคุณธรรมนั้นเราได้สืบสานปณิธานของสมเด็จพ่อหลวงภูมิพลนะคะที่จะนำมาให้กับนักเรียนและบุคลากรในองค์กรของโรงเรียนจิรศาสตร์นะคะได้พึงปฏิบัติกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของความพอเพียงนะคะนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วนะคะรักษาแล้วกลับมาใช้หน่อยเราจึงมีร้านในเรื่องของการแบ่งปันให้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขายในราคาที่ถูกนะคะในเรื่องของความพอเพียงนะคะในส่วนของจิตอาสานั้นเราก็จะมีจิตอาสาจากรุ่นพี่มัธยมของเรานะคะมาทำงานให้กับนักเรียนน้องๆประถมแล้วก็อนุบาลนะคะในสิ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยน้องๆได้นะคะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของวินัยนะคะเราก็เน้นอยู่แล้วนะคะว่าเด็กของเราจะต้องมีระเบียบวินัยนะคะในเรื่องของการรู้จักที่จะดูแลตัวเองรับผิดชอบนะคะในการยืนเข้าคิวนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนคุณธรรมนะคะโรงเรียนก็ได้ทำกิจกรรมมากมายนะคะกิจกรรมในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละเทศกาลในเรื่องความกตัญญูกตเวทีนะคะในเรื่องของการแบ่งปันนะคะซึ่งสังคมในยุคนี้เราก็อยากจะสร้างเด็กให้มีการรู้จักร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินัยอาจมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบฉะนั้นทางโรงเรียนได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนได้กำหนด
3: เนื่องจากโรงเรียนของเราได้ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนานะครับดังนั้นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการคุณธรรมของเราจึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในหลักการของการดำเนินการนั้นเรายึดเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเป็นสำคัญในการทำงานนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเราตระหนักดีว่าปัญหามีไว้แก้ที่ใดไม่มีปัญหาที่นั่นไม่มีการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของเราได้ใช้กลุ่มสัมพันธ์เอื้อทอนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่มสตาร์มาจากคำว่า small team activity relationship ทุกกลุ่มที่ทำกิจกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมหรือพฤติกรรมของนักเรียนนั้นได้รับการขยายผลและต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเราทั้งสิ้นในการทำงานนั้นต้องเป็นความจริงจริงเที่ยงธรรมนำไมตรีและดีด้วยกันทุกฝ่ายครับ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่งผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรสามารถสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากมายโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรมสมานฉันท์สันติสุขทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในที่

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่ม

0: อยู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: เออพวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแหมๆๆๆๆถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละทีเดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่ yeah, แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตี

0: ันมันต้องมีทางล่ะนะ
1: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
2: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
2: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
3: จริง
2: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
1: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
2: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
1: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
4: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อซะแน่นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
1: ขอโทษข
4: ้
1: าแค
4: ่
1: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
4: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
3: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
0: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
2: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
1: เอ๊ะลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
2: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ3เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
3: เอ๊หลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
2: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
3: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
2: ถูกต้องแล้ว
1: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
2: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแอเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ฮ
3: ะ
4: งามๆๆอร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะอะไรงู
1: ช่วยสีเข็มทอง
0: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
1: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
6: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
3: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
1: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
4: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
5: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
6: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ย

0: ขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
1: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
2: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
3: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
4: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆ ไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมก็ดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟื้อมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยใน

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช
3: ้ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ใต้เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วใต้เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชพระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมย์รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมย์เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะจังทึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
1: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
1: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
0: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
0: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
1: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTV เพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
0: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
1: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
0: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน ได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
0: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
1: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
0: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
0: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
0: ครับ
1: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
0: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
0: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
1: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
1: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
0: ดีขึ้นแล้วครับ
2: ให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
0: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
0: เย่พี่บาสบอกแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
0: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
1: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟ ตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
0: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
0: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
1: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนนิดแล้วเดินมากับแม่นะลูก

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแทะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกยหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกสัตว์ไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรม

ชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่เล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: ยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ย

ล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ยโอ้แค่ใบไม้ธรรมดาก็เอามาเป่าเป็นเพลงได้ด้วยนะเนี่ย

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟ้าฟ้า
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่ทำมาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการสะท้อนนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปต้นแบบได้ค่ะค่ะแล้วก็2นะคะนักเรียนสามารถหาเส้นสะท้อนของการสะท้อนเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนมาให้ได้ค่ะดังนั้นคะก่อนที่เราจะไปรู้จักนะคะการสะท้อนบรรณาภนะคะเรามาลองสังเกตภาพบรรณาภ

การณ์ของคุณครูก่อนนะคะอ่ะนักเรียนคะนักเรียนลองสังเกตภาพภูเขานะคะที่คุณครูได้แชร์ให้กับนักเรียนได้เห็นนะคะนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าลักษณะของภาพนะคะจะเป็นเงาสะท้อนภูเขาในน้ำใช่ไหมคะเป็นยังไงคะภาพเป็นไงเออสังเกตดูสิคะสังเกตดูว่าภาพคือภาพกับหัวภาพเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะปิงมีอะไรอีกไหมคะสังเกตดูว่าภาพภูเขาในน้ำเนี่ยสังเกตดูเนาะว่าในเรนจะเห็นว่าจะมีภาพภูเขาเนี่ยอยู่ที่บริเวณในน้ำด้วยใช่ไหมคะซึ่งจะมีไงคะลักษณะเนี่ยเหมือนกับภาพภูเขาของจริงใช่ไหมคะนะคะและอันนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกับนักเรียนเลยนะคะก่อนตอนเช้าเลยก่อนที่เราจะมาโรงเรียนเลยนะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันนะเรียนต้อนกันนะคะส่องกระจกตรวจสอบความเรียบร้อยของเราใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตว่าเวลาที่เราส่องกระจกเนี่ยนักเรียนเห็นตัวเองในกระจกเป็นไงคะโอ้ยบอกว่าหนูสวยใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าตัวเราเป็นไงคะในกระจกคือเหมือนมีตัวเราในกระจกเลยใช่ไหมคะแล้วมันเป็นมีอะไรคะคือหน้าตาเราก็เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมรูปร่างเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งอะไรที่เมื่อเราเห็นในกระจกแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปก็คือด้านกับด้านใช่ไหมคะสังเกตว่าถ้าเรายกมือซ้ายในกระจกเนี่ยเงาในกระจกที่เราเห็นจะเป็นมือไหนคะใช่ไหมคะนี่ก็คือสิ่งที่เราเคยใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมคะซึ่งถูกต้องแล้วค่ะในสิ่งที่นักเรียนเห็นของครูคือว่าจากที่เราสังเกตว่าทุกเช้าเนี่ยเราต้องส่องกระจกใช่ไหมคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าภาพที่ปรากฏในกระจกเงาค่ะจะมีรูปร่างนะคะและขนาดเนี่ยเท่ากับตัวจริงเลยใช่ไหมคะรูปร่างและขนาดเท่ากับตัวที่เรายืนส่องกระจกเลยนะคะแล้วก็ภาพที่ได้จะมีลักษณะเป็นไงคะกับขวาเป็นซ้ายแล้วก็กับซ้ายเป็นขวานั่นเองนะคะข้อแตกต่างก็คือมีแค่สิ่งที่ยังอื่นเหมือนเดิมใช่ไหมคะรูปร่างเหมือนเดิมขนาดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าลักษณะนะคือกับขวาเป็นซ้ายกับซ้ายเป็นขวานั่นเองนะคะซึ่งในการส่องกระจกเงานี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของการสะท้อนบนระนาบนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูการสะท้อนบนระนาบในทางคณิตศาสตร์กันบ้างนะคะนะคะการสะท้อนบนระนาบนะคะก็คืออะไรคะเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีการพูบนะคะโดยมีเส้นในแนวตรงเส้นหนึ่งเป็นเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจการสะท้อนบนระนาบยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เรานะคะได้มาลองทำกิจกรรมสำรวจการสะท้อนนะคะเพื่อเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมสำรวจการสะท้อนไปพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนคะเริ่มแรกนะคะเรียนใช้ไม้บรรทัดของเราค่ะทุกกลุ่มต้องมีนะคะเริ่มแรกนะคะให้นักเรียนค่ะนะคะสร้างเส้นตรงเอวนะคะยาวพอสมควรนะคะบนกระดาษ A4 ค่ะคุณครูก็จะใช้นะคะปากกาสีค่ะให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะเรียบร้อยไหมคะต่อไปค่ะนะคะขั้นตอนที่3นะคะให้นักเรียนค่ะวางกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะอันนี้นะคะกระดาษที่แต่ละกลุ่มได้รับไปนะคะวางลงบนกระดาษ A4 ค่ะให้ด้าน AB นะคะก็คือด้านนี้ของเรานะคะให้ด้าน AB นะคะของเราชิดกับเส้นตรง L ค่ะดังในลักษณะนี้เลยเห็นไหมคะในลักษณะนี้นะคะวางนะคะรูปสี่เหลี่ยม ABCD ของเรานะคะให้ชิดกับเส้นตรง L เลยนะคะเรียบร้อยไหมคะทีก็นักเรียนเนี่ยสามารถกำหนดจุดได้นะคะกันเพื่อนคุณครูให้เรียบร้อยไหมคะหลังจากนั้นค่ะนะคะให้นักเรียนค่ะใช้นะคะ

0: ใช้ดินสอค่ะลากไปตามขอบของรูปสามเหลี่ยมที่เจาะไว้จากนั้นเขียนชื่อกำกับจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมตามแบบนะคะอ่ะเนี่ยก็ใช้ดินสอลากเลยค่ะซึ่งคุณเนี่ยจะใช้ปากกาสีนะคะในฉากนี้ค่ะได้ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะจากการนักเรียนก็เขียนนะคะชื่อกำกับจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมตามแบบนะคะก็จะเป็นจุด M นะคะจุด N แล้วก็จุด O ค่ะเห็นไหมคะตามแบบเลยซึ่งเราจะให้รูปสามเหลี่ยมนี้นะคะเป็นรูปต้นแบบนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะเรานักเรียนก็นำค่ะกระดาษรูปสี่เหลี่ยม A B C D ของเราค่ะวางลงไปดังเดิมเลยนะคะเห็นไหมวางภาพลงไปที่ตำแหน่งเดิมเลยค่ะเหมือนคุยยังคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนค่ะพลิกกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วนะคะให้วางไว้อีกด้านหนึ่งของเส้นตรง L ค่ะโดยให้นะคะด้าน AB ค่ะของรูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะแนบชิดกับเส้นตรง L ที่ตำแหน่งเดิมค่ะก็คืออะไรคะพลิกแบบนี้ลงมาเลยเห็นไหมคะแบบนี้ได้ไหมคะทุกคนเห็นเหมือนคุณครูนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรียนใช้ดินสอลากไปตามขอบของรูปสามเหลี่ยมที่เจาะไว้เราก็ลากเลยนะคะคุณครู
1: ไม่จะร้อนดูใบยาง
0: แบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยไหมคะได้รูปแบบนี้แล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเขียนชื่อกำกับจุดยอดนะคะเป็นจุด M พามเอ็นพามและโอพามค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุด M พามค่ะ N พามค่ะแล้วก็ O พามค่ะซึ่งก็จะเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม MNO นั่นเองค่ะในฐานนี้แล้วเรียบร้อยไหมคะนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วทุกกลุ่มเรียบร้อยไหมคะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนค่ะพับกระดาษตามแนวเส้นตรง L นะคะนี่อันนี้คือเส้นตรง L ของคุณครูนะคะคุณครูก็พับกระดาษเลยค่ะนะคะทุกคนพับเหมือนคุณครูเลยนะคะเห็นไหมพับกระดาษเลยนะคะตามแนวเส้นตรง L ได้เลยค่ะเรียบร้อยไหมคะทุกคนพับเหมือนคุณครูยังคะพับแล้วนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตดูว่ารูปสามเหลี่ยม M พาม N พาม O พามนะคะและรูปสามเหลี่ยม M N O นะคะทับกันสนิทหรือไม่คะลองสังเกตดูนะคะทับกันได้สนิทไหมคะสนิทไหมคะ
2: สน
0: ิ
2: ทก
0: ัน ใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะเราขี้กระดาษเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนคะเราจะสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะ M M พามนะคะและส่วนของเส้นตรง N N พามและส่วนของเส้นตรง O O พามค่ะซึ่งจะสร้างให้ตัดกับเส้นตรง L นะคะที่จุด E จุด F และก็จุด G ตามลำดับเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะสร้างส่วนของเส้นตรง M M พามค่ะต่อไปสร้างส่วนของเส้นตรง N N พามค่ะและต่อไปค่ะสร้างส่วนของเส้นตรง O O พามค่ะเรียบร้อยนะคะและให้ตัดกับเส้นตรง L ค่ะโดยที่เราจะกำหนดนะคะเป็นจุด E ค่ะนะคะให้อันนี้เป็นจุด E นะคะจุด F และจุด G ค่ะตามลำดับเลยนะคะเรียบร้อยไหมคะ

หลังจากนั้นค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนค่ะวัดนะคะความยาวของส่วนของเส้นตรงนะคะ ME ค่ะวัดความยาวของส่วนนี้นะคะส่วนของเส้นตรง ME นะคะและส่วนของเส้นตรง EM พามให้คุณครูค่ะวัดความยาวนะคะเขียนไว้ก่อนได้เลยนะคะของครูวัดได้ประมาณนะคะประมาณ 2.7 เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง EM พามต่อเลยค่ะค่ะนะคะแล้วก็วัดค่ะความยาวของส่วนของเส้นตรง NF ค่ะคุณครูวัดได้ประมาณ 3.3 นะคะนะคะต่อไปค่ะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง FN พามค่ะเก็บไว้นะคะแล้วก็วัดความยาวของส่วนของเส้นตรง OG ค่ะและสุดท้ายค่ะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง GO พามค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะวัดมุมค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดของมุม GEM ค่ะนะคะ GEM นะคะก็คือมุมนี้นะคะกันนะคะซึ่งคุณครูนะคะเก็บลงไปนะคะเรียบร้อยไหมคะต่อไปค่ะวัดขนาดของมุม GFN ค่ะ GFN นะคะมุมนี้บ้างค่ะซึ่งคุณครูวัดได้นะคะประมาณ90องศาค่ะและสุดท้ายค่ะเราจะวัดขนาดของมุม EGO ค่ะ EGO นะคะคุณครูก็วัดได้90องศาเช่นเดียวกันค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็ร่วมสังเกตนะคะจากกิจกรรมของคุณครูแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามไปพร้อมกันค่ะดังนั้นค่ะในข้อแรกนะคะนักเรียนคะจากที่เราทำกิจกรรมสำรวจนะคะการสะท้อนค่ะได้นำรู้ว่าด้านที่สมในการของรูปสามเหลี่ยม M พาม N พาม O พามและรูปสามเหลี่ยม M N O ยาวเท่ากันหรือไม่ยาวเท่ากันไหมคะสังเกตดูว่าด้านแต่ด้านยาวเท่ากันไหมคะสังเกตดูว่าจะยาวเท่ากันใช่ไหมคะเพราะอะไรคะทำไมแต่ละด้านยาวเท่ากันเลยทั้ง3ด้านนี้เพราะอะไรคะนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยตอนที่เราสร้างทำไมคะจากรูปเดียวกันไหมคะจากรูปเดียวกันนะคะเห็นไหมคะเราสร้างมาจากรูปเดียวกันเลยนะคะถูกต้องค่ะเราจะได้ด้านที่สมในการของรูปสามเหลี่ยม M พาม N พาม O พามและรูปสามเหลี่ยม MNO นะคะยาวเท่ากัน

0: เพราะว่าเราสร้างมาจากรูปสามเหลี่ยมรูปเดียวกันนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะคำถามถัดไปค่ะถ้าคุณครูค่ะเลื่อนรูปสามเหลี่ยม M พามโอพามและรูปสามเหลี่ยม MNO มาวางที่ตำแหน่งเดียวกันรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปสามารถทับกันได้สนิทหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะได้ลองจำลองของตัวเองได้เลยนะคะถ้าเราเลื่อนลงมาเนี่ยจะทับกันได้สนิทไหมคะลองเลื่อนดูสนิทไหมคะเป็นไงสนิทไหมลองดูสิสนิทไหมคะสังเกตดูเห็นไหมคะว่าถ้าเราใช้การเลื่อนขนาดลงมาเนี่ยเป็นไงคะทับกันได้สนิทไหมไม่สนิทนะคะอ้าวนะคะถูกต้องค่ะก็คือไม่สามารถทับกันได้สนิทนะคะเพราะว่าเนี่ยนักเรียนลองสังเกตการเรียงของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองนะคะทั้งสองรูปดูว่าทำไมคะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปค่ะแล้วถ้าคุณครูเนี่ยต้องการที่จะทำให้รูปสามเหลี่ยม M พาม N พาม O พามและรูปสามเหลี่ยม MNO ทับกันได้สนิทคุณครูต้องทำยังไงคะถ้าต้องการให้ทับกันได้สนิทเก่งมากค่ะเราจะต้องมีการพลิกรูปใดรูปหนึ่งใช่ไหมคะถ้าคุณครูเนี่ยลองพลิกลงไปนะคะไม่ได้ลองทำพร้อมครูก็ได้นะคะลองสังเกตดูนะคะเห็นไหมถ้าเราลองพลิกลงไปเป็นไงคะทับกันได้สิบไหมคะนะคะถูกต้องค่ะคำถามถัดไปเลยค่ะนะคะเลยค่ะจุด E จุด F และจุด G ของเรานะคะเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง M M พามส่วนของเส้นตรง N N พามและส่วนของเส้นตรง O O พามหรือไม่คะเป็นจุดกึ่งกลางไหมคะสังเกตดูว่าจุด E จุด F จุด G เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางไหมคะเป็นจุดกึ่งกลางซึ่งเราดูได้จากตรงไหนคะได้ลองสังเกตดูว่าจากที่เราวัดไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเห็นไหมเราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง MG จะมีความยาวเท่าไหร่คะ 2.7 ส่วนของเส้นตรง EM พามก็มีความยาวเท่าไหร่คะ 2.7 เซนติเมตรในของคุณครูนะคะเห็นไหมสังเกตดูว่าเท่ากันซึ่งของนักเรียนเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นตัวเลขที่เท่ากันเช่นเดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่าจุด E จุด F และจุด G ค่ะเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง MM พามส่วนของเส้นตรง NN พามและส่วนของเส้นตรง OO พามค่ะค่ะต่อไปค่ะนะคะคุณครูต้องการทราบว่าขนาดของมุม GEM นะคะและมุม GFN และมุม EGO เท่ากันหรือไม่คะขนาดของ3มุมนี้เท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะซึ่งกี่องศาคะ
1: 90
0: องศาถูกต้องค่ะจากที่เราได้วัดไปเมื่อสักครู่นะคะเราจะได้ว่าขนาดของทุกมุมทำไมคะเท่ากันนะคะซึ่งก็คือ90องศานั่นเองถูกต้องค่ะคำถามสุดท้ายค่ะเลยค่ะนะคะส่วนของเส้นตรง MM พามส่วนของเส้นตรง NN พามและส่วนของเส้นตรง OO พามค่ะขนาดกันหรือไม่เพราะเหตุใดคะเรียกว่าส่วนของเส้นตรงทั้ง3เส้นนี้ขนานกันไหมคะขนานกันค่ะซึ่งบางคนอาจต้องใช้ความรู้ในตอนประถมใช่ไหมคะเราสังเกตดูว่าส่วนของเส้นตรงทั้ง3เส้นนี้จะขนานกันนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเพราะว่าขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดซึ่งก็คือเส้นสะท้อน L ใช่ไหมคะรวมกันได้เท่าไหร่คะ180องศาใช่ไหมคะซึ่งเราจะได้ว่าถ้ามุม M นะคะEG นะคะรวมกันกับมุม OGE เนี่ยจะขนาดกับ180องศาใช่ไหมคะถูกต้องค่ะซะซึ่งจากที่เราได้ทำกิจกรรมสำรวจการสะท้อนไปนะคะเราก็จะได้สมบัติของการสะท้อนมานั่นเองค่ะในปลายทางคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูสมบัติของการสะท้อนไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะนั่นเลยค่ะจากที่เราทำกิจกรรมสำรวจการสะท้อนไปนะคะเราก็จะได้สมบัติของการสะท้อนนะคะข้อแรกค่ะเขาบอกว่ารูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนสามารถทับกันได้สนิทโดยต้องมีการพลิกรูปนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะต้องพลิกรูปต้นแบบหรือพลิกภาพที่ได้จากการสะท้อนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะซึ่งเราจะกล่าวได้ว่ารูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนเท่ากันทุกประการค่ะค่ะและสมบัติในข้อที่2ค่ะบอกว่าจุดที่สมในการแต่ละคู่จะอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนเท่ากันค่ะ หรือเส้นสะท้อนจะแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในกันบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สมบัติในข้อที่3ข้อสุดท้ายค่ะบอกว่าส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในกันบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนจะขนานกันนั่นเองค่ะค่ะเลยค่ะทีนี้ค่ะเราดูว่าการสะท้อนโบราณค่ะเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีเส้นตรง L ที่ตรึงเส้น1เป็นเส้นสะท้อนแต่ละจุด P บนระนาบนะคะจะมีจุด P พราหมณ์เป็นจุดคู่ที่สมในกันและเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด P ค่ะนะคะแล้วเราสังเกตดูนะคะนะคะคุณครูให้เส้นตรงสีเขียวค่ะเป็นเส้นสะท้อนนะคะก็คือเส้นตรง L นั่นเองค่ะนะคะก็นะคะจะมีจุด P นะคะบรณาบนะคะจะมีจุด P พราหมณ์นะคะเป็นจุดคู่ที่สมในกันนั่นเองค่ะนะคะซึ่งเราจะได้ว่าถ้าจุด P ไม่อยู่บนเส้นสะท้อนนะคะแล้วเส้นสะท้อนจะแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง P P พราหมณ์นั่นเองค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือตัวอย่างกรณีที่จุด P ไม่อยู่บนเส้นสะท้อนนั่นเองเห็นไหมคะเส้นสะท้อนก็คือเส้นตรงสีเขียวของเรานั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่าถ้าจุด P ไม่อยู่บนเส้นสะท้อนค่ะเส้นสะท้อนจะแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง P P พราหมณ์นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ในกรณีที่2นะคะถ้าจุด P นะคะอยู่บนเส้นสะท้อนค่ะแล้วจุด P และจุด P พราหมณ์ก็จะเป็นจุดเดียวกันนั่นเองเห็นไหมคะอันนี้คือตัวอย่างกรณีที่จุด P อยู่บนเส้นสะท้อนนั่นเองเห็นไหมคะเส้นสะท้อนก็คือเส้นตรงสีเขียวของคุณครูหรือว่าเส้นตรง L เห็นไหมคะจะมีนะคะจุด P อยู่บนเส้นสะท้อนดังนั้นจุด P และจุด P พราหมณ์จะเป็นจุดเดียวกันค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของการสะท้อนที่มีเส้นตรง L เป็นเส้นสะท้อนบ้างค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะในกรณีที่อะไรคะทุกจุดบนรูปต้นแบบไม่อยู่บนเส้นตรง L แบบก็จะได้นะคะหน้าตาแบบนี้เลยนี่คือตัวอย่างของการสะท้อนที่มีเส้นตรง L เป็นเส้นสะท้อนเห็นไหมคะอันนี้คือกรณีที่ทุกจุดบนรูปต้นแบบไม่อยู่บนเส้นสะท้อนนะคะเราจะได้ภาพในลักษณะดังนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็ในกรณีที่2ค่ะนะคะอันนี้เป็นกรณีที่มีบางจุดนะคะอยู่บนรูปต้นแบบนะคะมีบางจุดบนรูปต้นแบบค่ะอยู่บนเส้นตรง L นั่นเองเห็นไหมคะอันนี้จุดไหนคะที่อยู่บนเส้นตรง L จุด C กับจุด C พราหมณ์ซึ่งเป็นจุดเดียวกันเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะอยู่บนเส้นสะท้อนเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะในเรื่องแรกเข้าใจเรื่องของการสะท้อนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างที่1บอกว่าจงหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD โดยมีเส้นตรง L เป็นเส้นสะท้อนในข้อนี้ค่ะคุณครูให้เส้นตรงสีเขียวนะคะหรือว่าเส้นตรง L เนี่ยเป็นเส้นสะท้อนเราจะต้องนะคะหาภาพที่ได้จากการสะท้อนนะคะรูปสี่เหลี่ยม ABCD นี้นะคะโดยที่ให้มีเส้นตรง L เป็นเส้นสะท้อนข้อนี้เริ่มแรกเราจะทำยังไงคะนะคะเริ่มแรกง่ายๆเลยค่ะนะคะเนื่องจากว่าเรามีรูปต้นแบบแล้วเรามีเส้นสะท้อนแล้วนะคะเราก็จะอะไรคะเริ่มแรกเลยเราจะสร้างรังสีที่มีจุดปลายเป็นจุดบนรูปต้นแบบและตั้งฉากกับเส้นสะท้อนนั่นเองเห็นไหมคะสร้างรังสีขึ้นมานะคะให้ครบเลยทั้ง4จุดนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราสร้างรังสีที่มีจุดปลายเป็นจุดบรรลุต้นแบบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตั้งฉากกับเส้นสะท้อนด้วยนะคะเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยม A พราหมณ์ B พราหมณ์ C พราหมณ์ D พราหมณ์ซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD โดยมีเส้นตรง L เป็นเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราสร้างรังสีขึ้นมานะคะเราก็มาดูว่าระยะห่างระหว่างจุด A นะคะกับเส้นสะท้อนแล้วก็ระยะห่างระหว่างจุด A พราหมณ์กับเส้นสะท้อนต้องเท่ากันไหมคะต้องเท่ากันค่ะซึ่งสังเกตดูว่าจุด A กับเส้นสะท้อนห่างกันกี่หน่วยคะเราสามารถนับจำนวนช่องขีดได้ 4หน่วยใช่ไหมคะและจุด A พาร์มกับเส้นสะท้อนราคาห่างกันกี่หน่วยคะ
1: 4
0: หน่วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะอ่ะขออีกสัก1จุดถ้าเป็นจุด B นะคะจุด B ห่างกับเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะ

1หน่วยเห็นไหมคะและจุด B พรามก็ห่างจากสแตนทอนเท่าไหร่คะ1หน่วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นไงคะดังนั้นทางครูเนี่ยให้เราหาภาพจากการสะท้อนเราสามารถหาได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเริ่มแรกเลยคุณครูต้องมีอะไรมาให้ก่อนคะ

นะคะซึ่งจากตัวอย่างเมื่อสักครู่ค่ะนะคะจะเป็นการสะท้อนบนกริดนะคะซึ่งเส้นสะท้อนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นกริดนะคะซึ่งจุดยอดมุมของรูปต้นแบบก็จะอยู่บนจุดตัดของกริดซึ่งมันจะง่ายต่อการสังเกตตำแหน่งของจุดยอดนะคะดังนั้นค่ะเนื่องจากว่าส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในกันเนี่ยจะตั้งฉากกับเส้นสะท้อนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่นะคะจำเป็นที่จะต้องเขียนรังสีก็ได้นะคะเห็นไหมอ่ะถ้าในการซ้อมในลักษณะนะคะเช่นเดียวกันกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเราจะสามารถหาระยะห่างของจุดกับเส้นสะท้อนได้โดยไม่ต้องสร้างรังสีก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าจุดบนรูปต้นแบบและจุดบนภาพที่ได้จากการสะท้อนอยู่บนส่วนของเส้นตรงเดียวกันนั่นเองเราสามารถหาระยะห่างระหว่างจุดบนรูปต้นแบบกับเส้นสะท้อนได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับการสะท้อนบนกริดค่ะนะคะที่เส้นสะท้อนเป็นแนวเอียงนะคะเรายังคงจะต้องอาศัยการสร้างรังสีนะคะจากจุดบนรูปต้นแบบไปตั้งฉากกับเส้นสะท้อนอยู่นะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันบ้างนะคะสำหรับตัวอย่างที่2ค่ะครูเนี่ยได้กำหนดรูปต้นแบบมาให้แล้วก็ภาพที่ได้จากการสะท้อนมาให้แล้วค่ะโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรคะให้หาเส้นสะท้อนใช่ไหมคะในข้อนี้เราจะทำได้อย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะเรามาทำได้คะเรามีเทคนิคไหมคะเริ่มแรกเราทำไงคะเก่งมากค่ะนะคะถูกต้องค่ะนะคะในขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดที่สมในการคู่หนึ่งคู่ใดก็ได้นะคะของรูปสามเหลี่ยม ABC กับรูปสามเหลี่ยม A พาร์ B พาร์ C พาร์นั่นเองค่ะซึ่งในข้อนี้ของเราคุณครูอาจจะเลือกเป็นจุด A และจุด A พาร์ก็ได้เพราะเป็นจุดที่อะไรคะสมในการหรือบางคนเนี่ยอาจจะเลือกเป็นจุดC กับจุด C พามได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเลือกเป็นจุด B จุด B พามก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะสร้างเส้นตรงนะคะให้แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงนั้นนะคะเมื่อเราสร้างนะคะเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นตรงที่ได้เนี่ยก็คือเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ3ขั้นตอนเองเนาะขั้นตอนแรกค่ะลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในกันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็อะไรคะสร้างเส้นตรงมาแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงนั้นค่ะซึ่งเส้นตรงที่ได้ก็จะกลายเป็นเส้นสะท้อนค่ะซึ่งก็คุณครูก็จะมีแนววิธีการคิดให้คือวิธีแรกนะคะเห็นไหมวิธีแรกเนี่ยคุณครูก็จะลากส่วนของเส้นตรง AA พาร์มค่ะแล้วก็สร้างเส้นตรง XY นะคะขึ้นมาค่ะให้แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AA พาร์มค่ะซึ่งก็จะได้ว่าเส้นตรง XY เนี่ยก็จะเป็นเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะในลักษณะนี้เลยเห็นไหมคะนะคะก็คือลากส่วนของเส้นตรง AA พาร์มขึ้นมาค่ะแล้วก็สร้างเส้นตรง XY นะคะให้แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AA พาร์มได้เลยค่ะซึ่งเส้นตรง XY ที่เราได้ค่ะก็จะเป็นเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะนี่คือวิธีที่1นะคะในการหาเส้นสะท้อนค่ะมาดูอีก1วิธีนะคะเลยค่ะสำหรับวิธีที่2นะคะวิธีที่2เนี่ยคุณครูก็จะใช้วิธีอะไรคะลากเส้นตรงผ่านจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในการกี่คู่คะ2คู่เห็นไหมคะคุณครูใช้วิธีการลากเส้นตรงผ่านจุดกึ่งกลางนะคะของส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในการ2คู่นั่นเองนะคะนะคะซึ่งเราก็จะได้ลักษณะดังนี้เลยเห็นไหมคะเราจะได้ค่ะจะมีจุด E นะคะและจุด F ค่ะเป็นจุดกึ่งกลางเห็นไหมคะนะคะและจุด E จุด F ค่ะเป็นจุดกึ่งกลางนะคะของส่วนของเส้นตรง AA พาร์มและส่วนของเส้นตรง CC พาร์ม2คู่ที่เราได้กำหนดไว้เมื่อสักครู่นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะลากเส้นตรง XY ค่ะให้ผ่านจุด E และจุด F นะคะซึ่งเราก็จะได้ว่าเส้นตรง XY นี้ค่ะเป็นเส้นสะท้อนนั่นเองนี่คือนะคะวิธีในการหาเส้นสะท้อนนะคะในเมื่อคุณครูได้กำหนดรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนมาให้นะคะซึ่งเรียนสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2วิธีนะคะที่เราถนัดได้เลยค่ะทีนี้ค่ะเรามาตรวจสอบความเข้าใจนะคะของนักเรียนค่ะโดยการที่มาลองฝึกทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะ
สำหรับแบบฝึกหัดที่6การสะท้อนค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลด

ดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะซึ่งในแบบฝึกของคุณครูค่ะก็จะมีอยู่กันหมด2ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกค่ะให้เรียนเขียนภาพหรือข้อความนะคะที่ได้จากการสะท้อนในแต่ละข้อต่อไปนี้สังเกตค่ะข้อ1คุณครูก็จะเป็นเลยค่ะมีภาพมาให้นักเรียนก็จะต้องเลยค่ะเติมภาพของคุณครูเนี่ยให้สมบูรณ์นะคะเห็นไหมข้อที่2ค่ะคุณครูก็ได้กำหนดแล้วค่ะว่าให้เส้นตรงเส้นไหนเป็นเส้นสะท้อนนะคะอย่างข้อ1ค่ะคุณครูให้เส้นตรง AI ค่ะเป็นเส้นสะท้อนนะคะส่วนข้อที่2ค่ะคุณครูกำหนดให้เส้นตรง KR เป็นเส้นสะท้อนค่ะเรียนก็หาภาพที่ได้จากการสะท้อนนะคะให้คุณครูค่ะนะคะข้อที่3ค่ะก็จะเป็นข้อความนะคะคุณครูกำหนดให้ Y เป็นเส้นสะท้อนแปลว่าให้แกน Y นะคะเป็นเส้นสะท้อนลองดูว่าภาพที่เกิดขึ้นมานะคะจะเป็นอย่างไรนะคะและในตอนที่2ค่ะก็คือให้นักเรียนเนี่ยหาเส้นสะท้อนในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะเห็นไหมคุณครูได้กำหนดรูปต้นแบบมาให้แล้วก็ภาพที่ได้จากการสะท้อนค่ะเราแค่หาเส้นสะท้อนลงไปนะคะซึ่งเราจะให้รูปสีน้ำเงินเป็นรูปต้นแบบนะคะแล้วก็ให้รูปสีชมพูค่ะเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนนั่นเองค่ะในเมื่อเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะ

ายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดแปลงพร้อมกันเลยค่ะคะแนนคะสำหรับแบบฝึกหัดที่6ค่ะเรื่องการสะท้อนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่านักเรียนได้คำตอบเหมือนของคุณครูไหมคะในข้อที่1ค่ะนะคะเราได้ภาพที่ได้จากการสะท้อนยังคะได้แล้วเหมือนของคุณครูไหมคะนะคะในข้อ1ค่ะคุณครูได้กำหนดนะคะให้เส้นตรงนะคะ AI ค่ะเป็นเส้นสะท้อนนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ภาพในลักษณะดังตัวอย่างของคุณครูเลยซึ่งคล้ายกับต้นอะไรคะเนี่ยนะคะโอเคนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็จะมีการตกแต่งใบงานได้อย่างสวยงามถูกต้องค่ะต่อไปค่ะนั่นแหละค่ะคุณครูเนี่ยได้เติมอะไรไปด้วยคุณครูได้เขียนจุดนะคะเห็นไหม B พราม C พราม D พราม F พราม E พรามนะคะครูแล้วต้องเขียนให้สมบูรณ์ด้วยนะคะเห็นไหมจากจุด B นะคะเราสะท้อนมาก็จะได้จุด B พรามเขียนให้ครบให้เรียบร้อยนะคะเห็นไหมจุด C ก็จะได้จุด C พามนะคะเขียนให้สมบูรณ์ด้วยนะคะส่วนจุด I เป็นไงคะก็คือเป็นจุดเดียวกันใช่ไหมคะก็คือมันต้องเขียนได้เลยต่อไปในข้อที่2ได้ไหมคะได้แล้วข้อ2เป็นรูปอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะนะคะในข้อที่2ค่ะนักเรียนก็สามารถที่จะวาดภาพที่ได้จากการสะท้อนได้ค่ะโดยที่คุณครูเนี่ยได้กำหนดเส้นตรงนะคะ KR ค่ะเป็นเส้นสะท้อนนะคะซึ่งเรียนเนี่ยก็จะสร้างได้รูปในลักษณะดังนี้เลยนะคะถูกต้องเห็นไหมคะได้เป็นตัวอักษรนะคะตัว H นั่นเองค่ะต่อไปในข้อที่3ได้ไหมคะได้ในข้อที่3เรียนได้คำว่าอะไรเอ่ยนะคะก็คือนะคะคำว่า Ambulance นั่นเองซึ่งหมายถึงอะไรคะก็คือรถพยาบาลใช่ไหมคะเรียนสังเกตดูว่านะคะที่ครูให้มาคือสีเขียวใช่ไหมคะเป็นรูปต้นแบบเนาะได้ลองดูว่าในรถพยาบาลเนี่ยทำไมเขาจึงใช้ตัวอักษรที่กลับซ้ายกลับขวาคะสังเกตไหมเพราะต้องการที่จะอะไรเอ่ยสังเกตดูว่าทำไมข้างรถเนี่ยจะต้องเป็นเขียนตัวอักษรที่มันกลับด้านเพื่ออะไรเพราะว่าเวลาที่ต้องการให้รถคันหลังใช่ไหมคะหรือคันข้างหน้าใช่ไหมคะเห็นว่ารถพยาบาลอยู่ด้านหลังก็ได้หลีกทางให้ได้ใช่ไหมคะคือสามารถมองผ่านไหนเอ่ยผ่านกระจกหน้ารถใช่ไหมคะที่เราเคยเห็นบ่อยๆเนาะโอเคค่ะเก่งมากต่อไปในตอนที่สองคุณครูให้หาอะไรเอ่ยหาเส้นสะท้อนในตอนที่สองคือให้เราหาเส้นสะท้อนซึ่งเรียนใช้วิธีไหนคะใช้ที่ไหนเอ่ยก็คืออะไรคะหาจุดกึ่งกลางใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนะคะคุณครูก็ใช้วิธีเดียวของนักเรียนเลยค่ะก็คือเห็นไหมได้รูปในลักษณะดังนี้เลยเนาะก็คือคุณครูเนี่ยก็จะใช้วิธีการอะไรคะลากเส้นตรงผ่านจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในกัน2คู่นั่นเองใช่ไหมคะเห็นไหมซึ่งก็จะตั้งฉากและแบ่งครึ่งได้พอดีนะคะเห็นไหมเราก็จะได้นะคะว่าเส้นตรงสีแดงหรือเส้นปากของคุณครูเนี่ยก็คือเส้นสะท้อนนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะต่อไปในข้อที่สองละคะได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะข้อที่สองเราใช้วิธีไหนคะในการหาเส้นสะท้อนใช้วิธีเดิมเลยใช่ไหมคะนะคะข้อที่2ค่ะเพื่อบอกว่าเพื่อใช้วิธีการลากเส้นตรงผ่านจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงนะคะที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในการ2คู่นะคะซึ่งก็จะได้นะคะเส้นสะท้อนคือเส้นสีแดงนั่นเองนะคะเป็นเส้นสะท้อนถูกต้องนะคะซึ่งตั้งฉากและแบ่งครึ่งนะคะส่วนของเส้นตรงได้พอดีนะคะถูกต้องค่ะเป็นไงคะวันนี้แปลว่าวันนี้เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะหาเส้นสะท้อนได้ใช่ไหมคะรวมถึงสามารถหาภาพที่ได้จากการสะท้อนได้ด้วยใช่ไหมคะได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้แปลงพร้อมกันเลยค่ะ

0: ท้อนบูรณาภนะคะเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีการพลิกรูปนะคะโดยมีเส้นในแนวตรงเส้นหนึ่งเป็นเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะซึ่งอาจจะมีบางจุดนะคะอยู่บนเส้นสะท้อนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะแล้วก็ในการหาภาพที่ได้จากการสะท้อนนะคะเราสามารถทำได้โดยการสร้างรังสีที่มีจุดปลายเป็นจุดบนรูปต้นแบบและตั้งฉากกับเส้นสะท้อนนั้นค่ะโดยตำแหน่งของจุดบนภาพที่ได้จากการสะท้อนจะอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนเป็นระยะเท่ากับที่จุดบนรูปต้นแบบที่สมในการห่างจากเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมจุดที่เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนเหล่านั้นค่ะแล้วก็ในการหาเส้นสะท้อนค่ะเราก็เมื่อเรากำหนดรูปต้นแบบนะคะและเส้นสะท้อนรูปต้นแบบมาให้นะคะเราก็จะสามารถทำได้ค่ะโดยการลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดที่สมในการคู่ใดคู่หนึ่งนะคะของรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการแปลงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาสร้างเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงนั้นค่ะโดยที่เส้นตรงที่ได้ค่ะก็จะเป็นเส้นสะท้อนนะคะหรือเพื่อนเนี่ยอาจจะใช้วิธีการลากส่วนของเส้นตรงผ่านจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในกัน2คู่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของการสะท้อนในระบบพิกัดฉากในชั่วโมงแรกกันค่ะซึ่งสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางและเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่7การสะท้อนในระบบพิกัดฉาก1ค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคุณครูก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสะท้อนกับนักเรียนไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้

เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแก๊สบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขาดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: I'm so bored. There's nothing to do.
1: You want to go see a movie?
0: I already checked what's playing in the cinema and there's nothing interesting showing today. Besides, I've already seen most of what's playing.
1: No surprise, you love watching movies.
0: You're right. Comedy, action, thriller, fantasy, horror, drama, romance, animation, you name it, I enjoy watching it all.
1: Watching movies must really be your favorite hobby.
0: You're right, it is. What about you? What's your favorite form of entertainment?
1: I love watching TV. I like watching sitcoms, drama, documentaries, travel. I like watching funny sitcoms and medical drama. It's when I'm stressed out. I love watching them, yeah.
0: What type of sports do you watch on TV?
1: I like watching football and wrestling. I don't play football and I don't wrestle, but I like watching the matches.
0: By the way, I have 2 tickets to the Chill Out Jazz Festival. Do you want to go?
1: When is it?
0: This Sunday.
1: Yeah, sure, I'd love to. I haven't been to any concerts in a while. It's exciting.
0: Yeah, and talking about music, the Disney's Broadway musical The Lion King is coming to our city this August.
1: Really? My niece and nephew would love to see them. I'd better book the tickets before they're sold out.
0: You're right, it's a good show.
1: So what do you want to do now?
0: Let's play video games. What game do you want to play?
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
4: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่าย

ใหม่อาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ของอีเมลนี้นะครับโอเค the subject ก็คือ the title the subjects they are the same all right shall we go okay who wrote the email group 2 who wrote the email
1: Lisa
2: wrote this email
0: very good Lisa wrote this email okay เพราะฉะนั้นแล้ว I had wonderful holiday it's the subject and Lisa it's okay Lisa it's a person who wrote the email or you can say sender everyone say it together sender okay so sender it's a person who sent the email all right so you need to write sender's email address และนักเรียนจะต้องเขียน address ของอีเมลลงไปในท้ายของชื่อด้วยนะครับ all right so who wrote the email once againLisa, very good. And at the end of the email, you need to write sender's signature, okay? For example, one lobe, something like that, okay? At the end of the email. All right, shall we go? Okay. Next, who received the email? Group one. Okay, who...received the email
3: Lily received this email
0: the email okay let's check Lily received the email very good all right เพราะฉะนั้น the greeting okay นักเรียนดูตรงคําว่า dear Lily คือการGreeting คือการทักทาย For example, if you want to write the email to the teacher, okay, to me, so you can say, Dear, what's my name? Dear JJ, something like that, okay? If you want to write the email to Ti, you can say, Dear Ti, and don't forget to have the comma, okay?And what is the greeting? Greeting is an opening line to address the recipient with salutation. Salutation คือคำที่ใช้ในการ greeting. อย่างเช่นคำว่า dear, okay, dear, คำนี้นั่นเอง All right. If you don't know the name of the person, you can write to whom it may concern. เราจะใช้ในกรณีที่เราไม่รู้ว่าเราจะส่งอีเมลนี้ไปถึงใครโอเค For example ถ้าเราอยากจะส่งไปถึงบริษัทใหญ่ๆแต่เราไม่รู้ว่าผู้รับจริงๆคือใครแต่เราอยากส่งไปที่บริษัทใหญ่เราใช้คำว่า to whom it may concern ใช้ในกรณีที่เราไม่ทราบชื่อของคนที่เราจะส่งไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทราบชื่อของคนที่จะส่งไป you need to put the name of the recipient okay all right so what about this one โอเคส่วนนี้ the structure ของอีเมลส่วนนี้คืออะไรเอ่ยเมื่อกี้เรามี subject sender greeting และส่วนนี้ทั้งหมดล่ะเราเรียกว่าอะไรเอ่ย it starts with the letter B and ends with the letter Y we have two syllables เรามี2พยางค์It's all about yourself. What you call? Group 5.
4: Body.
0: Okay, let's check. Very good. ทั้งหมดนี้เรียกว่า body. Okay. เดี๋ยวนี้คราวนี้เราจะมาดูกันว่าใน body จะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง Okay. So what is the body? Body is the main content of the email, which can be divided into paragraphs.ในส่วน body นั้นเราสามารถแบ่งออกมาเป็นแต่ละย่อหน้าได้เลยโอเคไหมเราไม่จำเป็นจะต้องเขียนย่อหน้าเดียวแล้วยาวไปทั้งหมดเลยเราสามารถแบ่งออกเป็นอย่างเช่น1 body one paragraph two paragraphs or three paragraphs โอเค คราวนี้เรามาดูกันว่าในส่วนของ body เราจะขึ้นต้นว่าอะไรลองดูจากประโยคสิ How are you my dear friends I am fine here and hope the same for you คือการอะไรเอ่ยทักทาย very good เราเรียกว่า greeting messages okay ทุกครั้งถ้าเราจะเขียนอีเมลไป you need to greet somebody okay greeting messages เราเรียกว่าข้อความในการทักทายนั่นเองโอเค or you can say I hope you are doing well today something like that okay how are you my dear friend I am fine here and hope the same for you greeting messages so next one so look at this body grandparents house what are they talking about what is she talking about what is she talking aboutPresses, feeling, activities, plan for the next trip. Presses, very good. All right. So you need to put, if you want to talk about, if you want to write about your holiday, don't forget to put the press in an email. ถ้าเนื่องจาก holiday ของเรานักเรียนจะต้องใส่สถานที่เข้าไปด้วยนะครับ Okay, so grandparents, how is the press Lisa went? All right. So next one.I enjoy the time with my family. We rode a bike along the beach and had to wear shorts and light coats because it was sunny. I enjoy the time with my family. Presses, feeling, activities, or plan for the next trip?
1: Feelings.
0: Very good. All right. เพราะนั้นเรามาดูกันนะครับว่า I enjoy the time คือfeeling or how Lisa felt คือสิ่งที่เขารู้สึกนั่นเองโอเค rode a bike along the beach had to wear shorts and light coats went swimming almost every day took me to some local restaurants for seafood ทั้งหมดนี้เราเรียกว่า presses feelings activities plans for the next trip activities very goodokay ทั้งหมดนี้เรียกว่า activities Lisa did there okay เพราะฉะนั้น writing ideas ของเราที่จะต้องมีอะไรบ้างเอ่ย the first one is presses number two feelings number three activities เพราะฉะนั้น let's take a look at the last part if you come to see me again next month you should prepare for thisBecause I may take you there. So this part it's all about plan for the next trip. Okay. Plan for the next trip. And the last one. Look at this one. Love Lisa. คิดว่าส่วนนี้คือส่วนไหนเอ่ย อยู่ส่วนท้ายของอีเมลแล้ว คิดว่าIt's not greeting. ไม่ใช่การ greeting แล้ว What do you say? End of the email. Okay, almost there. I need love. We call closing. Everybody say together. Closing.
1: Closing.
0: Closing คือการปิดท้ายของ email. Okay. What is the closing? A polite sign off followed by the sender's name.Sign off ก็คือตัวคำว่า love. For example, if you want to write the email in a formal way, ในแบบทางการ, so you can write sincerely yours or best regard. แต่ถ้าคำว่า love ให้รู้เลยว่าสองคนนี้ความสัมพันธ์เขาค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเป็นเพื่อนกันนะครับก็คือเราใช้คำว่า love ได้เลยโอเคซึ่ง love เราเรียกคำว่า sign offAlright. Okay, so this is your turn. The worksheet number 23. Identifying email structures. คุณครูสามารถแจกใบงานที่23ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำมีดังนี้นะครับ Below are parts of an email. Write the correct label, subject, greeting, body, or closing next to each part. ทั้งหมดนี้เรามีทั้งหมด4 parts ด้วยกัน 4 parts. So you need to... write the correct label ให้นักเรียนใส่ส่วนประกอบให้ถูกต้องนะครับ

0: All right. Okay. If you have finished, we are going to talk about the answers together. So this exercise is all about identifying the structures of the email. So the first one, best records. Emily, what part is it? Group four.
1: Closing.
0: Closing. Let's check. Very good. Closing. All right. So now we move to next one, number two. Dear Mr. Thompson, group five.
1: Greeting.
0: Oh, greeting. Okay, let's check. Greeting. Very good, very good. All right. So now we move to the next one, number three. Group six. Okay. My recent vacation adventures. What part is it?
1: Subject.
0: Subject. Okay, let's check. Subject. Very good. So now we move to the last one. Okay, let me finish reading first. I visited Rome and saw the Colosseum. It was so big and old. So this part, what part is it? Group two.
2: Body.
0: Body. Okay, let's check. Very good. So this part we call body. All right. เพราะนั้นแล้วกิจกรรมต่อไป the worksheet number 24คุณครูไปทางสามารถแจกใบงานที่24ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งใบงานนี้นักเรียนจะ writing and email นะครับซึ่งในอีเมลของนักเรียนจะต้องประกอบไปด้วยมีพาร์ทอะไรบ้างเอ่ย the first one is the subject next one before greeting so you need to put not feeling
3: subject
0: sender next oneGreeting and body. ใน body จะต้องประกอบอะไรด้วยบ้างเอ่ย Greeting messages. มีอะไรอีก Talking about holiday.
3: Feeling.
0: Activity. Presence and the last one ใน body คือ plan for the next trip. หลังจาก body เสร็จแล้วเราจะต้องเขียน Closing. Okay. Withsign off เนาะ closing แล้วใส่ sign off ด้วย and don't forget to write the sender signatures okay alright let's do it together

0: นเอ่ยฝนตกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
1: ฮะฟ้าร้อง
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
2: ท่าทางฝนใกล้จะตก
1: ฝนตก
0: จริงสิฟ้าฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะเวลาฝนตกน่ะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ
1: อ๋อ
3: ฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านเถอะจ้า
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าฟ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟ้าฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
1: ฮะเหรอครับ
0: เพราะฉะนั้นฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านกันดีฟ้าฟ้า
1: ฮะฝนตก
0: เป็นยังไงบ้างฟ้าฟ้าตัวเปียกไหมจ๊ะอ้าวฟ้าฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ
1: หนาว
0: โอ้จริงสิถ้ามัวแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟ้าฟ้าอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
1: เอ๊ะไม่เอา
0: ถ้าฟ้าฟ้าไม่อยากจะป่วยฟ้าฟ้าต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ

0: ฟ้า
1: ฮะแล้วก็ลมฝนลมฝน
0: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
1: เอ๋อฟ้าฟ้ายังไม่รู้จักร่มนะสิที่ดาโบถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม
2: ฮะร่ม
1: ใช่แล้วจ้าร่มเนี่ยเขาเอาไว้กันฝนได้ด้วยนะ
2: เอ๋
1: ถ้าไม่เชื่อฟ้าฟ้าก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิแล้วถ้ามีร่มนี่แล้วก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้ละจ้าฟ้าฟ้ายังไม่รู้จักละสิที่แรปปี้ใส่อยู่เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
2: เสื้อกันฝน
1: ใช่แล้วจ้าเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
2: โอ้โห
1: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามแรปปี้ดูสิแรปปี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
2: ไม่เปียกค่ะ
1: เห็นไหมล่ะฟ้าฟ้าแรบบี้เขาไม่เปียกฝนเลย
2: อ
1: ๋อแค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้าฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
2: ดีจังเลยฮะเฮ้ยฟ้าร้อง
1: จำไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้ตัวจะได้ไม่เปียกวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
1: ้โยเย
2: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันจอดผิดที่แล้วล่ะที่นี่อะโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลัง
2: เอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ย
0: นั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
3: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในภาพบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยศิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและเนื้อเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานครั้งที่1นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้คืออธิบายปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานการตั้งสมมุติฐานโดยคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนทำการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานโดยใช้การสังเกตและประสบการณ์เดิมการกำหนดและควบคุมตัวแปรโดยกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมให้คงที่สอดคล้องกับสมมุติฐานนะครับของการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน 4. ความอยากรู้อยากเห็นนะครับโดยกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการกิจกรรมนะครับสมรรถนะที่ต้องเกิดในชั่วโมงนี้นะครับคือออกแบบการทดลองและประเมินความเหมาะสมของการทดลองเพื่อหาคำตอบหรือตรวจสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานโดยคำนึงถึงความแม่นของข้อมูลความเที่ยงของข้อมูลและความปลอดภัยและดำเนินการตามวิธีที่ออกแบบนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูภาพนะครับแล้วก็มาดูคำถามบนหน้าจอพร้อมกันนะครับนักเรียนปลายทางก็ร่วมตอบคำถามนี้ไปด้วยหลายๆคนเวลาเดินทางนะครับไปกับผู้ปกครองหรือว่านักเรียนเดินทางไปต่างจังหวัดนักเรียนเคยเห็นถนนที่มีการทาสีแดงไหมครับเคยเห็นไหมครับบางพื้นที่จะมีการทาสีแดงเป็นเส้นใช่ไหมครับไม่ได้ทาเป็นแถบยาวแต่ในภาพนี้ทาเป็นแถบยาวครูอยากถามนักเรียนหรือนักเรียนอาจจะออกความคิดเห็นให้คุณครูฟังก็ได้นะครับนักเรียนครับกรมทางหลวงทาสีแดงทับลงบนพื้นถนนบริเวณโค้งอันตรายเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนักเรียน

0: ก็จริงจริงไหมครับ
1: จริ ง
0: ลดอุบัติเหตุตรงนี้อาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเลยมีการทาสีแดงลงไปบนพื้นถนนแล้วเวลานักเรียนนั่งรถนะครับแล้วผ่านบริเวณเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงผิวมันจะเป็นยังไงนะครับจะเรียบหรือจะขรุขระนักเรียนขรุขระอันนี้เป็นความรู้สึกของเราเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นจริงๆหรือเปล่าลูกแล้วโอเคนักเรียนเคยเห็นใช่ไหมครับเนี่ยบริเวณที่เห็นนะครูจะเห็นคือสะพานกลับรถบริเวณสะพานกลับรถที่มุมแคบมากๆนอกจากจะมีป้ายนะครับความเร็วเช่นไม่เกิน30ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังจะมีสีแดงๆทาด้วยใช่ไหมนะครับเพราะเวลาวันหนึ่งเวลารถแล่นนักเรียนรถแล่นบนถนนเนี่ยมากไหมครับถ้าเกิดไม่มีการทาสีแดงตรงเนี้ยอุบัติเหตุอาจจะเกิดเป็นยังไงอาจจะเกิดมากใช่ไหมเขาเหตุผลที่กรมทางหลวงทาเพราะอะไรครับลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทีนี้คุณครูอยากรู้ทำไมเราต้องทาสีแดงลงบนพื้นถนนนักเรียนเชิญครับนักเรียนนอกจากเหตุผลที่นักเรียนบอกว่าเห็นได้ชัดแล้วมันมีเหตุผลสักครู่ที่เพื่อนตอบมาแล้วทาไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเชิญครับนักเรียนครูอยากรู้
2: เพื่อเตือนว่าบริเวณนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายควรขับรถอย่างปลอดภัยค่ะ
0: ทีนี้นักเรียนครับเวลารถที่แล่นผ่านบริเวณนั้นน่ะพื้นผิวของถนนเนี่ยมันเรียบหรือมันขรุขระนักเรียนเคยสังเกตจากความรู้สึกในการนั่งรถไหมครับ
2: ขรุขระค่ะ
0: ขรุขระแปลว่าทาสีแดงไปแล้วถนนจะเป็นยังไงเรียบขึ้นหรือขรุขระขึ้น
2: ขรุขระขึ้นค่ะ
0: มันขรุขระขึ้นใช่ไหมครับถ้ามันขรุขระนักเรียนคิดว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับแรงเสียดทานไหม
2: การลดความเร็วของรถค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับมันลดความเร็วและมันลดความเร็วอ่ะนักเรียนคิดว่ามันทำให้แรงเสียดทานอ่ะเป็นยังไง
2: เพิ่มขึ้นค่ะ
0: เพิ่มขึ้นมั่นใจไหม
2: มั่นใจค
0: ่
2: ะ
0: มั่นใจมันจะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนักเรียนนะครับคุณครูยังจะไม่ได้บอกว่าคำตอบของเพื่อนอ่ะถูกหรือไม่ถูกแต่ก็ถือว่าเป็นการเสนอความคิดที่ดีเลยนะครับทีนี้อีกหนึ่งคำถามช่วยหาคำตอบให้ครูได้ไหมว่าสีแดงมีความหมายอย่างไรช่วยหาคำตอบให้ได้ไหมครับเชิญหาคำตอบเลยเชิญเลยครับจะหาผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทางหนังสือใบความรู้หรือตรงไหนก็ได้หาหน่อยได้ไหมครับว่าสีแดงมีความหมายว่าอย่างไรสีแดงที่ทาไปถนนน่ะนักเรียนอ่ะเชิญเลยครับใครเจอคำตอบก่อนยกมือตอบก่อนได้เลยครับ1คำ1คำตอบ1คะแนนครับกลุ่มนี้ได้แล้วเหรอครับนักเรียนได้แล้วใช่มั้ยครับอ้าวเชิญกลุ่มที่1ครับ
3: เป็นพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังแสดงถึงความอันตรายบนท้องถนนค่ะ
0: แสดงว่าถ้าเกิดเราเจอสีแดงๆที่ทาอย่างนี้คือเป็นพื้นที่ต้องระมัดระวังใช่ไหมครับปรบมือให้กับเพื่อนเลยนักเรียนดีมากครับอีกหนึ่งคำถามคำถามนี้จะเป็นคำถามขยายความจากคำถามแรกที่เพื่อนตอบไปถนนที่ทาสีแดงดังกล่าวน่าจะมีสมบัติต่างจากถนนธรรมดาอย่างไรเชิญครับ
4: มีลักษณะขรุขระเพื่อเพิ่มความฝืดในการไหลของรถครับ
0: โอเคดีมากเลยครับปรบมือให้กับเพื่อนเลยนักเรียนนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนต้นทางเนี่ยมีการตอบคำถามพูดคุยเนี่ยหลายข้อแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับที่เรียนอยู่ปลายทางก็น่าจะตอบได้เช่นกันนะครับถ้าหากนักเรียนตอบได้ก็ลองพูดคุยนะครับแล้วก็ส่งคำตอบให้กับคุณครูปลายทางได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งคำถามนักเรียนนะครับทีนี้คำถามถามว่าสีแดงที่ทาลงบนพื้นถนนเนี่ยช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงหรือไม่จริงไหมจากข้อมูลที่เราไปสืบค้นจริงไหมครับ
1: จริ
0: งแล้วข้อมูลเขาว่ายังไงบ้างล่ะใครอยากบอกคุณครูยกมือมีไหมครับมีไหมครับนักเรียนนักเรียนบอกว่าลดอุบัติเหตุได้จริงใช่ไหมมันจริงยังไงเชิญครับนักเรียน เชิญครับ
3: คิดว่ามีส่วนค่ะเพราะว่าการทาสีแดงจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานของถนนและจะทำให้คนระมัดระวังมากขึ้นค่ะ
0: โอเคนักเรียนถือว่าเป็นคำตอบที่ดีมากเลยครับปรบมือเพื่อนด้วยครับอ้าวแปลว่านักเรียนต้นทางเนี้ยหลายคนนี่คือเก่งมากนะครับแล้วก็มีการสื่อสารคำตอบที่ดีเยี่ยมหวังว่านักเรียนปลายทางก็จะตอบคำถามได้นะครับเช่นเดียวกันกับเพื่อนต้นทางเนาะทีนี้นักเรียนคุณครูขอทบทวนในชั่วโมงที่ผ่านมายังจำได้ไหมครับที่เราเรียนกันไปว่านอกจากขนาดของแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนเนี่ยมีค่าต่างกันตามลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุแล้วนักเรียนคิดว่าขนาดของแรงเสียดทานยังขึ้นอยู่กับอะไรอีกบ้างนักเรียนครับแรงเสียดทานนักเรียนคิดว่าแรงเสียดทานจะมากหรือจะน้อยเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องไหมถ้านักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องให้นักเรียนนะครับเขียนใส่กระดาษให้ครูหน่อยเขียนเองนี่แหละคิดว่ามีปัจจัยใดมาเกี่ยวข้องนะครับให้นักเรียนนะครับตอบตามความเข้าใจของตนเองโดยเขียนลงในกระดาษสีขาว1แผ่นภายในเวลา2นาทีตรงนี้ก็ให้นักเรียนปลายทางนะครับเขียนลงในกระดาษสีขาวด้วยนะครับภายในเวลา2นาทีคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อแรงเสียดทานกระดาษสีขาวตรงไหนที่ว่างที่เรามีในใบกิจกรรมเขียนได้เลยนะครับ2นาทีครับเชิญครับ

ครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้มีการเขียนนะครับคำตอบตามความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับเรื่องนักเรียนคิดว่าปัจจัยใดมีผลต่อแรงเสียดทานนักเรียนเขียนของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอาต่อไปเชิญจับคู่กับเพื่อนเลยครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันลองจับคู่ในกลุ่มหรือว่าต่างกลุ่มก็ได้นะครับเพื่ออภิปรายแล้วก็สรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานเนี่ยมีอะไรบ้างเชิญครับ

ครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการจับคู่จาก2คนต่อไปครับเราจะรวมจาก2คนเป็น4คนครับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้มีการจับคู่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช่มั้ยครับจากนั้นครับนักเรียนเราก็จะมีการให้นักเรียนนะครับ2คู่รวมเป็น4คนแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อสรุปนะครับเพื่ออภิปรายว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานที่กระทําต่อวัตถุเนี่ยมีอะไรบ้างโดยเขียนข้อมูลเติมลงไปนะครับหลังจากนั้นจะมีตัวแทนออกมาเขียนหน้าห้องนะครับตอนนี้4คนระดมความคิดเลยครับเชิญครับ

ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคู่เป็นกลุ่มละ4คนนะครับเดี๋ยวขอเชิญนะครับตัวแทนนะครับมานะครับตัวแทนนะครับออกไปเขียนปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุเป็นข้อสรุปของกลุ่มบนกระดานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสรุปของกลุ่มมีหลายกลุ่มเลยเดี๋ยวขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มเขียนให้เพื่อนปลายทางดูครับเชิญครับ

ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับเพื่อนต้นทางก็ออกมาเขียนแล้วว่าปัจจัยเนี่ยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับจากการระดมความคิดของตัวอย่างของกลุ่มแรกนะครับก็มีลักษณะผิวสัมผัสมีความเรียบความหยาบน้ำหนักแรงและพื้นผิวเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่านะครับเราจะมาพิสูจน์กันว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดผลต่อแรงเสียดทานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้นะครับจะมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมที่1นะครับปัจจัยผลต่อแรงเสียดทานโดยกิจกรรมนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับในการดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับช่วงนี้นะครับก็ให้นักเรียนอ่านศึกษาจุดประสงค์วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดำเนินกิจกรรมครับเชิญครับ

ครับนักเรียนนะครับกิจกรรมนี้นะครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องนะครับนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกที่หนูอ่านหนังสือมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนักเรียนปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับและจุดประสงค์ของกิจกรรมคืออะไรครับนักเรียนครับก็คือออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุและอุปกรณ์ไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนนะครับมีเครื่องชั่งสปริงถุงทรายมวล500กรัมนะครับแผ่นไม้ถุงพลาสติกกระดาษทรายกระดาษลูกฟูกเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 1. นะครับนักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานและตัดสินใจเลือกปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานการอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยนักเรียนอภิปรายไปแล้วยังครับเมื่อสักครู่นี้อภิปรายไปแล้วเหลือขั้นตอนแค่ตัดสินใจเลือกแค่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใช่ไหมครับมาศึกษาว่ามีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานหรือไม่จากนั้นครับสมาชิกในกลุ่มนะครับร่วมกันตั้งคำถามและสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานพร้อมทั้งกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่และบันทึกลงในใบงานที่หนึ่งนะครับจากนั้นร่วมกันออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานและออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองในใบงานที่1จากนั้นครับนักเรียนสมาชิกในกลุ่มต้องดำเนินการตามที่ออกแบบไว้และบันทึกผลลงในใบงานนะครับจากนั้นครับร่วมกันวิเคราะห์สรุปผลและอภิปรายผลการทดลองและบันทึกผลลงในใบงานที่1ถ้านักเรียนสมาชิกในกลุ่มของนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับ

ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้พร้อมกันเลยครับซึ่งการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีการทำกิจกรรมโดยนักเรียนนั้นมีการออกแบบใช่ไหมครับซึ่งปัญหาและอุปสรรคของการออกแบบการทดลองและระหว่างการทดลองเนี่ยนักเรียนจะได้นำเสนอนะครับผลการทำกิจกรรมปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานแล้วตรวจสอบข้อมูลนะครับและประจักษ์พยานของการทดลองของกลุ่มอื่นๆจากการนำเสนอในข้อมูลนะครับของข้อมูลในครั้งถัดไป

0: ซึ่งในชั่วโมงนี้การทำกิจกรรมของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็เสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบข้อมูลดูผลการทำกิจกรรมของกลุ่มอื่นในชั่วโมงต่อไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อแรงเสียดทานครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเป็นเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบกิจกรรมปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานใบงานปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานใบความรู้ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานครับและสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่าเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยสมบัติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
2: ด้วยอ่ะ
0: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาชันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้เ

0: ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
2: พี่ครับไอประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
3: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
1: ๆครับขอบคุณครับ
2: อดกินขนมฟรีเลยเรา
3: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
3: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอนสองทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้อง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได
1: ้วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV

่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เรือนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยดูใกล้ๆสวยกว่ามองใกล้ๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร่
0: นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อเพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมา

0: ตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปว้าวเย
1: ้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
0: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
1: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
0: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
2: เย้เย้เย้
1: พวกเราทำได
0: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
1: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะ

การดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปี

วลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
2: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องที่บริเวณจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดพระลานท้องสนามหลวงตลอดช่วงเช้าเนืองแน่นไปด้วยประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนมีทั้งเดินทางมาเป็นครอบครัวและหมู่คณะจากหลายจังหวัดทั่วประเทศด้วยความตั้งใจส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมทั้งรำลึกถึงพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนไว้มากมายโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนยากไร้และผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
3: ก็รู้สึกเสียใจเพราะพระองค์ท่านมีคุณงามความดีต่อประเทศเยอะมากแล้วก็ท่านคือท่านให้ความช่วยเหลือกับประชาชนใกล้อย่างใกล้ชิดนะคะ
4: ประทับใจโครงการไหนของท่าน
3: คะอ๋อก็คือเพื่อนพึ่งพาเคยเห็นท่านออกไปเวลาช่วยคนน้ำท่วมช่วยแบบประชาชนที่แบบว่าได้รับความเดือดร้อนยากแบบมีปัญหาเรื่องยากไร้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะแล้วท่านแบบเป็นกันเองกับประชาชนเคยเห็นท่านบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: มีหลายโครงการเลยนะที่ประทับใจโครงการท่านดีๆจังนั้นเลยช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือผู้พิการช่วยเหลือหมดคนแก่คนยากไร้อะไรเงี้ยท่านไปดูแลหมดทั้งภูเขาภูเขาอะไรดูตลอดเลยไม่ว่าที่ไหนท่านไปหมด
2: ทั้งนี้นะคะการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะเปิดเป็น5ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่8นาฬิกา15นาทีจนถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะเริ่มเปิดในเวลา7นาฬิกา45นาทีและจะปิดจุดคัดกรองในเวลา19นาฬิกาโดยมีตำรวจและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกจัดจุดคัดกรองยาและเวชภัณฑ์บริการอาหารน้ำดื่มรวมถึงจัดระเบียบการเดินแถวเพื่อให้การถวายสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติมากที่สุด
1: มาดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะจากเหตุตำรวจตากใบปะทะกับคนร้ายขณะติดตามความเคลื่อนไหวขบวนการค้ายาเสพติดเหตุเกิดเมื่อวานนี้ค่ะทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายขณะนี้คุมตัวผู้ต้องสงสัย4คนเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้วนะคะขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะมีเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้นานหลายนาทีก่อนคนร้ายนั้นจะหลบหนีไปไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ

0: หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ7:57 น.กลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดลอบใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราแล้วก็พื้นที่ป่ารกทึบโดยขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำใหม่ค่ะซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อที่จะป้องกันตนเองแล้วก็รักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจโดยยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญใช้เส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ไปได้ทางนี้เจ้าหน้าที่ค่ะปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุขณะเดียวกันทางด้านพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดโดยกำชับให้ด่านตรวจและจุดสกัดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่รอยต่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยพร้อมกับระดมกำลังติดตามไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เชื่อนะคะว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และก็สร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ส่วนเหตุคนร้ายซุ่มยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่สืบสวนข่าวยาเสพติดและก็ความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงในสวนปาล์มบ้านกูบูอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต2นายแล้วก็บาดเจ็บ4นายทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็นำตัวผู้ต้องสงสัย4คนเข้ากระบวนการซักถามที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้ว
1: ส่วนสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดหลังจากที่คนร้ายค่ะมีการก่อเหตุชิงรถจักรยานยนต์3คันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการประเมินนะคะว่าอาจจะนำรถเนี่ยไปใช้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดปัตตานีกองกำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะคะว่าช่วงวันที่24-29กรกฎาคมที่ผ่านมาคนร้ายได้ก่อเหตุชิงทรัพย์และลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอปานาเระรวม3คันเนี่ยจากการประเมินก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุจะนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ดัดแปลงหรือว่าสลับป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางก่อนนำไปใช้ก่อเหตุความรุนแรงจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่อำเภอปานาเระสายบุรีมายอกระเพาะทุ่งยางแดงไม้แก่นและที่อำเภอเมืองปัตตานีรวมถึงพื้นที่รอยต่อและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย3คันนะคะมีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีแดงหมายเลขทะเบียนขอไข่กไก่พพาน41ปัตตานีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีขาวดำหมายเลขทะเบียน1กไก่งองู9888ปัตตานีและรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i สีแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่วแหวน2164ปัตตานีทั้งนี้ค่ะมีการกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเฉพาะการตรวจสอบหมายเลขตัวรถแล้วก็หมายเลขเครื่องยนต์ควบคู่กับการตรวจค้นเพื่อป้องกันให้กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ในการก่อเหตุ
0: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่คุมเข้มสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมกับบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปกับการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและขบวนการค้าของเถื่อนอย่างเด็ดขาดโดยระบุชัดเจนค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่มีการละเว้นหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอนสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบทั้งปัญหายาเสพติดและการลักลอบค้าสินค้าหนีภาษีนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้สั่งการให้ดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมามีการจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอดอย่างเช่นการจับกุมกระบวนการค้าของเถื่อนที่จังหวัดระนองซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า200-300ล้านบาทรวมถึงการจับกุมที่จังหวัดชุมพรเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้ความมั่นใจแก่ประชาชนนะคะว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ในยุคของรัฐบาลชุดนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการวิ่งเต้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาดโดยเจ้าหน้า

0: ที่มีเอมในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเพื่อระงับและป้องกันเหตุร้ายโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางส่วนความคืบหน้าเรื่องกระบวนการเจรจาพูดคุยเพื่อสันติภาพนั้นรัฐบาลจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามทางกฎหมายเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน
1: มีผู้หน่วยงานที่รับผิดชอบคอยกำกับดูแลทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลนะครับอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้ว
2: สถานการณ์ตอนนี้บวกกับการเรื่องการพูดคุยครับจะทำให้พื้นที่เกิดปัญหาต่อไป
1: เรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการไปนะครับ
3: ทางด้านของกองทัพเรือนะคะได้มีการสกัดจับชายชาวเวียดนามที่ลักลอบข้ามแดนฝั่งจังหวัดจันทบุรีค่ะพร้อมกับเร่งในการตรวจสอบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์และคาสิโนออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ค่ะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยนะคะว่าทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้จัดกำลังลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนพื้นที่บ้านปูนอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก่อนตรวจพบบุคคลต้องสงสัย3คนเดินลัดเลาะผ่านไร่มันสำปะหลังจากแนวชายแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบนะคะก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้1คนส่วนอีก2คนค่ะวิ่งหลบหนีกลับไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นผู้นำพาจากการสอบสวนในเบื้องต้นค่ะถูกควบคุมตัวเป็นชายสัญชาติเวียดนามอายุ21ปีไม่มีเอกสารแสดงตนให้การบอกว่าเคยทำงานให้กับบ่อนคาสิโนในประเทศเวียดนามก่อนที่จะถูกส่งตัวต่อมายังพื้นที่ชายแดนกัมพูชาแล้วก็ถูกลักลอบนำพาเข้าประเทศไทยเพื่อไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทันทีผู้ถูกควบคุมตัวระบุนะคะว่าไม่ทราบจุดหมายปลายทางที่แท้จริงทางทหารเรือค่ะจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์หรือว่าโดนบังคับใช้เป็นแรงงานข้ามชาติหรือไม่ค่ะ
0: มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างตอนนี้น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในประเทศเมียนมาค่ะส่งผลให้ผนังกั้นน้ำแม่สายฝั่งท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมาเกิดทรุดตัวลงมาส่วนในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายฝนที่ตกลงมาสะสมนะคะทำให้น้ำป่าหลากตามคลองล้นท่วมผิวการจราจรบนถนนพหลโยธินฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้นะคะส่งผลให้มีมวลน้ำจากดอยลิไข่ดอยปูไข่แล้วก็จากเทือกเขาในพื้นที่ไหลลงมาตามลำห้วยแล้วก็ทะลักขึ้นตามทางเข้าหมู่บ้านแม่ปูคาส่งผลให้มีน้ำท่วมขังระบายไม่ทันค่ะบริเวณถนนพหลโยธินขาขึ้นช่วงหมู่13ตำบลนางแลจำนวน1ช่องทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลนางแลและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านดู่ก็ได้นำรถเปิดสัญญาณเพื่อที่จะป้องกันรถที่สัญจรผ่านไปมาเกิดอุบัติเหตุหลังจากที่ผ่านไป2ชั่วโมงฝนก็หยุดตกนะคะระดับน้ำที่ท่วมผิวการจราจรก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนที่ชุมชนเกาะทรายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายค่ะซึ่งมีการทำพนังบิ๊กแบ็กกึ่งถาวรเพื่อที่จะป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมนะคะสถานการณ์ตอนนี้ยังคงปกติแต่กำแพงกั้นน้ำในฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับชุมชนเกาะทรายถูกกระแสน้ำพัดจนทรุดตัวลงไปประมาณ10เมตรค่ะก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
3: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะกระแสน้ำในแม่น้ำสง่าที่เพิ่มสูงต่อเนื่องจากฝนที่ตกอย่างหนักทีเดียวประกอบกับมีเศษไม้ขนาดใหญ่นะคะไหลมาติดอยู่ที่บริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมนารามบ้านกุ้งไม้สักตำบลปางหมูค่ะทำให้เรื่องของกระแสน้ำนะคะพัดกระแทกกับสะพานอย่างต่อเนื่องจนบริเวณต่อสะพานเนี่ยเริ่มทรุดลงมาพระอธิการจิตตพัฒน์อัคคปัญโยเจ้าวัดภูสมนา แล้วก็พระภิกษุสามเณรนะคะก็มีการรื้อสะพานออกไปบางส่วนเพื่อลดความเสียหายแล้วก็ลดแรงประทะของกระแสน้ำแต่ว่าในช่วงระหว่างการดำเนินการค่ะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ทางอบต.ปางหมูค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
0: โดยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับพื้นที่เสี่ยงนะคะให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมโดยย้ำให้มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนจากสภาพอากาศในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ที่ปริมาณฝนนั้นจะมากกว่าค่าปกติซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดค่ะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันกำชับสาธารณสุขทุกจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ทั้งเส้นทางบริการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักแล้วก็สายรองระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนสำรองบริการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ป่วยต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง
3: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดนะคะพร้อมกับมีการมอบนโยบายเน้นย้ำภารกิจสื่อของรัฐเผยแพร่ข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดสตูลพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือโดยมีนายวัชรพงษ์ภูลชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับจากนั้นค่ะไปตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายซึ่งการปฏิบัติงาน1คนต้องทำหน้าที่ได้มากกว่า1งานถือเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และมีผลงานที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ไปตรวจความเสียหายของรั้วกำแพงสถานีจากน้ำท่วมที่แล้วโดยมีการกำชับนะคะให้ดำเนินการของงบประมาณกลับมายังกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยเนื่องจากว่ารั้วที่พังทลายอยู่ติดกับบ้านพักราชการและมีความเสี่ยงที่บุคคลภายนอกนั้นอาจจะเข้ามาได้ค่ะ
0: มาดูเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญ นะคะสองพี่น้องชาวรัสเซียที่นำไปสู่การขยายผลจนพบว่าฆาตกรกลุ่มนี้เนี่ยยังลงมือฆ่า3พ่อแม่ลูกชาวไทยไปก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมเป็นอย่างมากทีเดียววันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตคดีฆาตกรรม3ศพพ่อแม่ลูกนะคะที่จังหวัดชลบุรีขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทบทวนการบังคับใช้โทษผู้กระทำผิดร้ายแรงโดยการจอมพลังค่ะนำญาติผู้เสียชีวิตจากคดีที่นายธนาหรือว่าป๋องเกิดทองอายุ43ปีพร้อมพวกรวม4คนได้แก่นายธงชัยหรือว่าธงศรีนินอายุ39ปีนายอัสดางหรือว่าบอลและนายชัชนันหรือว่าฟลุ๊กซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันสังหารพ่อแม่และลูกสาวรวม3คนก่อนนำร่างไปฝังดินเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีรวมทั้งลูกชายของอดีตแฟนเก่านายป๋องซึ่งมารดานั้นเคยคบหากับนายป๋องเป็นเวลาประมาณ6เดือนเข้ายื่นหนังสือค่ะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้พิจารณาแนวทางการบังคับใช้โทษกับผู้กระทำความผิดร้ายแรงอย่างเข้มงวดและรับฟังผลกระทบจากผู้เสียหายที่เคยเผชิญเหตุจากนายป๋องในอดีตด้วย ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนระบุว่าเมื่อทราบประวัติและพฤติกรรมของนายป๋องก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมาได้จนเกิดเหตุร้ายแรงเช่นนี้พร้อมกับเห็นว่าไม่ควรให้โอกาสบุคคลลักษณะดังกล่าวกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกหากกฎหมายกำหนดโทษประหารชีวิตก็ควรได้รับโทษตามกฎหมาย

0: พร้อมยอมรับว่ายังคงหวาดผวาเพราะไม่สามารถมั่นใจได้ว่าหากผู้ก่อเหตุได้รับการปล่อยตัวจะกลับมาก่อเหตุในลักษณะเดิมอีกหรือไม
1: ่แล้วมันทำซ้ำซากอย่างเงี้ยคิดว่าคงไม่ต้องให้โอกาสอย่างไอ้ป๋องมันได้มีชีวิตอยู่แล้วคือถ้าประหารได้ก็ประหารอยากได้สิ่งเดียวที่ประชาชนเขาเดือดร้อนอ่ะเขาผวาเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามันได้มีโอกาสออกมาคือไม่รู้จะอะไรเป็นประกันให้เลยว่ามันจะไม่ทำแบบนี้
0: นอกจากนี้กันจอมพลังยังกล่าวนะคะว่าแม้ตำรวจจะสามารถจับกุมนายป๋องและพวกได้แล้วแต่ประเด็นสำคัญค่ะคือการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงกลับมาก่อเหตุซ้ำพร้อมเสนอให้มีการบังคับใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดอย่างจริงจังเนื่องจากหลายกรณีผู้ต้องโทษได้รับการปล่อยตัวออกมาทั้งที่ยังไม่ทราบว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรือไม่สรุปคดีฆาตกรรมและฝังอำพราง5ศพในพื้นที่อำเภอบางละมุงนะคะมีผู้ต้องหา4คนก็คือนายธนาหรือว่าป๋องนายธงชัยหรือว่านายธงนายอัศดางหรือว่าบอนนายชัชนันหรือว่านายฟลุ๊กค่ะพนักงานสอบสวนได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาใน8ฐานความผิดนะคะได้แก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายก็คือการอำพรางศพร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานแอบอ้างเป็นตำรวจข่มขู่เหยื่อร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตรวจพบว่าของกลางนั้นมีวัตถุระเบิดด้วยโดยในป๋องกับในธงค่ะเจอ2คดีก็คือคดีฆาตกรรม3พ่อแม่ลูกแล้วก็ฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซีย2คนค่ะ
2: กรมศุลกากรนะคะได้ร่วมมือกับทางตชด.แล้วก็ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะนำสุนัขเคนายเข้ามาตรวจสัมภาระที่อากาศยานสุวรรณภูมินะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกค่ะจากนี้ไปนะคะผู้ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะเห็นภาพนี่แหละค่ะทางเจ้าหน้าที่พร้อมสุนัขเคนายออกปฏิบัติการตรวจสอบคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารระหว่างประเทศมากขึ้นเป็นการสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่มักถูกกลุ่มผู้ค้าอาศัยช่องทางนี้ขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆภายใต้ปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดไปยังประเทศอื่นค่ะอย่างวันนี้นะคะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุณยสิริผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกันค่ะนายพันทองกล่าวว่าที่ผ่านมากรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงาน8ตัวซึ่งก็ถือว่าไม่เพียงพอนะคะส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปคัดกรองอยู่ที่บริเวณคาโก้แล้วก็ศูนย์ไปรษณีย์ไม่ได้นำขึ้นมาปฏิบัติงานในโซนของผู้โดยสารเพราะว่ากังวลในเรื่องของผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวและข้อร้องเรียนต่างๆแต่ว่าปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำความผิดนี่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือว่าคาร์โก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองกรมศุลกากรค่ะจึงต้องยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังโดยดึงตชด.นะคะเข้ามาช่วยสนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนับสนุนในการตรวจสอบ

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรหรอคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตรา3ดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรม

0: ที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
0: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
2: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้ะ
3: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะจังทึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแตงตอนยกมก

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับกับครูปันรัตนภักดีนะครับสำหรับครั้งที่แล้วนะครับเราได้มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานอยู่ที่ร้อยละ70นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่าผลงานเราจะไปที่ร้อยละเท่าไหร่จะถึงร้อยละ100เป็นผลงานเสร็จสมบูรณ์เลยไหมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการภาคปฏิบัติ3นะครับซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยครั้งที่3แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าครั้งนี้เราจะตั้งเป้าหมายจากเท่าไหร่ไปหาเท่าไหร่นะครับซึ่งครูอยากให้ทุกคนเนี่ยทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดนะครับเพราะว่าอีกครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยเราก็จะสิ้นสุดการปฏิบัติงานชิ้นนี้แล้วนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้นะครับนักเรียนสามารถเข้าใจทฤษฎีการออกแบบตัวละครนะครับแล้วก็ถ่ายทอดลงมาในผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็เข้าใจถึงกระบวนการในการออกแบบตัวละครด้วยว่ามีกี่ขั้นตอนนะครับตอนนี้ตัวเองกำลังทำถึงขั้นตอนไหนอยู่นะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการคือสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบตัวละครได้โดยให้โจทย์ว่าสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะต้องเลือกสัตว์มาอย่างน้อย3ชนิดนะครับแล้วก็รวมกันเป็นสัตว์ตัวเดียวสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่ขึ้นมาโดยที่ไม่เคยซ้ำกับสัตว์ที่เคยมีอยู่ก่อนเลยนะครับและสุดท้ายนะครับคุณลักษณะคือเห็นความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของการออกแบบตัวละครซึ่งสามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาไปใช้ในอนาคตได้ด้วยเนาะในการอาจจะออกแบบตัวละครให้กับแบรนด์สินค้าหรืออะไรก็สามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็สามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้ด้วยนะครับก็สามารถเอาแนวคิดในการผสมสัตว์นี่แหละไปปรับใช้ได้นะครับเวลาหนูไปออกแบบตัวละครให้กับแบรนด์หรือให้กับสินค้าต่างๆเนี่ยก็เอาเบื้องต้นพื้นฐานจากการใช้จินตนาการในส่วนนี้มาใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาสำรวจอุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์ที่ใช้ยังเป็นชุดเดิมนะครับก็คือเป็นสีโปสเตอร์นะครับแล้วก็ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการเอาวันนี้เห็นหลายๆคนก็เอามาแต่อยากให้ทำให้ทันตามเป้าหมายนะครับนักเรียนแล้วก็กระดานรองวาดผู้กัน3ขนาดวันนี้อาจจะต้องเริ่มใช้ผู้กันเบอร์เล็กๆแล้วเบอร์0เบอร์1เบอร์00นะครับเพราะว่าเราเริ่มเข้าสู่ส่วนของการเก็บรายละเอียดผลงานแล้วนะครับแล้วก็ผ้าสะอาดอันนี้เน้นย้ำอยากให้ทุกคนทำความสะอาดผู้กันบ่อยๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้สีเดิมก็อยากให้ล้างแล้วก็เช็ดบ่อยๆเพราะบางครั้งสีที่ไปสะสมอยู่ในตัวผู้กันเนี่ยจะทำให้ผู้กันแข็งเนาะแล้วก็ทำให้ความพริ้วไหวหรือความอ่อนของตัวขนผู้กันเนี่ยน้อยลงไปด้วยก็อยากให้ล้างแล้วก็เช็ดทำความสะอาดบ่อยๆเพื่อที่ตัวสีเนี่ยจะได้พริ้วไหวแล้วก็สามารถใช้เส้นของขนผู้กันเนี่ยในการวาดรูปได้อย่างอิสระมากขึ้นนะครับแล้วก็ในตัวเทปกระดาษกาวนะครับติดไว้จนกว่าผลงานจะเสร็จสมบูรณ์ 100% ถึงจะค่อยแกะออกนะครับจานสีแล้วก็ภาชนะสำหรับล้างผู้กันอันนี้ก็มีปกติเหมือนที่เราเคยสร้างสรรค์ผลงานกันทุกครั้งอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับมาทำกิจกรรมลำดับขั้นตอนออกแบบตัวละครกันหน่อยลำดับขั้นตอนออกแบบตัวละครพอจะจำได้ไหมว่ามีกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนมีใครพอจะตอบได้เลยไหมว่า4ขั้นตอนมีอะไรบ้างมีไหมครับถ้าใครตอบได้ครูมีรางวัลให้เลยตอบได้แบบไม่ต้องเปิดกิจกรรมขึ้นมาเลยอ่ะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีครูมีขั้นตอนมาให้และให้หนูจัดลำดับกันใหม่นะครับมี4ขั้นตอนอย่างที่เพื่อนบอกนะครับตอนเนี้ยลำดับมันสลับกันอยู่มีใครพอจะตอบได้บ้างว่าที่ถูกต้องคืออะไรมีคนยกมือก่อนแล้วเชิญครับ
3: แนวคิดและเรื่องราวค่ะ
2: ครับแล้วไปต่อที
3: ่ร่างภาพด้วยรูปเรขาคณิต
2: ร่างภาพด้วยรูปเรขาคณิต
3: และลงสีตัวละครและพื้นหลังค
2: ่
3: ะ
2: ลงสีตัวละครและพื้นหลังนะครับและสุดท้ายคือ
3: เก็บรายละเอียด
2: การเก็บรายละเอียดขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมส่วนไหนไม่เอ่ยที่เพื่อนตอบมาถูกต้องไหมถูกไหมครับ ถูกต้องนะครับ4ขั้นตอนของเรานะครับขั้นตอนแรกคือการกำหนดแนวคิดมาก่อนหลังจากนั้นก็เป็นการร่างภาพโดยขึ้นรูปด้วยรูปเรขาคณิตนะครับซึ่งเราผ่าน2ขั้นตอนนี้มาแล้วนะครับต่อมาคือการกำหนดอารมณ์แล้วก็เริ่มลงสีตัวละครที่เป็นสีพื้นฐานกับสีพื้นหลังนะครับและสุดท้ายคือการลงสีรายละเอียดคือการเก็บรายละเอียดซึ่งเป็นขั้นตอนที่เรากำลังทำกันอยู่ณตอนนี้วันนี้จะสร้างสรรค์ต่อจากเป้าหมาย170ที่เราตั้งกันไว้จากคราวที่แล้วนะครับสำหรับการลำดับขั้นตอนนะครับทำเพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยผลงานตัวเองมาถึงขั้นไหนแล้วแล้วคนที่ยังช้ากว่าเป้าหมายอยู่นะครับจะได้เร่งสปีดขึ้นเพื่อให้เร็วขึ้นแล้วก็ไปตามที่เป้าหมายที่ครูได้กำหนดไว้ในแต่ละครั้งนั่นเองนะครับมาดูการสร้างสรรค์ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการของเรานะครับขั้นตอนแรกคือการสร้างแนวคิดและเรื่องราวคราวนี้ตอนแรกเนี่ยเราได้กำหนดมาแล้วเนาะว่าเราจะให้ตัวละครของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบุคลิกเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงอาศัยอยู่ในที่ไหนแสดงว่าก่อนที่ทุกคนจะลงมือวาดขึ้นมาเนี่ยทุกคนมีภาพให้กับตัวละครของตัวเองในความคิดแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้หนูเขียนอันเนี้ยลงไปในแนวคิดด้านหลังด้วยแล้วก็เวลาที่หนูสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยก็ให้ย้อนกลับไปดูอันนี้แหละแล้วก็มาสร้างสรรค์ต่อบางคนตั้งคำถามกับครูว่าครูหนูจะวาดพื้นหลังยังไงดีหนูจะลงสีตรงนี้ยังไงดีก็ให้ย้อนกลับไปดูอันนี้ซึ่งเป็นความตั้งใจแรกที่เราได้ออกแบบกันไว้นะครับแล้วก็อยากให้ทำให้อยู่ภายใต้แนวคิดนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเป็นแนวคิดที่เราได้ออกแบบไว้แล้วแล้วก็คิดไว้แล้วตั้งแต่ต้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราได้แนวคิดแล้วเราก็จะมาร่างภาพด้วยรูปเรขาคณิตซึ่งเป็นวิธีการขึ้นรูปที่ง่ายที่สุดแล้วครูบอกเลยการมองทุกส่วนทุกอวัยวะทุกองค์ประกอบของร่างกายสัตว์ให้เป็นรูปเรขาคณิตแล้วร่างภาพขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เหมือนแล้วก็ใกล้เคียงกับสัดส่วนจริงของสัตว์มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาค่อยเก็บรายละเอียดเส้นให้ความเป็นรูปร่างเรขาคณิตรูปทรงเรขาคณิตเนี่ยหายไปนะครับแล้วก็จะมาสู่การกำหนดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครแล้วก็ใส่สีพื้นฐานของตัวละครซึ่งตอนนี้เนี่ยใครที่ยังอยู่ขั้นตอนนี้หนูจะต้องเร่งมือแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ไปเก็บรายละเอียดพร้อมๆกับเพื่อนๆคนอื่นเพราะเราเหลือเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้อีกไม่เยอะแล้วนะครับจะต้อง

องเร่งมือเร่งสปีดให้มากขึ้นแล้วซึ่งจากที่ดูในห้องต้นทางเนี่ยก็ยังมีหลายคนเลยที่ยังอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับต่อมาหลังจากผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเก็บรายละเอียดนั่นเองทั้งในส่วนของตัวละครแล้วก็ในส่วนของพื้นหลังนะครับอย่าลืมที่จะย้อนไปดูแนวคิดที่เราออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นด้วยว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันผิดเพี้ยนไปจากแนวคิดที่เราได้ตั้งไว้หรือออกแบบไว้หรือเปล่านะครับคราวนี้ สำหรับวันนี้นะครับเป้าหมายการทำงานของเราจะไปที่90%นะครับให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานไปที่90%แสดงว่าครั้งหน้าจะมีการสร้างสรรค์ผลงานต่ออีกเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของการนำเสนอผลงานแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะครับเราจะสร้างสรรค์ผลงานต่อในส่วนของการลงสีแล้วก็เก็บรายละเอียดทั้งในตัวละครแล้วก็พื้นหลังนะครับจาก70%ที่เราตั้งกันไว้ครั้งที่แล้วให้ไปถึง90%แสดงว่าครั้งหน้าผลงานนักเรียนมาเนี่ยจะต้องเกือบจะสมบูรณ์ 100% แล้วเนาะจะเหลืออีกแค่นิดเดียวสำหรับการมาเก็บแสงเก็บเงาหรือการตัดเส้นบางส่วนแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะลงไปให้คำแนะนำเพื่อจะได้ผลงานที่สมบูรณ์มากที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงไหนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้มีสัตว์มาผสมเพิ่มเข้าไปได้ต่อยอดได้ใส่ผสมสัตว์เข้าไปหลากหลายชนิดมากขึ้นเดี๋ยวครูจะแนะนำไปครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานไปที่90%ได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับในกรณีที่บางคนเนี่ยมีความถนัดไม่เหมือนกับขั้นตอนที่ครูสอนไปนักเรียนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้นะครับผลงานของเพื่อนเนี่ยเลือกจะใช้วิธีการที่ทำพื้นหลังก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมาเก็บรายละเอียดของตัวละครทีหลังนักเรียนสามารถใช้วิธีการนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือลงพื้นหลังให้เสร็จก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยไปลงสีในส่วนของตัวละครเพื่อที่จะให้ตัวละครเนี่ยไปทับพื้นหลังเอาทีหลังอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะครับมันไม่มีวิธีการที่ตายตัวนะครับถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนจากวิธีการที่ครูสอนเนี่ยไปเป็นวิธีการที่ตัวเองถนัดหรือไปเป็นตามความชอบหรือเทคนิคที่ตัวเองเคยเรียนรู้มาเนี่ยก็สามารถปรับใช้ได้เหมือนกันนะครับอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากนะครับในเรื่องของการเปิดขวดสีทิ้งไว้

ถ้าสีเราค่อนข้างเหลวนะครับนักเรียนสามารถเปิดขวดสีทิ้งไว้ได้เพื่อให้ตัวน้ำที่อยู่ในสีเนี่ยระเหยออกจะได้ความเข้มข้นของสีที่เราต้องการนะครับส่วนสีของใครที่หนืดอยู่แล้วครูอยากแนะนำว่าเปิดใช้แล้วให้ปิดทันทีนะครับเพื่อตัวสีเนี่ยจะไม่ได้หนืดขึ้นไปกว่าเดิมแต่ถ้าสีหนืดไปแล้วสามารถแก้ไขได้อีกเหมือนกันก็คือการเติมน้ำเข้าไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เขย่านั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการที่อยากจะแนะนำรวมถึงอันนี้ด้วยที่เพื่อนต้นทางเนี่ยได้ทำไว้นะครับเอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันปรับให้เข้ากับความสามารถหรือความถนัดของตัวเองได้ครับ

นักเรียนปลายทางครับอันนี้คืออีกหนึ่งผลงานนะครับที่เพื่อนเนี่ยมีวิธีการแก้ไขงานก็คือเขาลงสีในส่วนของใบหน้าไปนะครับคราวนี้ไม่เป็นไปตามความต้องการของเขาเขาก็เลยแก้ไขโดยการลงสีเนี่ยทับเข้าไปนะครับพอลงสีทับเข้าไปแล้วนะครับก็สามารถแก้ไขได้เลยโดยการที่ปล่อยให้สีแห้งก่อนหลังจากนั้นหนูก็สามารถลงสีเนี่ยทับเข้าไปได้นะครับอันนี้อีกอย่างนึงที่อยากให้ดูในผลงานชิ้นนี้นะครับก็คือตัวอย่างงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดได้ดีครูอยากให้ทุกคนเนี่ยมีการเก็บรายละเอียดผลงานประมาณชิ้นนี้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เพื่อนจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมีในส่วนของปีกนะครับที่จะลงรายละเอียดอีกให้เป็นขนนกนะครับแล้วก็มีในส่วนของผ้าถุงที่เพื่อนวาดเป็นคนเนี่ยก็จะมีการใส่รายละเอียดของผ้าถุงอีกเพราะฉะนั้นอยากให้ผลงานของทุกคนนะครับมีการเก็บรายละเอียดในตัวผลงานประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถนำวิธีการแก้ไขก็คือถ้าสมมติว่าในตัวใบหน้าหรือว่าส่วนไหนของเราที่มันจะต้องแก้ไขเนี่ยก็ให้ลงสีทับไปได้โดยให้ลงสีโดยรวมของบริเวณนั้นเนี่ยไปก่อนพอแห้งสนิทแล้วค่อยลงสีที่เราต้องการนะครับหรือว่าถ้าลงไปแล้วมันมีการดึงสีเดิมที่อยู่ข้างล่างที่เราทับไว้เนี่ยขึ้นมาก็รอให้แห้งสนิทก่อนอีกเหมือนกันหลังจากนั้นเมื่อแห้งสนิทแล้วค่อยลงทับนะครับการที่หนูย้ำไปเรื่อยๆโดยที่สีเขายังไม่แห้งเนี่ยมันจะยิ่งดึงสีเดิมที่อยู่ข้างใต้ขึ้นมาความชื้นเยอะยิ่งดึงสีข้างล่างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นหนูรอให้แห้งสนิทก่อนแล้วค่อยลงทับจะดีกว่านะครับ

นักเรียนจุ่มสีมาแล้ววางปลายพู่กันให้แบนแล้วลากนะครับอันนี้คือเทคนิคที่ครูให้ฝึกตั้งแต่งานชิ้นแรกรวมไปถึงการตัดเส้นโดยใช้พู่กันเบอร์เล็กๆด้วยนะครับต่อมาคือทักษะที่ได้เรียนไปในเรื่องของการผสมสีหลายๆเฉดและเอามาปรับใช้ในการระบายแต่กระจกแต่ละช่องเนี่ยจริงๆทักษะเหล่านั้นเนี่ยเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนเอามาใช้ต่อในงานชิ้นนี้เพราะฉะนั้นในงานชิ้นนี้เนี่ยการใช้พู่กันแบบเดิมยังคงใช้ได้นะครับรวมถึงการผสมสีอย่างเช่นหนูมีต้นไม้หนูผสมสีใบไม้เลย3เฉด4เฉด5เฉดและเอามาลงเพื่อให้เห็นแสงเงาเนี่ยทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เอาเทคนิคแล้วก็วิธีการสร้างงานจากครั้งที่แล้วนะครับคำแนะนำของเพื่อนจากการนำเสนอผลงานในครั้งที่แล้วอยากให้เอามาปรับใช้กับงานชิ้นนี้เพราะงานชิ้นนี้เนี่ยใช้วิธีการเหมือนครั้งที่แล้วหมดเลยแต่จะเป็นงานที่ไม่ได้แบ่งเป็นช่องกระจกเท่านั้นเองการใช้สีที่หลากหลายเฉดหลากหลายโทนมากขึ้นนะครับก็จะทำให้งานของหนูเนี่ยมีมิติและเห็นความลึกตื้นหนาบางในตัวผลงานมากขึ้นเช่นกันด้วยเพราะฉะนั้นลองทบทวนซิว่าครั้งที่แล้วงานชิ้นที่แล้วเนี่ยใช้เทคนิคอะไรไปบ้างและเอามาปรับใช้กับงานชิ้นนี้ครับ

นักเรียนปลายทางครับอันนี้จานสีที่ถูกต้องนะครับต้นทางดูไว้ด้วยนะอันนี้คือจานสีที่ถูกต้องนะครับถ้านักเรียนสังเกตมันจะคล้ายกับงานชิ้นที่แล้วเลย1สีมีหลายเฉดมากชิ้นนี้มีมากกว่า3เฉดด้วยนะครับครูอยากให้งานของทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีสีหลายเฉดเพราะว่าส่วนที่หนูไปลงอันเนี้ยในส่วนของเพื่อนนะครับก็จะเป็นภาพกบกบของเขาเนี่ยก็จะมีการใช้เฉดสีที่หลากหลายแบบนี้ก็จะทําให้ตัวกบของเขาเนี่ยมีน้ําหนักอ่อนแก่ในงานเนี่ยเยอะมากกบเขาก็จะไม่ดูเป็นกบแบนๆจะดูมีมิติเห็นความอ้วนเห็นกล้ามเนื้อของตัวกบเพราะฉะนั้นนี่คือเฉดสีในจานสีที่ถูกต้องนะครับดูจากจานสีได้เลยถ้าจานสีเรามีเฉดสีที่หลากหลายแบบนี้แสดงว่าถูกต้องแล้วสามารถใช้ได้ครับ

0: นักเรียนครับผลงานครั้งนี้นะเป้าหมายเราอยู่ที่ร้อยละ90แสดงว่ารายละเอียดในตัวผลงานเนี่ยต้องเยอะมากๆแล้วนะครับแล้วก็จะต้องเกือบจะสมบูรณ์แล้วแต่ที่ครูสังเกตเห็นในห้องต้นทางตอนนี้ผลงานของหลายๆคนยังขาดมิติคือขาดแสงเงาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ลองกลับไปหาภาพตัวอย่างดูก็ได้ว่าในส่วนของปีกนกมันควรจะเป็นยังไงในส่วนของลำตัวช้างมันควรจะเป็นยังไงในส่วนของขนสัตว์ที่มันเกิดขึ้นที่เป็นรายละเอียดพื้นผิวในตัวสัตว์เนี่ยเป็นยังไงอยากให้ลองกลับไปดูรายละเอียดเหล่านี้แล้วก็เก็บในตัวผลงานของเราเนี่ยให้ได้ใกล้เคียงกับต้นตัวต้นแบบหรือภาพตัวอย่างที่เราไปหามาดูเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้งานของทุกคนเนี่ยยังค่อนข้างดูเป็นงานแบบ2มิติเนาะยังขาดความลึกตื้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ไปเก็บรายละเอียดให้ดีเพิ่มน้ำสีเข้มแล้วก็เพิ่มน้ำหนักของแสงให้เยอะให้เห็นความแตกต่างกันชัดเจนขึ้นผลงานของเราก็จะมีมิติที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับอ่ะมีใครมีคำถามหรือเจออุปสรรคอะไรในการทำงานอยากจะแบ่งปันกับเพื่อนๆไหมครับมีไหมเอ่ยใครเจออุปสรรคอะไรในการทำงานบ้างที่อยากจะแบ่งปันอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังหรือว่าเจออุปสรรคไหนที่ยังหาแนวทางแก้ไขไม่ได้มีไหมครับมีไหมอ่ะถ้าใครมีสามารถยกมือได้เลยมีไหมเอ่ยหนูมีไหมลูกมีแต่แก้ปัญหาได้อ่ะได้เชิญครับเชิญเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนเจอปัญหาอะไรในการทำงานและวิธีการแก้ปัญหาที่เพื่อนเลือกไปเลือกวิธีไหนนะครับ
1: ตอนแรกภาพตัวละครมีความเรียบค่ะไม่มีอะไรทำให้ดูโดดเด่นแล้วก็เลยรู้สึกว่าจืดชืดก็เลยได้ถามครูค่ะแล้วก็รู้สึกว่าครูก็ได้บอกมาว่าให้ทำขนเพิ่มค่ะให้มีเท็กเจอร์ค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้คืออย่างที่บอกเลยก็เห็นจากของเพื่อนนี่แหละแล้วก็เห็นของคนอื่นหลายๆคนด้วยก็คือในตัวละครของเขาเนี่ยเขาระบายแบบเรียบนะครับซึ่งสภาพจริงของสัตว์ชนิดนี้เนี่ยเขามีขนทั้งลำตัวมีลักษณะขนแบบเหมือนหมีอย่างเงี้ยที่มีขนทั้งลำตัวพอเราระบายแบบเรียบเนี่ย

0: ธรรมชาติพื้นผิวของขนนุ่มๆเนี่ยมันก็หายไปนะครับก็เลยอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยไปสำรวจดูว่าถ้าในส่วนตัวสัตว์ของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นขนเราทำขนในตัวสัตว์เราได้ไหมถ้ายังดูไม่ใกล้เคียงอยากให้ทำให้ใกล้เคียงสมมุติว่าของคนที่เป็นขนนกหรือเป็นขนไก่หรือเป็นสัตว์ปีกเนี่ยลองไปดูว่าเราลงสีขนของเขาได้ใกล้เคียงกับตัวจริงไหมนะครับแล้วก็อยากให้ไปเก็บรายละเอียดเหล่านี้เพื่อที่ตัวละครของเราจะสื่อสารได้ชัดเจนขึ้นงานชิ้นนี้เนี่ยคือการออกแบบถ่ายทอดบุคลิกของตัวละครนะครับจะต้องถ่ายทอดบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละครได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆจะค่อนข้างสมจริงนะครับอยากให้ลองไปปรับกันดูสำหรับครั้งหน้านะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราก็จะมาสร้างสรรค์ผลงานกันต่อแต่จะเหลือแค่ 10% หรือร้อยละ10เท่านั้นนะครับเพื่อไปเป้าหมายร้อยละ100ให้ได้ผลงานเสร็จสมบูรณ์ซึ่งในครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการภาคปฏิบัติครั้งที่4นะครับครั้งหน้านะครับภาคปฏิบัติครั้งที่4แสดงว่าใกล้เป้าหมายแล้วนะครับไปหาเป้าหมายร้อยละ100ซึ่งสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมในครั้งหน้านะครับก็คือใบงานเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการครั้งที่4ที่ไปยังเป้าหมายร้อยละ100เนาะแล้วก็มีสื่อสำหรับครูด้วยนะครับที่คุณครูปลายทางจะต้องจัดเตรียมให้กับนักเรียนสื่อสำหรับครูเรื่องเส้นศิลป์แดนดินหิมพานต์ครั้งหน้าขอเกริ่นก่อนว่าในเรื่องเส้นศิลป์แดนดินหิมพานต์เนี่ยจะเป็นกิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่มทั้งกลุ่มจะต้องทำร่วมกันบอกไว้แค่นี้นะครับนักเรียนอาจจะเตรียมสีมาเพิ่มเติมอาจจะเตรียมดินสอยางลบมาเพิ่มเติมได้ครั้งหน้าเราจะมาทำกิจกรรมนี้กันก่อนที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่อนะครับและอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งถัดไปเพื่อให้ได้เป้าหมายใหม่นะครับก็คืออุปกรณ์เหมือนเดิมเลยนะครับสีโปสเตอร์ผลงานสัตว์หิมพานต์ซึ่งในครั้งหน้าเนี่ยก็จะมาที่ร้อยละ90มาแล้วนะครับแล้วก็กระดานรองวาดผู้กันอยากให้เตรียมเบอร์เล็กๆมาด้วยนะครับผ้าสำหรับทำความสะอาดเทปกระดาษกาวสำหรับคนที่แกะออกเนาะถ้าหนูยังทำงานต่อก็จะต้องติดเข้าไปใหม่แล้วก็จานสีภาชนะสำหรับล้างแล้วก็ทำความสะอาดผู้กันนะครับก็ให้เตรียมมาด้วยเพื่อจะสร้างสรรค์งานครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางก็ได้มีผลงานหลายๆชิ้นที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนปลายทางได้ก็อยากให้เอาไปปรับใช้นะครับรวมถึงเทคนิคต่างๆที่ครูได้แนะนำไปจากตัวอย่างผลงานนะครับของเพื่อนๆในห้องต้นทางเนี่ยก็อยากให้เอาไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาผลงานตัวเองตามคำแนะนำที่ครูให้ได้ให้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ผลงานสมบูรณ์ของเราเนี่ยจะได้สื่อสารออกมาเป็นสัตว์หิมพานต์ที่มีรูปแบบใหม่รวมถึงสื่อสารบุคลิกลักษณะของตัวละครได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆต้นทางก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: 好

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一种历史悠久的格斗与自卫术历史证据证实泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器具体包括双手双脚双膝双肘和头部总共九个部位这门武术被称为九种武器泰拳一直广受欢迎并代代相传最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者使得泰拳得以广泛传播在国际上享有盛誉并为泰国引得了极大的声誉2010年7月30日泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产此举

0: 在促进人们对其价值的认识。并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰船日，送德帕山佩巴士。尽管为人知的胡王是一位泰船造诣得到过人的泰国君主，他喜爱微服私访，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，走向光芒照耀自四面八方的世界舞台，泰拳传达了强大的泰式魅力。它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。他仍在优雅地成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的学心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
1: Here is looking amazing. This feeling and this area and this atmosphere is so cool.
0: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
2: 身体ของ Muay Thai Muay Thai ไม่ใช่แค่เป็นกีฬา Muay Thai คือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

้อนยามาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมากับอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็

จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานะมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าอ้าวโตโน่มานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่แล้วลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้ใส่ไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็สระกลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแน่โตโน่โตโน่ดูสิแหมโตโน่โตโน่เห็นไหมโตโน่อมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบงั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไซลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าพึ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีที่สุดถ้าเขาร่วมมือไอ้ร่วมหน่อยดิโตโน่อ้อยร้อนนะอ้าวไม่เป็นไรโตโน่อร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนี่นะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมโตโน่ชอบไปซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

0: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะในเรื่องผ้าน่ารู้วัสดุอุปกรณ์งานผ้าค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันผ้าน่ารู้วัสดุอุปกรณ์งานผ้านะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนน่าจะเคยเรียนพื้นฐานเบื้องต้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับงานผ้าหรือเกี่ยวกับผ้าไหนใครเคยเรียนมาแล้วบ้างยกมืออ๋อมีเยอะนะคะหลายคนได้เรียนพื้นฐานมาแล้วเกี่ยวกับผ้าแล้วก็เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในงานผ้าใช่ไหมลูกนะคะสำหรับวันนี้เราเรียนเรื่องงานผ้าแต่งานผ้านี้เราไม่ได้นำไปใช้ในการตัดเย็บหรือซ่อมแซมแต่เราจะใช้ในเรื่องของการสร้างชิ้นงานเป็นงานประดิษฐ์นะคะดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้อะไรบ้างข้อ1บอกชนิดของเส้นใยและประเภทของผ้าที่พบในท้องถิ่นข้อ2บอกวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์จากเศษผ้านะคะข้อ3วิเคราะห์คุณสมบัติความแตกต่างของเส้นใยแต่ละประเภทได้นะคะต่อไปข้อ4วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานประดิษฐ์จากเศษผ้าได้ข้อ5เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์จากเศษผ้าได้เหมาะสมข้อ6เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นและนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างชิ้นงานเพื่อการดำรงชีวิตได้นะคะเรื่องผ้าและเส้นใยวันนี้คุณครูบอกเลยว่าเราไม่ได้เรียนเพื่อใช้ในการซ่อมแซมแต่เราเรียนเพื่อใช้ในการสร้างชิ้นงานนะคะสร้างชิ้นงานจากอะไรจากผ้านะคะหรือว่าประดิษฐ์ชิ้นงานจากผ้าหรือเศษผ้าที่เหลือใช้แล้วนะคะก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุณครูมีตัวอย่างนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมที่กลุ่มของนักเรียนนะคะคุณครูมีตัวอย่างผ้าจากเส้นใยชนิดต่างๆนักเรียนทราบไหมว่าผ้าที่แต่ละกลุ่มได้รับนะคะเป็นผ้าที่ผลิตจากเส้นใยอะไรใครพอจะตอบได้ลูกไหนลองตอบหน่อยลองเดาดูสิลูกฝ้ายฝ้ายไหนคะชูเสื้อขึ้นมาด้วยน่าจะเป็นใยอะไรลูกเส้นใยอะไรคะเมื่อกี้ลูกตอบแล้วตอบไหมใช่ไหมคะกลุ่ม1ตอบไหมกลุ่ม6ตอบอะไรลูกถุงเท้าผลิตจากเส้นใยไนลอนเหรอคะคิดว่าไนลอนคะเดี๋ยวคุณครูยังไม่เฉลยกลุ่มที่5ลูกน่าจะเป็นเส้นใยอะไรคะเดาได้ไหมเส้นอะไรคะเส้นไหมใยไหมใช่ไหมไม่แน่ใจว่าถูกไหมกลุ่ม4ลูกน่าจะเป็นผลิตจากเส้นใยอะไรคะกลุ่ม4ชูขึ้นมาหน่อยกลุ่ม4ชูขึ้นหน่อยลูกให้เพื่อนปลายทางได้ดูด้วยน่าจะเป็นเส้นใยอะไรคะเดาไม่ถูกกลุ่ม3ค่ะน่าจะเป็นเส้นใยอะไรลูกเส้นใยสังเคราะห์ไม่รู้ถูกไหมนะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่วางอยู่โต๊ะนักเรียนจะผลิตจากเส้นใยที่ต่างกันนะคะมาดูความหมายของผ้าก่อนค ความหมายของผ้าผ้าคืออะไรผ้าคือสิ่งที่ได้จากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วนำมาทำอะไรกันลูกพอได้มาเป็นเส้นใยจากธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์นำมาสารถักทอเป็นผืนผ้าพอได้เป็นผืนผ้าเสร็จแล้วทำไงลูกเขาจึงนำมาใช้ในการตัดเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเสื้อผ้าต่างๆนะคะหรือของใช้ต่างๆนะคะของใช้ที่ทำจากผ้ามีเยอะไหมมีอะไรบ้างอะไรนะลูกกระเป๋าตุ๊กตาเสื
1: ้อ
0: กางเกงรองเท้าถุงมือใช่ไหมลูกเห็นไหมเยอะแยะเลยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผ้านะคะต่อไปมาดูชนิดของเส้นใยที่นำมาทอเป็นผืนผ้าอ่ะทีนี้แหละเรามาร่วมกันเฉลยชนิดของเส้นใยที่นำมาทอเป็นผืนผ้ามี2ประเภทมีประเภทอะไรบ้าง
2: ใยธรรมชาติและใยสังเครา
0: ะห์ผ้าที่ได้จากเส้นใยธรรมชาตินะคะผ้าที่ได้จากเส้นใยธรรมชาติมีผ้าจากไหนบ้างนะได้จากพืชใช่ไหมลูกธรรมชาติไหมได้จากพืชได้จากอะไรอีกได้จากสัตว์ทีนี้ผ้าที่ได้จากพืชเช่น
1: ผ
0: ้
1: าฝ
0: ้
1: าย
0: ผ้าลินินผ้าไหมผ้าอะไรอีกคะผ้าใยสับปะรดนักเรียนเคยเห็นไหมผ้าใยสับปะรดไม่เคยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีผ้าใยสับปะรดอ่ะนี่ผลิตเป็นกระเป๋านะผลิตเป็นกระเป๋าอันนี้คือผ้าได้จากใยสับปะรดจากใบจากใบยาวๆลูกนะคะต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวแล้วก็นำเส้นใยมานะคะเดี๋ยวนักเรียนค่อยมาดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นกระเป๋าจากใยสับปะรดเช่นกันนะอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งนักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะคะใยสับปะรดมีเยอะในพื้นที่ท้องถิ่นบ้านเรานะคะต่อไปได้จากสัตว์เช่นผ้าไหมกลุ่มไหนนะเมื่อกี้ตอบผ้าไหมกลุ่มไหนคะกลุ่มที่หนึ่งชูเสื้อขึ้นมาอันนี้เสื้อตัวนี้นะคะผลิตจากผ้าไหมนะคะมีลักษณะเป็นยังไงลูกลองสัมผัสมีลักษณะเป็นยังไงสัมผัสแล้วชูด้านนู้นได้ลูกเพื่อนจะได้เห็นลักษณะคุณครูยังไม่เฉลยเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันนี่คือเสื้อผลิตจากผ้าไหมนะคะต่อไปผ้าฝ้ายคุณครูไม่รู้หรอกลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวให้นักเรียนหาคำตอบเองผ้าฝ้ายกลุ่มที่สองชูขึ้นมาลูกผ้าฝ้ายรู้ได้ยังไงว่าเป็นผ้าฝ้ายเขาจะมีอะไรคะที่ป้ายติดอยู่ที่เสื้อป้ายฉลากเขาจะมีบอกว่าผลิตจากเส้นใยอะไรนะคะ นักเรียนสัมผัสดูสิลักษณะของผ้าฝ้ายสัมผัสแล้วรู้สึกยังไงนุ่มใช่ไหมคะต่อไปผ้าลินินผ้าลินินจะอยู่กลุ่ม5นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ลูกบอกลักษณะของเสื้อแต่ละตัวที่

0: ิวางอยู่ที่โต๊ะนะคะว่ามีคุณลักษณะเป็นอย่างไรอันนี้คือผ้าลินินนะลูกเป็นยังไงถ้าที่มองสัมผัสแล้วเป็นยังไงลูกให้สัมผัสให้สัมผัสเองว่าเป็นยังไงก่อนนะคะลูกสัมผัสแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเส้นใยที่ได้จากใยธรรมชาตินะลูกใยจากธรรมชาติมีเส้นใยอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยหนึ่งผ้าไหมสองผ้าฝ้ายสามผ้าลินินมีไหมคะสี่ผ้าขนสัตว์ผ้าขนสัตว์อยู่ไหนนะอยู่กลุ่มสามค่ะให้ทายว่าเป็นผ้าขนสัตว์ชนิดใดลูกคะเขาเรียกว่าผ้าขนเป็ดแต่ผลิตจากขนห่านนะคะใช่เขาเรียกว่าผ้าขนเป็ดแต่ว่าผลิตจากขนห่านซึ่งจะใช้ส่วนขนที่เป็นขนที่อยู่ช่วงลำคอซึ่งเป็นขนเล็กๆบางเบาแล้วก็นุ่มนะคะตัวนี้จะมีราคาสูงเหมาะสำหรับใช้ในการผลิตเป็นเสื้ออะไรคะเสื้อโค้ทหรือเสื้อกันหนาวนะคะลักษณะสัมผัสแล้วเป็นยังไงลูก
1: นุ่มลื่นแล้วก็รู้สึกละเนื้อผ้าละเอียดค่ะ
0: นุ่มลื่นเนื้อผ้าละเอียดอบอุ่นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะคุณสมบัติของผ้าขนสัตว์นะลูกเก่งมากค่ะมาดูต่อยังมีอีกนะคะเส้นใยสังเคราะห์อะไรคือเส้นใยสังเคราะห์ลูกเส้นใยสังเคราะห์คือเส้นใยที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาจากสารเคมีนะคะแล้วผลิตเป็นผืนผ้าดูซิในห้องเรามีไหมวันนี้เส้นใยสังเคราะห์ดูแลรักษาง่ายไม่ยับยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดีไม่ค่อยดูดซึมน้ำและไม่ระบายความร้อนเช่นผ้าใยสังเคราะห์เช่นมีชื่อว่าอะไรบ้างลูกโพลีเอสเตอร์ส่วนใหญ่จะนิยมผลิตเป็นเสื้อกีฬาหรือเสื้อที่สวมใส่ทั่วไปนะคะเพราะว่าคุณสมบัติเขาดูแลรักษาง่ายต่อไปผ้าไนลอนไนลอนส่วนใหญ่ใช้ทำผลิตเป็นถุงน้องนะคะถุงน้องสตรีหรือถุงเท้าอากลุ่มไหนกลุ่มไหนมีถุงเท้ากลุ่มที่6นะคะกลุ่มที่6ถุงเท้าผลิตจากเส้นใยอะไรลูกไนลอนซึ่งเป็นใยสังเคราะห์เก่งมากค่ะกลุ่ม6นะคะต่อไปผ้าสแปนเด็กสแปนเด็กจะเป็นผ้าที่เหมาะสำหรับใช้ทำเสื้อชั้นในสตรีนะคะมีคุณสมบัติพิเศษมีความนุ่มยืดหยุ่นได้ดีนะคะส่วนของกลุ่มที่4คือผ้าอะไรลูกกลุ่มที่4เส้นใยสังเคราะห์ผ้ามีผ้าชื่อว่าเส้นใยโพลีเอสเตอร์ใช่ไหมคะเส้นใยโพลีเอสเตอร์เหมาะสำหรับในการผลิตหรือทำเป็นเสื้อกีฬานะคะฉะนั้นนักเรียนตอบคุณครูหน่อยว่าระหว่างเส้นใยที่ได้จากธรรมชาติกับเส้นใยที่ได้จากการสังเคราะห์นักเรียนคิดว่าเส้นใย2ชนิดนี้ชนิดไหนที่จะมีราคาค่อนข้างสูงและก็แพง
2: เส้นใยธรรมชาติ
0: เส้นใยอะไรคะ
2: ธรรม
0: เส้นใยที่ได้จากธรรมชาตินะคะเพราะว่าต้องใช้เวลานานและก็หายากกว่าจะผลิตได้ต้องใช้เวลานะคะฉะนั้นเส้นใยสังเคราะห์ส่วนใหญ่เสื้อผ้าหรือของใช้ต่างๆจะมีราคาไม่แพงมากนะคะซึ่งกำลังของเราหาซื้อได้นะต่อไปมาดูตัวอย่างวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องผ้าเนี่ยนักเรียนต้องนำความรู้ในการที่จะเลือกผ้าหรือเศษผ้าหรือผ้าเหลือใช้นะคะนำมาใช้ในการทำอะไรลูกนำมาใช้ทำอะไรคะประดิษฐ์ในชั่วโมงหน้าเราจะประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้ากันนะคะไหนใครเคยประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าบ้างยกมือใครเคยทำมีไหมลูกไม่มีเลยไม่เคยทำเลยใครเคยซ่อมแซมเสื้อผ้าบ้างยกมือใครเคยซ่อมแซมเสื้อผ้าเองยกมือเก่งมากอันนี้เป็นวิชาหนึ่งที่ลูกสามารถนำไปใช้ที่บ้านได้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็นำวิชาที่เราเคยเรียนมาใช้ในการสร้างชิ้นงานวันนี้คุณครูมีตัวอย่างดอกไม้จากเศษผ้านะคะดูสิทำไม่ยากเลยมีใครอยากทำเป็นบ้างนักเรียนคิดว่าดอกไม้นี้เราน่าจะใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรบ้างอะไรคะวัสดุแล้วเศษผ้าหรือผ้าเหลือใช้ใช่ไหมลูกอะไรอีกคะอะไรคะเข็มได้กรรไกรนะคะมีอะไรอีกนักเรียนปลายทางสามารถชมได้นะคะอันนี้ทำไม่ยากเลยนักเรียนปลายทางก็ทำได้ค่ะอะไรนะลูกการดอกไม้นะคะมีอะไรอีกคะไม่รู้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราได้ฝึกปฏิบัติกันแล้วสำหรับดอกไม้ในบนหน้าจอนี้ก็จะใช้ผ้าอีกแบบหนึ่งนะคะกับดอกไม้ที่ครูประดิษฐ์มาเนี่ยคุณครูก็ใช้เศษผ้ามีลักษณะเป็นลายไทยจะดูไทยๆนิดนึงนะคะเศษผ้าเหลือใช้แล้วก็นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ได้นะสวยงามประดับบ้านได้อันนี้ก็จะเป็นผ้าอีกแบบหนึ่งนะคะคำถามชวนคิดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์ชิ้นงานจากเศษผ้านักเรียนคิดว่าควรมีอะไรบ้างเมื่อกี้นักเรียนก็ตอบคุณครูไปหลายคนแล้วขออีกทีมีอะไรบ้างลูกกรรไกรได้เข็มหมุดกระดุมเพื่อมาตกแต่งใช่ไหมลูกถ้าเป็นของครูก็ใช้กระดุมนะคะถ้านักเรียนจะออกแบบอย่างอื่นก็นักเรียนก็หาส่วนที่จะต้องตกแต่งมาคำถามที่2นักเรียนเคยใช้งานวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือชนิดใดบ้างเข็มได้กรรไกรกระดุมที่เราเคยใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะเป็นพื้นฐานงานเย็บผ้าใช่ไหมลูกต่อไปมาดูเข็มมือเข็มมือมี2ประเภทนะคะตามลักษณะการใช้งานก็คือเข็มใช้สำหรับเนาผ้าจำได้อีกไหมเนาผ้าเป็นยังไงการเนาผ้าเป็นไงลูกการเย็บผ้าให้ติดกันชั่วคราวขึ้นลงใช่ไหมคะฝีเข็มเท่ากันหรือไม่เท่ากันมี2แบบการเนาแล้วก็สำหรับการสอยก็จะมีความละเอียดและเล็กกว่านะคะเข็มที่นิยมใช้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์อะไรคะเบอร์ขนาดกลาง ค่ะที่นิยมใช้เบอร์ขนาดกลางนะแต่ลักษณะของเข็มที่เราจะสังเกตได้ก็คือถ้ามีขนาดเล็กสุดเช่นเบอร์10เบอร์11แสดงว่าเบอร์มีจำนวนมากแต่เข็มจะมีลักษณะเล็กลงมันจะตรงข้ามกันนะคะถ้าเป็นเข็มเบอร์8ก็คือแสดงว่ามีขนาดใหญ่สุดนะคะต่อไปเข็มหมุดนักเรียนรู้จักเข็มหมุดไหมเข็มหมุดมีทั้งหัวแบนแล้วก็แบบหัวกลมนะคะส่วนใหญ่นิยมใช้แบบหัวกลมนะคะแล้วก็ลักษณะเข็มหมุดที่ต้องมาใช้ในงานผ้าเนี่ยต้องเป็นเข็มที่มีปลายแหลมคมไม่เป็นสนิมนะคะต่อไปได้เย็บผ้าอันนี้คุณครูทบทวนให้จากที่นักเรียนเคยเรียนพื้นฐานมาแล้วแต่งานประดิษฐ์ก็ต้องใช้นะคะได้เย็บผ้ามีหลายสีหลายขนาดหลายชนิดที่นิยมใช้การส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์60นะคะ60เป็นเบอร์มาตรฐานที่ใช้ในการเย็บผ้าก็ได้สร้างชิ้นงานก็ได้นะคะต่อไปกรรไกรก็มี2ชนิดก็คือ1กรรไกรสำหรับตัดกระดาษและก็2กรรไกรสำหรับ
2: ต
0: ั
2: ดผ้าน
0: ะคะกรรไกรควรมีความยาวไม่ต่ำกว่า8นิ้วเวลาเราใช้ในการตัดผ้าจะได้จับพอดีมือนะคะสิ่งสำคัญกรรไกรในการดูแลรักษาทำไงลูกใช่ถ้าโดยเฉพาะกรรไกรตัดผ้าถ้าหล่นแล้วคมจะเสียแล้วจะตัดผ้าไม่ใช่ค่ะตัดผ้าไม่ขาดผ้าไม่ได้นะคะต้องเอาไปซ่อมมาดูที่ล้อได้ที่ล้อได้เราจะใช้ตอนไหนลูก
3: เวลาที่ไม่ต้องการหร
0: ือ
3: ว่าการแก้ไข
0: เวลาแก้ไขงานใช่ไหมคะสมมุติเราเย็บไปแล้วปรากฏว่าเส้นอาจจะเบี้ยวหรือเส้นอาจจะผิดเราก็ใช้ที่ล้อได้ล้อนะคะต่อไปไม้บรรทัดไม้บรรทัดมีความจำเป็นในการใช้ในเรื่องของงานผ้าไม้บรรทัดก็มีหลายแบบหลายขนาดสายวัดด้วยนะคะไม้บรรทัดก็มีแบบสั้นและแบบยาวมีหน่วยเป็นอะไรลูกหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรแล้วก็เป็นนิ้วนะคะแล้วแต่ความจำเป็นในการใช้งานต่อไปเตารีดเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะได้เจอเตารีดอันน้อยอีกนะคะเตารีดก็มีเตารีดไฟฟ้ามี2ชนิดมีชนิดแบบธรรมดาแล้วก็ชนิดแบบใช้ไอน้ำนะคะก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานที่เราทำนะคะแล้วก็เนื้อผ้าอ่ะมาดูกิจกรรมวันนี้กิจกรรมวันนี้คุณครูมีใบงานให้นักเรียน2ใบนะคะใบงานที่1และใบงานที่2จากที่ได้แจกไปแล้วอ่ะเอาขึ้นมาดูสิคะลูกเจอไหมกิจกรรมคุณครูมอบหมายนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะศึกษาใบความรู้ใบความรู้ที่1นะคะแล้วก็ใบงานที่1ในเรื่องของความรู้เรื่องผ้านะให้ทำในชั่วโมงนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสามารถสืบค้นแบบการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้แล้วก็ตอบคำถามลงใบงานนะคะนักเรียนชอบแบบหรือ ชอบวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงานดอกไม้แบบไหนนักเรียนค้นหาข้อมูลได้เลยแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้นั้นใช้อะไร

บ้างขั้นตอนการทำเป็นยังไงบ้างนะคะช่วยกันคิดวิเคราะห์ในกลุ่มของตัวเองนะคะพร้อมได้ยังพร้อมได้ยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะ

0: ียนคะเป็นยังไงกันบ้างกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือมีกลุ่ม3มีกลุ่ม5แล้วก็กลุ่ม6เสร็จยังคะลูกเสร็จไหมคะกลุ่ม6ส่วนกลุ่มอื่นถ้ายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านเพิ่มเติมแต่สำหรับกลุ่มที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ส่งตัวแทนเหลืออยู่3กลุ่มงั้นเดี๋ยวขอตัวแทนนำเสนอที่กลุ่มตัวเองก็ได้นะคะของนักเรียนปลายทางเป็นยังไงกันบ้างคะได้ออกแบบหรือเลือกแบบในการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าหรือดอกไม้จากผ้านะคะแบบไหนกันบ้างนะคะเลือกเอาเฉพาะผ้าเสื้อผ้าหรือเศษผ้าที่เราไม่ใช้แล้วก็นำมาใช้ในการประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นดอกไม้ต่างๆได้นะคะประดับตกแต่งบ้านได้ใช้แขวนกระเป๋าได้ทำพวงกุญแจได้หรือประดับใจกันได้นะคะพร้อมไหมลูกพร้อมกลุ่ม3ก่อนนะได้ไหมลูกใบงานที่2นะคะกลุ่ม3นำเสนอเดี๋ยวให้เพื่อนเอาใบงานที่2อย่างเดียวลูกเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนโหวตว่าอาทิตย์หน้าเราจะประดิษฐ์ดอกไม้แบบไหนกันเชิญกลุ่ม3นะคะ
1: ผลงานที่เลือกชื่อผลงานคือผ้ารองจานดอกไม้ครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้คือผ้าเหลือใช้เข็มได้เตารีดของตกแต่งต่างๆกรรไกรและกระดาษทรงกลมเป็นที่เป็นแบบครับขั้นตอนในการทำคือ 1. ตัดผ้าให้เป็นวงกลมเพื่อเป็นแบบครับ 2. ตัดผ้าเสร็จแล้วเย็บรูรอบวงกลม 3. ทำเหมือนกันหลายๆชิ้นครับ 4. ประกอบดอกไม้ทั้ง6ดอกที่ได้ตัดและเย็บไว้ 5. เย็บดอกไม้ให้ติดกันทั้งหมด6ดอกครับ6ครับรีดให้เรียบครับเสร็จครับเก็บรายละเอียดต่างๆครับ
0: เก่งมากนะคะกลุ่มนี้ทำดอกไม้จากเศษผ้าเป็นอะไรนะคะจานรองที่รองจานหรือว่าที่ตกแต่งโต๊ะใช่ไหมคะโต๊ะอาหารโต๊ะอะไรเนี้ยปรบมือให้กลุ่มนี้ก่อนนะคะเก่งมากกลุ่มนี้ก็ทำไม่ยากแต่เป็นงานละเอียดนิดนึงนะคะต่อไปกลุ่มที่5เชิญค่ะเสร็จแล้วล่ะครับได้ลูกกลุ่มที่5ค่ะ
2: ชื่อผลงานว่าดอกไม้จากเศษผ้าค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะมีเศษผ้าค่ะลวดสำเร็จใบไม้สำเร็จกระดุมปืนกาวแท่งกาวเข็มได้กรรไกรค่ะขั้นตอนการทำนะคะ 1. นำเศษผ้ามาเย็บให้ติดกันเป็นดอกไม้ค่ะติดใบไม้สำเร็จกับลวดสำเร็จให้สวยงามค่ะตัดแต่งลวดสำเร็จแล้วก็ตัดลวดสำเร็จกับดอกไม้ด้วยกาวพร้อมติดกระดุมตรงกลางดอกไม้ค่ะ
0: ตกแต่งใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะกลุ่ม5ปรบมือให้เพื่อนลูกกลุ่ม5จะเป็นผ้าลักษณะผ้าลายไทยนะคะถ้าเป็นผ้าแบบใยธรรมชาติหรือเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บชุดแล้วนักเรียนสามารถมาสร้างเป็นดอกไม้อย่างนี้ได้สวยมากนะคะผ้าใยธรรมชาตินะคะต่อไปกลุ่ม6ค่ะลูกกลุ่ม6ทำดอกอะไรนะ
3: ชื่องานนะครับกุหลาบริบบิ้นผ้าครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับ1ริบบิ้นผ้า2กาวร้อน3ไม้เสียบครับขั้นตอนในการทำนะครับ1พับห่วมหุ้มพับห่อมุมบริเวณริบบิ้นด้าน1ลง45องศาเป็นสามเหลี่ยมแล้วพับลงอีกครั้งให้เป็นทรงแหลม2เริ่มม้วนดอกม้วนปลายริบบิ้นที่พับไว้เข้าไปเล็กน้อยแล้วค่อยๆม้วนรอบเกสรเรื่อยๆครับ3ยึดฐานดอกเมื่อได้ขนาดที่ต้องการให้ติดกาวที่ปลายดอก4ต ัดก้านใช้กาวร้อนติดไม้เสียบเข้าไปในใต้ดอกครับ
0: ครับอันนี้คือกลุ่ม6ทำดอกกุหลาบนะคะใช่ไหมลูกดอกกุหลาบเก่งมากปรบมือให้กลุ่ม6ก่อนทีนี้ค่ะนักเรียนปลายทางและก็นักเรียนต้นทางนะคะคุณครูให้นักเรียนโหวตว่าอาทิตย์หน้าเราจะประดิษฐ์ดอกไม้อะไรกันระหว่างของเพื่อนกลุ่มหนึ่งดอกไม้อะไรนะที่รองจานประดิษฐ์เป็นดอกไม้แต่ว่ามาเย็บต่อการเป็นที่รองจานนะคะกลุ่ม5นะคะมี2กลุ่มอันนี้ก็ไม่ยากนะคะ2กลุ่มต่อไปกลุ่มไหนที่อยากประดิษฐ์ดอกไม้แบบผ้าลายไทยแบบที่กลุ่ม5นำเสนอมีไหมคะมีไหมลูกยกมือเลยมี2กลุ่มเช่นกันต่อไปกลุ่มไหนที่อยากประดิษฐ์ดอกกุหลาบมีไหมลูกยกมือเลยค่ะมี1กลุ่มฉะนั้นผลโหวตปรากฏว่าเสมอกัน2กลุ่มอ่ะทีนี้จะเอายังไงคะเอาที่แบบเราสามารถทำได้ง่ายนะคะนักเรียนทำได้ไม่ยากเลยนะก็เอาแบบกลุ่ม3นะดีไหมลูกจะได้ใช้เป็นของใช้ด้วยแล้วก็ได้รู้จักการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยงั้นคุณครูก็ขอโหวตให้กับกลุ่ม3ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะประดิษฐ์กันอาทิตย์หน้านะคะนักเรียนปลายทางก็ลองโหวตนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาที่หน้านะคะสำหรับวันนี้มาสรุปบทเรียนกันหน่อยนะคะชนิดของเส้นใยและคุณลักษณะเด่นของผ้าแต่ละชนิดควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานประดิษฐ์นะคะนักเรียนคะตัวอย่างผ้าแต่ละกลุ่มเนี่ยคุณครูให้ไปแล้วนักเรียนคิดว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยผ้าชนิดไหนที่เหมาะกับงานประดิษฐ์มากที่สุดผ้าไหนคะผ้าเส้นใยธรรมชาติและก็มีลักษณะที่ไม่แข็งและไม่อ่อนมากใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นผ้าใยธรรมชาติเนาะผ้าฝ้ายหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเศษผ้าที่เหลือนะคะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก็ให้เหมาะสมกับงานด้วยนะคะแล้วก็ให้ระวังเวลาใช้อุปกรณ์ด้วยนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปมาดูกันเรื่องเศษผ้ามหัศจรรย์และเศษผ้ามหัศจรรย์ต่อจากเรื่องนี้นะคะเศษผ้ามหัศจรรย์2งานเลยนะคะดูสิเราก็จะประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้ากันนะคะสำหรับชั่วโมงหน้าคุณครูปลายทางรบกวนเตรียมใบความรู้ที่3นะคะเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าแล้วก็เตรียมเศษผ้าเข็มได้ดินสอกรรไกรหรือกระดาษที่จะเป็นแบบให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะส่วนเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนปลายทาง
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
2: จัดกระเป๋าค่ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
2: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
3: สวัสดีแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟ้าฟ้าแรปโบ้กับแรปบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
3: โอ้ย
0: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วละมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนื้อฟ้าฟ้า
3: ใช่ครับ
0: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
3: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
3: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
3: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
3: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
3: ฮะกระโปรง
0: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
3: ไอ้แรปโบ
0: ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
3: ของแรปบี
0: ้ถูกต้องจ้าน
3: ี่กระโปรงฮะ
0: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
3: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟ้าฟ้ารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
3: ฮะแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
3: ้ฮะ
0: เดี๋ยวก่อนนะฟ้าฟ้านั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
3: ว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะ

0: เป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
1: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
1: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
1: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารักผู้หญิง
0: ถูกต้องจะฟาฟารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
1: ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
0: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟาฟา
1: เย
2: ้ไปก่อนนะฟาฟา
0: เที่ยวกันให้สนุกนะจ๊ะแรบโบ้แรบบี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

0: ไปประชาชนแล้วค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็จะมีการนำคำศัพท์ในหมู่ต่างๆค่ะในช่วงแรกนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจการสนทนาหรือคุณผู้ชมนำไปใช้อ่านเอกสารที่เป็นภาษาลาวได้ค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะการสื่อสารค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วอ่านภาษาลาวได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกกันดีกว่านะคะส่วนช่วงต่อไปเราก็จะนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวกันนะคะสำหรับหมวดคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศลาวนะคะมีการนะคะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นจำนวนหนึ่งค่ะและคำศัพท์นั้นใช้แตกต่างกับภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ไปแล้วก็จะทำให้เข้าใจข่าวเศรษฐกิจหรือนะคะการรายงานทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่าเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะคุณผู้ชมเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะเพราะคำว่าทุนหมายถึงทุนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารธนาคารก็หมายถึงธนาคารค่ะส่วนคำว่าปึ้มในที่นี้นะคะหมายถึงสมุดค่ะแปลต่างกันนะคะปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดธนาคารค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมพบคำว่าปึ้มเฉยๆนะคะจะแปลว่าหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นปึ้มบวกคำว่าธนาคารจึงหมายถึงสมุดธนาคารนั่นเองค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะทอนหมายถึงการรวมค่ะหรือสะสมก็ได้นะคะในบริบทนี้คำศัพท์คำว่าทอนเงินจึงหมายถึงการเก็บออมหรือการออมเงินนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกสิกรรมกสิกรรมคำนี้มีความหมายว่าเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอาชีพหลักของเกษตรกรนะคะโดยทั่วไปโดยเฉพาะในแขวงต่างๆหรือในชนบทนะคะก็จะมีอาชีพกสิกรรมนะคะหมายถึงเกษตรกรรมนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ค่ะรายฮับรายฮับคุณผู้ชมคะหมายถึงรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะในภาษาลาวค่ะใช้ว่ารายฮับหมายถึงรายได้คือเงินที่เรารับมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะคำว่าต้นต่อหมายถึงพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับคำว่าเศรษฐกิจจึงหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำที่ทุกคนนะคะคงคุ้นหูกันพอสมควรแล้วค่ะคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยคำว่าประชาคมหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจและอาเซียนหมายถึงอาเซียนนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดเศรษฐกิจนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนะคะการอ่านภาษาลาวและข่าวเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่าเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมลองมาทบทวนกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในหมวดเศรษฐกิจคำอะไรบ้างและคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลองออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะเงินทุนเงินทุนหมายถึง

เงินทุนค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดบัญชีธนาคารค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมหมายถึงเกษตรกรรมค่ะรายรับรายรับหมายถึงรายได้นะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาใช้ในการเรียนการสอนการประสมคำในภาษาลาวกันค่ะคุณผู้ชมคะหากเข้าใจการประสมคำเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงการใช้พยัญชนะหรืออักษรเหล่านั้นก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถนะคะอ่านภาษาลาวได้ค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจค่ะมีกฎง่ายๆ2กฎนะคะกฎข้อแรกค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงนะคะเมื่อสะกดด้วยแม่กดนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใส่ดอเด็กหรือดอเด็กน้อยนะคะไปเลยค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้นอนกนอนกหรือนอหนูได้เลยค่ะกฎข้อ2ค่ะภาษาลาวนะคะปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกพยางนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนทุกครั้งหรือในการอ่านทุกครั้งเราก็จะพบว่ามีสระปรากฏทุกคำหรือทุกพยางทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกในวันนี้นะคะคือคำว่าเงินทึนเงินทึนเขียนเหมือนไทยเลยค่ะในคำว่าเงินนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้นะคะงองัวงองัวหรืององูนั่นเองค่ะแต่งองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะระดับบรรทัดค่ะลากลงมาด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชมหางจะยาวนิดนึงนะคะสะกดด้วยนอนกนอนกหรือนอหนูจำไว้นะคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะเริ่มต้นเลยค่ะลากจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งนึงค่ะเราก็ได้นอนกคุณผู้ชมคะใส่สระอิค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะไม่จรดกันนะคะนี่คำว่าเงินค่ะไปต่อค่ะคำว่าทึนทึนใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงทอทุงไปเลยนะคะหรือทอทหารนั่นเองค่ะลากหัวจากข้างบนนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกับสระอีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจำเราก็จำง่ายๆค่ะสระอึเมื่อเป็นสระเสียงสั้นเหมือนสระอีเราก็นำสระอีค่ะคุณผู้ชมมาใส่จุดค่ะเรานำสระอิมาใส่จุดนะคะเราก็จะได้เป็นสระอึเสียงสั้นค่ะคำนี้คือเงินทึนไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารปอปาค่ะภาษาลาวเรียกว่านะคะปอป๋านะคะใส่สระอึค่ะจำได้ใช่ไหมคะเอาสระอิมาใส่จุดค่ะสะกดด้วยมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะมอแมวกับนอนกต่างกันที่หัวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะปึ้มค่ะส่วนคำว่าธนาคารง่ายมากเลยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะท้อทุ้งจำได้แล้วนะคะไปเลยค่ะนะคะสระอะค่ะนะคะเหมือนภาษาไทยค่ะโนนกค่ะไปเลยนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาในภาษาลาวต้องม้วนหัวจากด้านบนค่ะม้วนจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปคอควายคอควาย

0: ควายที่ไหนมี2หัวคะแปลกจังเทคนิคการจำค่ะคุณผู้ชมควายที่ลาวมี2หัวค่ะเอ๊ะนี่ไงคะคุณผู้ชมพยัญชนะคอควายม้วนหัวจากด้านล่างค่ะหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนเข้าไปอีกรอบนึงค่ะขึ้นนะคะแล้วก็ลงมาค่ะกลายเป็นคอควายมี2หัวอยู่ด้านในทั้งคู่ค่ะใส่สระอาค่ะลากลงมานะคะปิดด้วยน่อนกจะอ่านว่าปึ้มธนาคารค่ะไปต่อนะคะท่อนเงินท่อนเงินคุณผู้ชมได้คำว่าเงินไปแล้วใช่ไหมคะพยางค์แรกค่ะลองสะกดดูนะคะท้อทุ้งค่ะจำได้แล้วนะคะลากเลยค่ะจากข้างบนนะคะออโอค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะพยัญชนะออโอหรืออ่างทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะเขียนแบบนี้นะคะลากลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะปิดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาเลยนะคะปิดด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าทอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมเขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกอไก่กอไก่ถ้าเราคิดว่าคอควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวก็มี2หัวค่ะแต่หัวของไก่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะกอไก่หัวม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปม้วนออกข้างนอกค่ะลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมคะสิค่ะภาษาลาวนะคะมีสอเสือกับสอสร้างเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้สอเสือค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่ากรรมนั้นก็จำง่ายๆค่ะคำว่ากรรมสระอำมีรูปเดียวค่ะคำว่ากรรมสระอำมีรูปเดียวค่ะรูปนั้นก็เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเราก็ใช้กอไก่จำได้ไหมคะไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ด้วยสระอาค่ะและนะคะเครื่องหมายสระออมมีจุดข้างในค่ะนะคะมีช่องว่างข้างในนะคะเป็นจุดนะคะข้างในก็จะกลายเป็นสระอำค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวง่ายแล้วใช่ไหมคะไปต่อนะคะลายหับลายหับคำนี้ก็เขียนง่ายค่ะเพราะเขียนตรงกับรูปเสียงเลยค่ะลอลิงลอลิงไปเลยนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะสระอาจำได้ไหมคะมีหัวนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมยอยุงยอยุงยอยุงเป็นเสียงเหยื่อขึ้นจมูกนะคะอาจจะออกเสียงลำบากนิดนึงแต่เมื่อเป็นตัวสะกดคุณผู้ชมก็สามารถอ่านได้ค่ะร้ายค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยยอยุงตัวนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าฮับฮับเป็นเสียงฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะเวลาจำให้จำว่าเราต้องเดินขึ้นเฮือนเพราะฉะนั้นหางฮอเฮือนจึงต้องหางขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะหมุนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะหางตวัดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมใส่สระอะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่กันหันขึ้นสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่หันไม่กันหันขึ้นใช้เหมือนภาษาไทยนะคะปิดด้วยบ่อแบ้ค่ะเราก็จะได้คำว่าลายหับค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคำแรกค่ะเศรษฐกิจสะกดตรงตัวจำได้ไหมคะสระเอค่ะสอเสือนะคะมีหัวด้านบนค่ะม้วนหางตวัดออกนิดนึงคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากล่างนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอย่าสับสนนะคะท้อถุงค่ะท้อถุงค่ะมีหัว2หัวนะคะแต่หัวข้างในนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเป็นหัวด้านนอกค่ะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมสะกดง่ายๆค่ะกิ๊ดสะกดตรงตัวค่ะกอไก่ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะมี2หัวนะคะสระอิค่ะแล้วก็สะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยได้แล้วใช่ไหมคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะ
1: น้อยเมื่อวานนี้เจ้าไปร่วมโครงการบริจาคเงินทุนให้โรงเรียนบ
2: ่บ่ได้ไปเทื่อย้อนว่าเมื่อวานนี้ข่อยต้องพาลูกสาวไปธนาคาร
1: ย้อนหยังจึงพาเลาไปคือสิมีเงินหลายเนาะเอาไปเก็บไว้ใส่กอบ่หมด
2: เป็นแนวนั้นก็คือสิดีเนาะ

0: บ่แม่นดอกค่อยพาเราไปเปิดปึ้มธนาคารได้รอถ้าโดนจักหน่อยเพราะเราบ่เคยมีปึ้มธนาคารจักเทื่อ
1: ดีได้เนาะฝึกให้เราฮู้จักการถอนเงินแต่อย่างน้อยใหญ่มาจะได้มีเงินหลายๆจากไปเฮียนโตสูงๆหรือเอาเงินไปลงทุนก็ได
0: ้เราอยากเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกสิกรรมซึ่งเราเห็นปู่ย่าตายายเฮ็ดมาตลอดและเราก็ได้มีโอกาสไปเฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นยามพักของเฮียน
1: ค่อยก็ว่าดีได้เป็นสิ่งที่เฮามีความสุขเนาะได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า
0: เออล้มให้ฟังแดเมื่อวานนี้งานบริจาคเป็นแนวใดเด
1: พวกเฮาก็ได้ร่วมกันเอาเงินสดไปบริจาคให้กับนายครูและนักเฮียนที่อยู่ห่างไกลไปกันหลายคนมีทั้งหัวหน้าแขนงการต่างๆและพนักงานนำพร้อม
0: ไปเมืองใดล่ะออกจากเวียงไปไก่บ
1: อก็บ่ไก่ปันใดออกไปทางน้ำงืมพุ่นแล้วออกไปนอกเมืองก็ดีคือกันได้เห็นชาวบ้านหาอยู่หากินปลูกผักเนี่ยส่วนหลายเศรษฐกิจต้นต่อกับแม่นกสิกรรมนั่นแหละ
0: เฮาเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเศรษฐกิจต้นต่อก็คือจะดีขึ้น
1: แม่นละชาวบ้านก็จะมีรายรับหลายขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนำ
0: แท้ๆเธอน่าค่อยต้องไปบริจาคเงินให้เด็กน้อยกับบริษัทของเฮาให้ได
1: ้ดีๆๆเฮาสิได้ไปนำกันเนาะค่อยว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกดีกว่าหัวหน้าใกล้จะมาแล้วแล้วสิบ่ขึ้นเงินเดือนให้ได้
0: ปะก็ดีคือกันเวียกค่อยคาไว้หลายแท้ๆยังบ่แล้วอีกหลายแนว
1: ค่อยก็บ่ต่างกับเจ้าดอกพอต้องรอถ่ายเอกสารการประชุมเดือนแล้วนี่สิไปซอกถามกับผู้เกี่ยวก่อนไปเด้อจึงค่อยร่วมกันใหม่เนาะ
0: เออๆๆ เอาซั่นแหละ
2: คุณผู้ชมคะบทสนทนานะคะข้างต้นค่ะอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจพอสมควรนะคะเพราะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะที่จะเข้าใจบทสนทนาได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะมาทบทวนบทสนทนาข้างต้นค่ะโดยเราจะยกตัวอย่างบทสนทนานะคะบางประโยคค่ะเพื่อมาขยายนะคะเพื่อมาขยายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสำนวนประโยคภาษาลาวและได้เข้าใจคำศัพท์บางคำที่ใช้ต่างกันค่ะดังนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะได้เพิ่มทั้งคำศัพท์แล้วก็จะได้รู้ทั้งสำนวนพูดในภาษาลาวนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถอบ่ได้ไปเถอหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ได้ไปเลยไม่ได้หมายถึงจังหวัดเลยนะคะเพราะคำว่าเถอหมายถึงสักครั้งนะคะสักครั้งแต่ในบริบทนี้เป็นสำนวนการพูดเราจึงหมายถึงเลยซึ่งเป็นคำลงท้ายค่ะเพราะฉะนั้นบ่ได้ไปเถอก็หมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไปต่อนะคะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ค่ะคือคำว่าแนวนั่นแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะคือสิดีคือสิดีหมายถึงก็คงจะดีส่วนคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะภาษาลาวใช้จำนวนมากและพบทั่วไปค่ะคือคำว่าเนาะเนาะหมายถึงนะค่ะถ้าลากเสียงเบาหน่อยนะคะก็จะทำให้ดูสุภาพขึ้นค่ะฝึกใช้นะคะนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้นะคะมีคำว่าล้อท่าล้อท่าหมายถึงรอค่ะภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่ารอคำเดียวได้นะคะแต่ภาษาลาวถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้คำเดียวก็ต้องใช้เฉพาะคำว่าท่าค่ะคำนี้หมายถึงรอนะคะท่าค่ะแต่ถ้าใช้เป็นคำคู่ก็สามารถใช้ได้คือใช้คำว่าล้อท่าหมายถึงรอนั่นเองค่ะส่วนคำว่าดุนดุนหมายถึง

0: นานค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะจักน้อยจักน้อยหมายถึงพอสมควรนะคะหรือสักหน่อยนั่นเองนะคะแต่ในบริบทนี้เราน่าจะแปลว่าได้รอนานพอสมควรแล้วนั่นเองค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้นะคะล่มให้ฟังแดล่มแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคำว่าเล่านะคะในภาษาลาวใช้คำว่าล่มค่ะคำนี้ยังหมายถึงการคุยกันนะคะยังหมายถึงการสนทนากันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำง่ายๆคำเดียวมีความหมายหลากหลายค่ะดังนั้นการที่เราไม่รู้ความหมายหลายๆความหมายของคำเดียวนั้นทำให้เราเกิดความสับสนนะคะในความหมายเมื่อเราเอามาใช้ในบทสนทนาค่ะคำว่าล่มในบริบทนี้จึงหมายถึงเล่าค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายคำนี้ค่ะแดแดหมายถึงบ้างนะคะหรือหมายถึงหน่อยก็ได้ค่ะส่วนการใช้คำว่าแดในบริบทนี้นะคะเป็นการขอร้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยเพื่อสร้างความสุภาพนอกจากนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเห็นใจให้กับผู้ฟังได้ด้วยนะคะไปเลยค่ะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยสิประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวนะคะไม่ได้ยากค่ะหากเรารู้และเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจคนลาวค่ะเข้าใจภาษาลาวและเข้าใจวัฒนธรรมลาวได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ทบทวนประโยคที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะซึ่งเป็นการฝึกค่ะก็จะดีมากเลยนะคะลองฝึกดูนะคะคุณผู้ชมเสียงภาษาลาวออกใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นการเรียนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถื่อบ่ได้ไปเถอะหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะไปต่อนะคะได้ล้อท่าด่นจักหน่อยได้ล้อท่าด่นจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้ประโยคนะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าคำไหนเป็นคำลงท้ายคำไหนเป็นคำกริยาและคำไหนต้องใช้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบทสนทนาภาษาลาวเราจะสามารถแยกออกได้และที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจสำนวนภาษาลาวว่ามีการใช้เสียงหนักเบาตรงไหนบ้างสักวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการเดินทางไปเที่ยวลาวนะคะจะสนุกสนานมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองใช้ประโยคที่เราเรียนไปเหล่านี้จริงๆค่ะ
1: ชาวลาวเคร่งครัดในวัฒนธรรมอันดีงามของการแต่งกายโดยเฉพาะเมื่อจะเข้าไปในเขตวัดหรือสถานที่ราชการเช่นแต่งกายไปวัดต้องเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นไม่สวมเสื้อที่เห็นเนินอกหรือสายเดียวไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ผู้หญิงนิยมเกล้าผมประดับดอกไม้นุ่งผ้าสิ้นเสื้อแขนสั้นหรือยาวสีอะไรก็ได้มีสบายเฉียงพาดไหล่เบี่ยงผ้าแพรไม่นุ่งผ้าบางเกินไปและใส่เครื่องประดับให้พอดีพองามส่วนการแต่งกายของผู้ชายก็แต่งกายเช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสานนุ่งกางเกงขายาวหรือสโรงเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นไม่จำกัดสีแต่สุภาพเรียบร้อยเบี่ยงผ้าหรือมัดเอวนอกจากการแต่งกายที่สุภาพแล้วปัจจุบันคนลาวยังนิยมสวมใส่ชุดขาวเข้าวัดเพื่อแสดงความสำรวมและการเคารพต่อสถานที่เช่นเดียวกับประเทศไทยเรานั้นการแต่งกายจึงเป็นเสมือนการเตือนให้ต้องสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าวัดซึ่งนักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพวัฒนธรรมประเพณีของลาวเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้าไปไหว้พระในวัดที่เมืองลาวหากใครต้องการเห็นการแต่งกายที่สวยงามทั้งเมืองก็คงต้องไปดูในงานบุญนมัสการไหว้พระธาตุหลวงซึ่งจัดหลังเทศกาลออกพรรษาไม่นานเราก็จะเห็นภาพความสวยงามของการร่วมใจการแต่งชุดประจำชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงชุดประจำชนเผ่ามาเข้าร่วมบุญประเพณีไหว้พระธาตุหลวง ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการจัดงานบุญประเพณีที่ใช้สถานที่ในวัดหรือศาสนสถานต่างๆคนลาวก็จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดประจำชาติเข้าไปร่วมงานวัฒนธรรมการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในการไปวัดของคนลาวนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองลาวสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพเลื่อมใสของคนลาวที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับจุดแรกที่เราเดินทางไปก็คือด่านสะเดานะครับเราต้องการเข้าใจว่าด่านสะเดานั้นสภาพการเป็นอย่างไรในทุกวันนี้การเดินทางจากหาดใหญ่ไปด่านสะเดานั้นเราพบว่าตลอดสองข้างทางนั้นเส้นทางได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นชุมชนและสังคมเมืองเป็นระยะเมื่อถึงด่านสะเดาเราก็จะเห็นรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าแถวเพื่อรอคอยการผ่านด่านชายแดนของประเทศไทยเข้าไปยังด่านจังหลนของมาเลเซียนะครับซึ่งตรงนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าการค้าชายแดนของประเทศไทยกับมาเลเซียเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนของไทยกับพม่าไทยกับลาวและกัมพูชานั้นการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีปริมาณของการค้ามากที่สุดนะครับด่านสะเดามีปริมาณของการค้าชายแดนเข้าออกมากที่สุดในจำนวนด่านต่างๆของ4จังหวัดของชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเนื่องจากว่าด่านสะเดานั้นเป็นด่านรถยนต์และก็การเข้าถึงด่านนั้นก็มีสภาพการที่ไม่ได้ผ่านภูเขาที่สูงมากนักมันจึงทำให้เกิดการสร้างถนนนะครับและก็มีเลนขนาดใหญ่ทำให้รถบรรทุกสามารถข้ามผ่านด่านไปได้อย่างสะดวกเมื่อเทียบกับด่านอื่นๆตลอดแนวที่เหลือนะครับซึ่งจะมีลักษณะของการผ่านภูเขาและข้อสำคัญก็คือด่านชายแดนสะเดานั้นฝั่งตรงข้ามก็เป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากของมาเลเซียรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ของเราสามารถนำเอาสินค้าไปแล้วก็เข้าไปยังมาเลเซียไปยังปลายทางได้โดยตรงก็เลยทำให้ด่านนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสะเดานั้นมีความเจริญเติบโตของเมืองสูงเขาบอกกันว่าเมื่อ30ปีที่แล้วด่านนอกของอำเภอสะเดานั้นมีสภาพยังเป็นป่าผู้คนจะต้องไปปั๊มสแตมป์เพื่อผ่านด่านที่ตัวอำเภอสะเดาแต่มีนโยบายที่จะทำให้เกิดด่านมาประชิดตรงชายแดนวิถีชีวิตของการเดินทางข้ามแดนก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือเมืองได้เติบโตขึ้นด่านนอกกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่นะครับมีสิ่งตอบสนองและก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกมีโรงแรมเป็นจำนวนมากนะครับถัดจากด่านสะเดาและด่านนอกเราไปที่ด่านประดังเบซาซึ่งก็อยู่ห่างจากอำเภอสะเดาเพียง12กิโลเมตรที่ด่านประดังเบซานี้มีลักษณะที่สำคัญอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือเป็นด่านขนถ่ายสินค้าที่เราเรียกว่าตู้คอนเทนเนอร์เป็นจำนวนมากโดยใช้ระบบของรถไฟมาเลเซียนะครับดังนั้นเมื่อเราข้ามเข้าไปยังประดังเบซาของมาเลเซียเราจึงเห็นตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือมีการเชื่อมโยงทางรถไฟสายใต้ซึ่งวิ่งมาจากกรุงเทพผ่านหาดใหญ่แล้วเข้ามายังปาดังเบซาและสามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟของมาเลเซียจากด่านปาดังเบซานะครับลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ดจนกระทั่งถึงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซียและสามารถเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ได้นะครับดังนั้นระบบรถไฟที่สร้างกันเมื่อ100ปีที่แล้วตรงด่านปาดังเบซาจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่ปลายปี2015เป็นต้นมานะครับมาเลเซียได้ปรับปรุงให้เป็นระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงในระดับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นปัจจุบันคนมาเลเซียสามารถเดินทางจากชายแดนด้านเหนือสุดที่ติดกับประเทศไทยคือด่านประดังเบซาไปยังกัวลาลัมเปอร์ใช้ระยะเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นมาเลเซียพยายามที่จะปรับเปลี่ยนระบบรางของตนเองนะครับให้มีความเร็วที่สูงยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้มาเลเซียกับสิงคโปร์กำลังเจรจาตกลงกันที่จะสร้างระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งจากกัวลาลัมเปอร์ลงไปยังสิงคโปร์นะครับให้มีอัตราความเร็วราว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาเพียง90นาทีเท่านั้นในระยะทาง400กิโลเมตรนะครับการให้ความสำคัญกับระบบรางนี้ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของโลกในศตวรรษนี้นะครับเพราะว่าการเดินทางโดยสารโดย

ครื่องบินนั้นดูเหมือนมีความเร็วนะครับแต่การใช้ระยะเวลาในการที่จะเดินทางจากบ้านไปสนามบินรอคอยที่สนามบินนั่งเครื่องบินและลงจากสนามบินเข้าไปสู่ตัวเมืองนั้นรวมๆก็ใช้ระยะเวลาที่เยอะมากนะครับด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆหรือว่าโลกใบนี้ก็พยายามที่จะหาทางลดทอนการใช้เวลานะครับของการเดินทางจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นทีมงานวิถีอาเซียนได้ลองเดินทางจากด่านประดังเบซาโดยขบวนรถไฟฟ้าของมาเลเซียนี้โดยซื้อตั๋วมูลค่า 11.4 ริงกิตหรือราวๆ100บาทของประเทศไทยนะครับเดินทางจากประดังเบซาจนกระทั่งถึงบัตเตอร์เวิร์ดในระยะทางประมาณ300กิโลเมตรนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันมาเลเซียพยายามที่จะทำให้ผู้คนนั้นเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะนะครับอย่างเช่นกรณีของบัตเตอร์เวิร์ดกับเกาะปีนังเมื่อเราลงจากสถานีบัตเตอร์เวิร์ดเราก็จะเห็นได้ว่าจากระบบของรถไฟนั้นก็จะมีสถานีของรถบัสอยู่ข้างสถานีของรถไฟนะครับและก็จะมีรถบัสนะครับวิ่งไปส่งที่ท่าเรือข้ามฟากไปยังเกาะปีนังซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถบรรทุกทั้งรถและคนข้ามไปยังเกาะปีนังตรงปลายทางตรงนั้นก็จะมีสถานีรถบัสที่จะขนผู้คนนะครับเคลื่อนย้ายผู้คนไปยังรอบเกาะของปีนังซึ่งระบบนี้ทำให้การเดินทางของผู้คนธรรมดานะครับสามารถที่จะเคลื่อนตัวเองจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างสะดวกมากการเดินทางเข้าปีนังของเรานะครับเป็นการใช้รถยนต์เดินทางและข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรมาลายูกับเกาะปีนังสะพานนี้ยาวถึง13กิโลเมตรครึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวมากนะครับช่วงตอนกลางของสะพานเป็นเหมือนสะพานแขวนปีนังเป็นเสมือนเมืองสมัยใหม่นะครับส่วนสำคัญที่สุดของเกาะปีนังนั้นก็คือจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าของอังกฤษเมื่อ200ปีที่แล้วปัจจุบันจอร์จทาวน์นะครับพื้นที่ที่เป็นใจกลางหรือว่าไข่แดงของจอร์จทาวน์ได้รับการยกให้เป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดตั้งแต่เข้าเขตมาเลเซียก็คือเราต้องใช้เงินริงกิตนะครับในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้ออาหารเวลาเราไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าเป็นกัมพูชาลาวพม่าตามแนวชายแดนนั้นเราสามารถที่จะใช้เงินบาทของไทยได้แต่ในกรณีของมาเลเซียนะครับตั้งแต่เราข้ามเขตแนวชายแดนแล้วเงินบาทเราใช้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้เป็นเงินริงกิตการซื้ออาหารกินในปีนังนะครับถือได้ว่าเป็นการซื้ออาหารที่มีมูลค่าระดับ90ถึง100บาทต่อ1จานข้าวราดแกงมาเลเซียนั้นได้พยายามสร้างชุมชนที่มีจุดศูนย์กลางที่เป็นเสมือนฟู้ดคอร์ทหรือว่าร้านอาหารที่รวมร้านหลายๆร้านนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันพูดง่ายๆว่าแม่ค้าที่ขายอาหารที่เคยขายอยู่ริมถนนนั้นมีทางเลือกในการที่จะไปตั้งร้านอยู่ในฟู้ดคอร์ทนะครับที่ทางการได้จัดไว้ให้หรือว่าเอกชนสร้างกันขึ้นมาเองดังนั้นเวลาเราเข้าไปในปีนังเราเดินทางในมาเลเซียทั้งหมดเราจะพบว่าประเทศมาเลเซียนั้นมีความสะอาดอย่างมากท้องถนนสะอาดเมืองสะอาดซึ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่คนไทยมักจะรู้สึกสัมผัสได้เป็นอย่างแรกๆในการเดินทางท่องเที่ยวในมาเลเซียระบบของถนนในมาเลเซียก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียได้ชื่นชมว่าตนคือระบบมอเตอร์เวย์ที่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียนมาเลเซียได้พัฒนาระบบมอเตอร์เวย์ขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีทศวรรษ1960จนกระทั่งถึงวันนี้ผ่านไปประมาณ50ปีมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่มาเลเซียบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งแห่งอาเซียนเป็นอันดับ3ของกลุ่มประเทศเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นและเป็นอันดับ5ของโลกปัจจุบันมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมโยงรัฐต่างๆทำให้เกิดการเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุดนะครับมาเลเซียมีมอเตอร์เวย์ราว 2,000 กิโลเมตรด้วยกันนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการสร้างระบบของการเดินทางทั้งระบบรถและระบบรางให้ก้าวลุกหน้าในกลุ่มประเทศอาเซียนการเดินทางจากปีนัง

0: มาบัตเตอร์เวิร์ดและเดินทางกลับมายังประเทศไทยเราใช้เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางไฮเวย์ธรรมดาของมาเลเซียสิ่งที่เราพบได้ตลอดทางก็คืออัตราความเร็วของรถที่ขับนั้นอยู่ในข้อกำหนดของมาเลเซียนะครับไม่มีรถคันใดที่กล้าที่จะใช้ความเร็วที่สูงไปกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังนั้นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระบบของถนนของมาเลเซียจึงมีอยู่สูงมากนะครับประเทศมาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุในอันดับน้อยมากของโลกนี้การเดินทางของเราจากรัฐปีนังทางเขตชายแดนของภาคใต้ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาใช้ระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเราผ่านด่านของรัฐเปรักเพื่อเข้าสู่เบตงวิธีการผ่านด่านที่รัฐเปรักนั้นเราใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับยื่นผ่านประตูรถไปแล้วก็ได้รับการสแตมป์เพียงภายใน1นาทีเราก็ผ่านด่านมาเลเซียได้และเข้าสู่เขตประเทศไทยที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือหอนาฬิกาใจกลางเมืองของเบตงเบตงเป็นอำเภอชายแดนที่อยู่ในเขตของจังหวัดยะลาการเดินทางจากยะลามาเบตงนี้ต้องผ่านขุนเขาถนนที่คดเคี้ยวแต่จากเบตงไปยังรัฐเปรักเป็นเส้นทางที่สะดวกมากแทบจะไม่มีขุนเขาขวางกั้นระหว่างกันตรงจุดของเบตงนั้นอาจจะเป็นด่านของการผ่านสินค้าเข้าออกที่ไม่มากนักปีละราว 3,000 ล้านบาทนะครับของการซื้อขายระหว่างกันแต่เบตงมีเสน่ห์ต่อคนมาเลเซียนักท่องเที่ยวมาเลเซียมายังเบตงอย่างมากในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เบตงจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับคนชาวมาเลเซียในทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นเรามี4จังหวัด15อำเภอที่เป็นเมืองชายแดนของไทยที่ติดกับมาเลเซียแล้วมีด่านถาวรและด่านชั่วคราวอีกเป็นจำนวนมากที่จะร้อยรัดคนของสองฝั่งแนวเทือกเขาสันกะละคีรีนี้นะครับให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันของการสร้างมิติประชาคมอาเซียน
1: ทั้งหมดนี้คือการเดินทางที่น่าประทับใจของทีมงานวิถีอาเซียนนะครับแต่ว่ามิติของอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้เรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งประเทศที่น่าเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งก็คือสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีเอกภาพในความหลากหลายชัดเจนมากๆครับอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยฮะ
1: ครับก็เป็นผลมาจากการเป็นเอกราชของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนะครับถ้าเทียบไปก็เหมือนขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ตของเรานะครับเพียงแต่ว่าเกาะภูเก็ตยังมีตอนกลางที่เป็นทุ่งนานะครับแต่สิงคโปร์นี่เกือบพื้นที่ทั้งประเทศนะครับเป็นเหมือนภูเขาเป็นเนินเป็นอะไรเนี่ยไม่เหมาะต่อการทำด้านการเกษตรเลยนะครับสิงคโปร์ถูกสร้างขึ้นมาโดย

0: ยอังกฤษเพื่อให้กลายเป็นเมืองท่าก่อนหน้านั้นสิงคโปร์ก็เป็นเมืองของกลุ่มของคนมลายูก่อน
1: อยู่กับมาเลเซีย
0: ครับผม
1: ครับ
0: สิงคโปร์อังกฤษก็นำมาสร้างเป็นเมืองท่าเพื่อยึดช่องแคบมะละกาให้เรือเนี่ยมาเดินทางแล้วแวะที่สิงคโปร์แทนที่จะไปแวะที่เมืองมะละกาหรือว่าเมืองอื่น
1: ๆ
0: ช่องแคบมะละกานี่ยาวมากเลยนะครับ900กิโลเมตรตั้งแต่ปลายของเกาะภูเก็ตมานะครับดังนั้นตรงจุดสิงคโปร์เนี่ยเป็นจุดที่ค่อยๆแคบนะครับและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จว่าสิงคโปร์กลายเป็นเมืองท่าเมืองท่าเนี่ยก็นำมาซึ่งอังกฤษก็นำคนเข้ามาเพื่อเป็นแรงงานในเมืองท่าแห่งนี
1: ้
0: นำคนจีนเข้ามานะครับนำคนอินเดียเข้ามานำคนมลายูเข้ามานะครับก็กลายเป็นว่าคนในสิงคโปร์เนี่ยตลอด200ปีก็เริ่มต้นจากความหลากหลาย
1: หลากหลายชาติพันธุ์มาก
0: รวมทั้งคนอังกฤษด้วยที่อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อสิงคโปร์ได้รับเอกราชในปี2508ก็คือแยกตัวออกจากมาเลเซียนะครับเพราะว่ามาเลเซียนี้มีแนวทางในการที่จะให้คนมาเลของตนเองที่นับถือศาสนาอิสลามนี่เป็นกลุ่มภูมิบุตรนะครับซึ่งผู้นำของสิงคโปร์ที่เป็นคนจีนนะครับก็บอกไม่อาจยอมรับได้นะครับก็เลยแยกออกมาแต่สิงคโปร์ก็มุ่งเน้นว่าสิงคโปร์จะไม่ทำให้ใครมีสิทธิพิเศษเหนือศาสนาและเชื้อชาติอื่น
1: ๆแม้ว่าจะเป็นเชื้อชาติจีนของตัวเองก็ตาม
0: ใช่เพราะว่าสิงคโปร์มองว่าเราเริ่มต้นจากความหลากหลายนะครับก็คือสิงคโปร์มีทั้งนะครับคนจีนนะครับมีทั้งคนมาเลย์และมีคนอินเดียที่เป็นคนทมินเวลาเราพูดถึงอินเดียทมินก็จะเป็นเขตทางด้านอินเดียด้านใต
1: ้
0: มาทางตะวันออกนะครับซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้สิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดไม่ว่าท่านจะมีเชื้อชาติใดไม่ว่าท่านจะอยู่มีวิถีวัฒนธรรมใดจงอยู่แบบท่านแต่เราคือคนสิงคโปร
1: ์
0: ดังนั้นสิงคโปร์จึงเริ่มต้นบอกว่าถ้างั้นวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่สาธารณะเรามาใช้ภาษาอังกฤษกันไหมนะสิงคโปร์ออกแบบให้การเรียนการสอนนะครับเริ่มต้นของชีวิตเอกราชของสิงคโปร์ก็คือเรียนภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: นะครับแต่ให้เรียนอีกหนึ่งภาษาด้วยก็คือภาษาแม่ของตนเอง
1: ของใครของมัน
0: ไม่ทิ้งภาษาแม
1: ่
0: นะครับดังนั้นเด็กอยู่ที่บ้านพูดภาษาจีนก็เรียนภาษาแมนดารินนะอยู่ที่บ้านก็พูดภาษาจีนแล้วก็พูดภาษาอังกฤษดังนั้นเวลาเราไปที่สิงคโปร์เราจึงเห็นเหมือนอากงอาม่านะพูดภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานกันมากเลย
1: ค
0: ือภาษาอังกฤษของสิงคโปร์นะครับเป็นภาษาที่ใช้เพื่อการทำงานใช้เพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อการถูกแบบตามหลักไวยากรณ์ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นพัฒนาการของชีวิตของคนสิงคโปร์ก็คือคนทุกคนพูดภาษาอังกฤษได
1: ้ครับ
0: เพื่อทำมาหากินให้ได้ดังนั้นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนแก่ คนหนุ่มคนสาวจนกระทั่งเด็กเนี่ยนะครับต่างพูดอย่างน้อยกัน2ภาษาแล้วนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งสิงคโปร์มองว่าชีวิตของภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นชีวิตแบบนานาชาตินะครับที่จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยสามารถติดต่อทำการค้ากับต่างประเทศได้นะครับส่วนภาษาที่เป็นภาษาแม่ของตนเองเนี่ยก็จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยติดต่อกับประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาอินเดียนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากใช่ไหมครับภาษาจีนก็จะติดต่อกับประเทศจีนและประเทศทั่วโลกได้จีนที่สิงคโปร์ใช้เนี่ยเป็นจีนภาษาแมนดารินนะครับ
1: จีนกลางเลย
0: จีนกลางเลยสิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นฮกเกี้ยนแต้จิ๋วอะไรเงี้ยอยู่สิงคโปร์ใช้จีนแมนดารินนะส่วนจีนที่บ้านจะใช้ยังไงก็ว่า
1: แล้วแต
0: ่นะครับนักสิงคโปร์ก็เล็งการไกลมากว่าใช้ภาษาที่เป็นภาษาแบบนานาชาติคนสิงคโปร์ก็จะบอกว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยแต่ละกลุ่มภาษาสามารถเรียนรู้ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยดูอะไรกันอยู่นะครับ
1: แบบนี้สิงคโปร์ก็ดูจะเป็นโรโมเดลต้นแบบให้กับอาเซียนได้เหมือนกันนะครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยบรรลุความสำเร็จนะครับถ้าถือว่า50ปีมานี้สามารถทำความสงบเกี่ยวกับประเด็นด้านเชื้อชาติและศาสนาได้เพราะประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆเลยนะครับสิงคโปร์พอข้ามตัวนี้ได้เนี่ยคุณก็จะก้าวไปสู่โลกที่ซีวิไลและสมัยใหม่มากขึ้นคือคุณจะมองเห็นการสร้างสรรค์ในการผลิตในการทำงานในการใช้พลังในด้านอื่นแทนที่จะมาหมกมุ่นนิยมหรือว่าเขาเรียกว่าชาตินิยมชาติพันธุ์นิยมหรือว่าศาสนานิยมกัน
1: มากเกินไป
0: ใช่คนสิงคโปร์ข้ามตัวนี้ได
1: ้ครับอาจารย์แล้วกลไกในความสำเร็จของสิงคโปร์คืออะไรทั้งที่เขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแทบจะไม่มีเลยประเทศก็เล็กแต่สามารถเจริญเติบโตในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ความเชื่อ
1: ความเชื่อ
0: ความเชื่อมั่นในคน คือถ้านะครับถ้าผู้นำประเทศและคนในสิงคโปร์ไม่เชื่อมั่นในตนเองนะ
1: ครับ
0: ทำอะไรไม่ได้
1: ก็จะกลายเป็นประเทศในเกาะเล็กๆไป
0: ใช่เมื่อท่านมีความฝันว่าท่านทำได้อันนี้เหมือนมันเหมือนตีมันเหมือนแนวคิดของอาเซียนเลยนะ
1: ครับ
0: ท่านมีความฝันยังถ้ามีความฝันแล้วท่านจงเดินตามความฝันให้ได
1: ้มีความทะเยอทะยานด้วย
0: ใช่
1: ครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยถูกอาจจะถูกหล่อหลอมมาในสไตล์ของโลกตะวันตกว่าจงฝันว่าท่านจะแตะดวงดาวให้ได้และท่านก็จะต้องแตะให้ได้ฝันแล้วต้องไปให้ถึงตรงจุดนี้นะครับสิงคโปร์บอกว่าสิงคโปร์เกิดมาบนพื้นฐานไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: 50ปีที่แล้วสิงคโปร์กังวลใจว่าจะมีที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้ยังไงจะมีอาหาร3มื้อให้คนได้ไงแต่50ปีผ่านไปนะครับคนสิงคโปร์กังวลใจว่าทำอย่างไรที่จะรักษาสถานภาพอันดับที่1อันดับที่2อันดับต้นๆของโลกใบนี้ได้ทุกๆจุดไว้ได
1: ้
0: อย่างเช่นสนามบินชางฮีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เป็นสนามบินที่ดีเด่นปีที่4ติดต่อกันอย่างเงี้ยคนสิงคโปร์ใช่เราต้องทำอย่างเงี้ยสิงคโปร์บอกว่าไม่มีอะไรก็สร้างให้มีอะไรดีแม้แต่เมอร์ไลออนของสิงคโปร์ใช่ไหมที่ตั้งอยู่ตรงนั้นสิงคโปร์บอกว่าอะไรคือสัญลักษณ์ของประเทศเคยมีบางประเทศบอกว่าสิงคโปร์ไม่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่คนสิงคโปร์บอกว่าไม่มีไม่จำเป็นต้องมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่แต่มีอนาคตอันยาวไกลนะครับสิงคโปร์บอกว่าไม่มีสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นประกวดใครคิดว่าสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์เป็นยังไงเมอร์ไลออนจึงได้ชนะเลิศมาแล้วสิงคโปร์ก็บอกว่าเอ้าเมอร์ไลออนพ่นน้ำคนต้องไปถ่ายรูปเนี่ยปีละหลายคน
1: เป็นแลนด์มาร์คเลย
0: พอทุกสองสามปีสิงคโปร์จะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเรื่องของตึก3ตึกแล้วมีเรือวางพาดอยู่ข้างบนนะครับที่เราเรียกว่าแถวมารีนาเบย์แซนนะพอไปถ่ายกับเมอร์ไลออนก็ต้องเห็นตึก3ตึกแล้วก็มีเรือลำนี้เรือนี้บนหัวเรือก็เป็นสระว่ายน้ำเป็นที่ชมวิวแล้วลำเรือทั้งหมดเป็นสระว่ายน้ำโอ้ยใครไม่อยากไปว่ายน้ำบนสระแล้วก็มองสิงคโปร์มองช่องแคบมะละกาสิงคโปร์บอกเราไม่มีอะไรเราสร้างให้มีอะไรได้เห็นไหมครับเพราะความเชื่อมั่นในคนว่าคนนี้สามารถครีเอทีฟได้สิงคโปร์ถือมักจะกล่าวว่าตนเป็นประเทศที่ถือพาสปอร์ตนะครับและเดินทางได้ทั่วโลกนะเป็นความภาคภูมิใจของสิงคโปร์ว่าแม้ว่าประเทศไม่มีอะไรนะครับแต่วันนี้สิงคโปร์เนี่ยสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีนะครับราว 57,000 เหรียญสหรัฐซึ่งมากกว่าไทยประเทศไทย10เท่าตัว
1: มหาศาลมากเท่าที่คนเขาก็น้อยกว่าเราไม่รู้กี่10เท่าตัว
0: แต่แน่นอนสิงคโปร์เนื่องจากว่ามีทรัพยากรจำกัดทางด้านที่ดินคนในสิงคโปร์ต้องตกอยู่ในระเบียบวินัยและข้อตกลงของการใช้ชีวิตร่วมกัน
1: คือละเมิดไม่ได้
0: ใช่เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์จะต้องอยู่ในแนวตั้งใช่ไหมครับอยู่บนตึกต่างๆเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยนะถ้าเกิดว่าไฟไหม้ตึกอะไรเงี้ยมันพังกันหมดเลยดังนั้นสิงคโปร์จึงเต็มไปด้วยข้อเคร่งครัดซึ่งคนไปเที่ยวสิงคโปร์ก็บอกว่าไปสิงคโปร์สิ่งที่สนุกมากเลยนะครับก็คือห้ามทำ
1: ครับ
0: แต่นั่นก็คือชีวิตของคนสิงคโปร
1: ์อีกเรื่องที่อยากรู้ครับอาจารย์สิงคโปร์เนี่ยคือทรัพยากรมีจำกัดอย่างที่เรารู้กันดีแต่ว่าเขาก็เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นสถานที่มรดกโลกได้มาแล้วเรื่องนี้เขาทำได้ยังไงฮะ
0: เรื่องอย่างเช่นเรื่องน้ำนะครับน้ำสิงคโปร์เนี่ยไม่มีน้ำใช่ไหมครับ
1: ครับน้ำจืดไม่มีมีแต่ทะเล
0: ต้องซื้อมาจากมาเลเซีย
1: ครับ
0: น้ำสิงคโปร์ก็พยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
1: ครับ
0: และแนวทางก็คือหากถูกตัดน้ำสิงคโปร์จะมีชีวิตรอดได้อย่างไร
1: เขาคิดเผื่อไว้แล้ว
0: ต้องคิดถึงอนาคตเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่คนไปสิงคโปร์เนี่ยมักจะคิดไม่ถึงก็คือเรื่องของต้นไม
1: ้ครับ
0: คนไปสิงคโปร์มักจะพูดคำแรกเลยนะครับโอ้เมืองนี้สะอาดจังใช่ไหมเมืองนี้เป็นระเบียบจังแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมมากเลยนะครับต้องชี้ให้ดูก็คือ เมืองนี้ล่มลื่นจังนะครับ เมื่อเราออกจากสนามบินชางฮีแล้ววิ่งมาเรื่อยๆนะครับ สิงคโปร์โชว์ด้วยการเอาต้นชางฮีหรือว่าต้นฉามฉาเนี่ยปลูกตลอดแนวคลุมถนนให้ดูเลยนะครับสิงคโปร์ใช้ต้นไม้ต้นฉามฉาที่เราเรียกหรือว่าต้นจามจุลีเนี่ย เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยนะ ต้นฉามฉาเราบอกว่าต้นฉามฉามันเปราะนะถ้าอยู่ตามถนนเนี่ยมันจะเปราะมันจะตกใส่รถ
1: โค่นง่าย
0: แต่คนสิงคโปร์บอกว่าต้นฉามฉามันเปราะแต่เราสามารถทำให้ต้นฉามฉาอยู่กับคนและกับเมืองได
1: ้ทำยังไง
0: มีหมอฉามฉามีหมอต้นไม้มีแผนกดูแลต้นไม้เลยนะครับตอนกลางวันเราก็จะเห็นว่าต้นไม้ก็อยู่ตามปกติแต่ตอนกลางคืนมีทีมงานนะครับดูกิ่งก้านต้นไม้ต้นไม้ไหนถ้ากิ่งไม่ไหวแล้วก็ตัดทิ้ง ไม่ใช่ตัดที่ต่อทั้งลำต้นนะครับ
1: ทั้งเฉพาะกิ่ง
0: ตัดแต่งกิ่งนะครับหรือว่าแต่งเติมเสริมต่อให้กิ่งหรือว่าตรงนั้นอยู่ต่อได้ดังนั้นหมอต้นไม้จึงเป็นเขาเรียกว่าภารกิจสำคัญมากที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยมีต้นไม้ปกคลุมทั้งเมือง
1: ง่ายฉาจังเลยบ้านเรานี่อุโมงค์ต้นไม้เราโค่นทิ้งหมดเลยนะครับ
0: ขนาดสิงคโปร์นะครับว่าด้วยมีการพูดคุยกันตลอดมาว่าสิงคโปร์จะมีมรดกโลกได้เหรอไม่มีอะไรเก่าแก่เลย
1: เขาไม่มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน
0: สิงคโปร์บอกมีนะครับเพียงแต่ว่าขุดค้นไปก็ได้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีสิ่งก่อสร้างใหญ
1: ่ครับ
0: แต่ยังไงก็ตามสิงคโปร์ว่ามนุษย์สร้างสรรค์ได้มนุษย์คิดได้มนุษย์ฝันได้นะครับสิงคโปร์ก็มองว่าทำยังไงที่ทำให้สิงคโปร์มีมรดกโลกนะครับกับเขาบ้างและในที่สุดนะครับปี2016สิงคโปร์ก็ประสบความสำเร็จนะครับว่าสวนพฤกษศาสตร์นะครับที่เราเรียกว่าโบตานิกการ์เด้น
1: ครับ
0: ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกเพราะว่าสิงคโปร์ว่าสวนแห่งนี้เป็นสวนที่เราเอาต้นหมากลักไม้มาจากทั่วโลกเลยมาปลูกไว้เพื่อให้คนได้เรียนได้ศึกษาสวนเหล่านี้สร้างมาและดูแลรักษามาอย่างดีและเป็นสวนสาธารณะนะครับใครเข้ามาศึกษาก็ได้และในที่สุดสิงคโปร์ว่านี่ไงโบตานิกการ์เด้นกลายเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่เราไม่เคยคิดนะครับว่าอ่ะอย่างที่เป็นมรดกโลกได้ด้วยเหรอก็ตามหลักเกณฑ์เลยครับว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความโดดเด่นนะครับที่พูดถึงอธิบายถึงความเป็นอารยธรรมของมนุษย์สิงคโปร์นะครับถ้าใครเคยไปไอ้สวนพฤกษศาสตร์ที่อยู่แถวมารีนาเบย์แซนด์นะที่มีโดม
1: ครับ
0: 2อันเนี่ยในนั้นน่ะโอ้โหเข้าไปนะเราจะพบว่าทั้งเย็นทั้งมีต้นไม้รวมทั้งมีน้ำตกขนาดใหญ่คือสิงคโปร์บอกว่ามีอะไรบ้างที่คนทำไม่ได
1: ้ทุกอย่างเป็นไปได้
0: ทุกอย่างถ้าท่านมีความฝัน
1: ครับสิงคโปร์พิสูจน์ได้เห็นแล้วเราเชื่อว่าเป้าหมายในอาเซียนนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันถ้าเรายึดถือและเราเชื่อมั่นแบบอย่างสิงคโปร์นะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆและทัศนะที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการวิถีอาเซียนได้ในครั้งต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนจากครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสบายๆไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผมอยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ

0: ือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่เรียนภายใน5เดือนสามารถพูดภาษาจะให้ได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
1: 2ปีกว่านะครับ
0: 2ปีกว่าย
1: ังไม่ถึง3ปีย
0: ังไม่ถึง3ปีนะคะคุณเคนมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
1: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นผมมีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
0: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
1: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
0: 11คน
1: รวมไปถึงท่านทูต
0: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
1: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
0: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
1: พูดได้นะครับ
0: พูดได้
1: แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
0: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วนะครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
0: ์
1: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
0: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
1: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับเนื่องจากว่าม ีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรเงี้ยก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
0: ค่ะเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของสองประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
1: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร
0: ์
1: ที่ แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
0: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกันคุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังพาด้วยกันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร์ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่า
0: PromptPay
1: ครับก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
0: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้เพย์นาวจ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
0: ปีที่5ค่ะ
1: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิย
0: ม
1: ไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะเทศกาลหนังสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
1: ช่วงกลางปีนี
0: ้กลางปี
1: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
0: ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
1: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ อย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเตรียมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างนึงคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับ ก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศ

0: ร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
1: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะ คุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
0: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้งสองประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมกล่าวแล้วครับก็คือ เรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
1: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซบเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
0: ผมคิดว่าอาเซบเนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่าอาเซบจะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนอาเซียนเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่จะเดินก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนทุกของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
1: ค่ะค่ะเรียนท่านผู้ชมทราบนะคะอาเซบเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซบเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซบจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไหร่เจรจาเสร็จเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั้งนอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซบเนี่ยจริงๆอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณเคนคิดว่าถ้าอาเซบเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์

0: สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
1: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วน AEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับ SMEs เพราะว่า SMEs ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
0: ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างซอฟต์คอนเนคทิวิตี้คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของคอนเนคทิวิตี้เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
1: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
0: ซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
1: เ
0: ราถามคำถามหนักจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆ บ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
1: มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายๆมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำครับอาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับสำหรับผมครับ
0: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
1: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดือนที่แล้วครับ
0: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะค่ะ
1: ผมอยากไปกระบี
0: ่
1: ยังไม่มีเวลาไป
0: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดนึงที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่ากงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณ

0: เคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อย
1: ครับ
0: คนสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
1: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
0: คุณเทียนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
1: ครับใช่ครับ
0: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
1: คร
0: ับ คุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายๆนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
1: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
0: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
1: ใกล้ใกล้บ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยคร
0: ับ ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
1: แถวสาราแดง
0: สาราแดงนะคะ
1: ชื่ออีสานแซ่บ
0: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
1: สถานที่ยอดนิยมก็คือ Garden by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
0: ับ ค่ะแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับ Secret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร์
1: ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยถูกไล่ออกเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือน อยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบวายตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เขามองเหมือนกันนะครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคน นักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
1: ก็เป็นก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็น ของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจแต่อีกแง่เงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
0: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตค่ะไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
1: ผมอยากจะพูดว่าผมมันโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่างสามปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: อนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะ
1: ไว้นอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
2: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
1: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
2: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
1: เฮ้ยไม่ช่วยแล้วยังจะมาเยาะเย้ยอีกนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อะไรนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับ
1: งั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
0: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหร
1: อเนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
0: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
1: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
1: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
1: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี้
0: ไหนประเทศอะไรครับมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก็รู้แปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello Malaysia ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่มันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
1: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
1: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี
0: ้อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
1: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงของมาเลเซียก็ว่าได
0: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
1: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
1: แป๊บนึงนะฮะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
0: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
1: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
0: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
1: อ๋อส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทย โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

0: ฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
1: แล้วเราจะไปไหนกันต
0: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
1: เมืองอะไรเหรอครับ
0: เดี๋ยวก็รู
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
0: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
1: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นเนาะครับ
0: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
1: สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาขนาดเนี้ยประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
0: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาลายูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมาลากาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมาลากาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลาจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2500 สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช 2506 ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
1: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอะ
0: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อะจ้ะ
1: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะมันดึงข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
1: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
0: อู้นี่ก็เที่ยงแล้วเมซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
0: ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
1: อ๋อเตอรีมากาเซ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบา

0: อาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
1: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
0: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
1: ได้เลยห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองเนี้ยนะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะละ
1: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
0: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
1: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
1: เออคือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าอะ
0: ที่ไหนเหรอ
1: ปีนัง
0: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
1: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอ่ะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะหมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
0: อ๋อได้งั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะคือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได้
1: ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
0: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
1: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
0: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
1: อุ๊ยตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
0: อ่ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงเกา
1: สลามาติงเกาแปลว่าอะไรเหรอครับ
0: แปลว่าลาก่อนนี่ล่ะ
2: สลามาติงเกามาเลเซีย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษ

ยสงกรานในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเตรียมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นบ้าง

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาไปเที่ยวไกลๆแล้วมีอาการป่วยปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ขึ้นมากระทันหันอาการเจ็บป่วยจะทำให้เราหมดสนุกทันทีเลยนะคะและยิ่งถ้าไปป่วยที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยละค่ะถ้าเราจะบอกหมอว่าปวดหัวแต่อาจจะได้ยาแก้ปวดท้องมาแทนเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องวันนี้อาจารย์ของเราเลยจะมาสอนศัพท์เกี่ยวกับทางการแพทย์กันค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Sin kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของรายการซินจ่าวเวียดนามผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ภาษาเวียดนามกันเต็มอิ่มและหากมีโอกาสอย่าลืมเอาไปฝึกใช้จริงนะครับภาษาหากได้ใช้บ่อยๆเดี๋ยวจะคล่องกันเองสำหรับวันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่คำศัพท์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็น่าสนใจมากและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ที่เวียดนามท่านผู้ชมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปหาหมอนั้นมันมีรูปประโยคหรือว่ามีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการไปพบแพทย์บ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกับประโยคง่ายๆที่ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าเบ่งเวียนเดลเบ่งเวียนเดลส่วนคำว่าไปหาหมอภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีบักสีดีบักสีตัวอย่างเช่นtôi sợ đi bác sĩ lắm tôi sợ đi bác sĩ lắm แปลว่าฉันกลัวการไปหาหมอมากส่วนคำว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในภาษาเวียดนามเราจะใช้คำว่าเบ่งเยินเบ่งเยินคราวนี้เราลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันบ้างผมขอเริ่มต้นจากคำว่าอายุรแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีดาควาต่อมาจากสุแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีหยานควาสูติแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีควาสานทันตแพทย์ภาษาเวียดนามเรียกว่าบักสีญาควาแผนกต่อมาบักสีควานีคือกุมารแพทย์ต่อมาศัลยแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีเฝอถวนห้องผ่าตัดภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองหมู่ต่อมาแผนกต่อมาคือห้องฉุกเฉินภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองกึบกิ๋วต่อมาห้องจ่ายยาภาษาเวียดนามคือก๋วยทวกร้านขายยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าเหี่ยวทวกหลังจากที่รู้จักแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันไปแล้วเราก็เข้าไปพบแพทย์กันเลยครับตอนนี้เราลองมาดูประโยคที่มักจะได้ใช้บ่อยๆเวลาพบคุณหมอหรือบักสีนั่นเองซึ่งแปลว่าคุณหมอส่วนพยาบาลภาษาเวียดนามเรียกว่าอีตาแน่นอนว่าการถามว่าเป็นอะไรมาการถามความสูงการถามน้ำหนักเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เราลองมาเริ่มต้นกับการถูกถามว่าเป็นอะไรมากันก่อนการถามว่าเป็นอะไรมาภาษาเวียดนามใช้คำว่าแองบิหลามซาวหรือจิบิหลามซาวก็ได้แปลว่าพี่ป่วยเป็นอะไรโตยบิเดาเดลโตยบิเดาเดลแปลว่าฉันปวดหัวนอกจากนี้อาจต้องถูกถามเรื่องน้ำหนักและก็เรื่องส่วนสูงด้วยภาษาเวียดนามจะพูดว่าแองหนังเบาเหนียวเกินหรือจิหนังเบาเหนียวเกินก็ได้แปลว่าพี่หนักกี่กิโลกรัมโตยหนังเสาไม่เกินโตยหนังเสาไม่เกินฉันหนัก60กิโลกรัมคำว่าหนังในภาษาเวียดนามแปลเป็นไทยก็คือหนักนั่นเองต่อมาแองกาวเมตรเบาเหนียวหรือจิกาวเมตรเบาเหนียวก็ได้แปลว่าพี่สูงกี่เมตรโตยกาวหมดเมตรใบเมื่อยฉันสูง1เมตร70นอกจากนี้ยังอาจถามเรื่องกรุ๊ปเลือดคนไข้ได้อีกซึ่งกรุ๊ปเลือดหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าหยอมเหมาหยอมเหมาประกอบด้วยกรุ๊ปแรกคือกรุ๊ป A ภาษาเวียดนามเรียกว่า R กรุ๊ป B ภาษาเวียดนามเรียกว่า B กรุ๊ป O ภาษาเวียดนามเรียกว่า O และกรุ๊ปสุดท้ายคือกรุ๊ป AB ภาษาเวียดนามเรียกว่า RB ตัวอย่างเช่นเหมากัวแองหยอมจีเหมากัวแองหยอมจีอาจจะเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้มีความหมายว่าเลือดพี่กรุ๊ปอะไรหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอาหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอากรุ๊ปเลือดของฉันก็คือกรุ๊ป A นั่นเองและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นอะไรมาสามารถพูดได้ว่าโตยบิ และตามด้วยโรคหรือว่าอาการตัวอย่างเช่นโตยบิเดาสะไซโตยบิเดาสะไซแปลว่าฉันปวดกระเพาะอาหารหรือท่านผู้ชมอาจจะใช้คำว่ากามเถยก็ได้ซึ่งมีความหมายว่ารู้สึกตัวอย่างเช่นโตยกามเถยเมดโตยกามเถยเมดแปลว่าฉันรู้สึกเมดคือเหนื่อยนั่นเองคราวนี้เรามาต่อกันด้วยอาการแล้วก็โรคต่างๆที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆมาเริ่มที่อาการทั่วๆไปกันก่อนบิโอมบิโอมแปลว่าป่วยเมดเมดเหนื่อยหมอยหมอยแปลว่าเมื่อยหรือแปลว่าเพลียก็ได้บิกามบิกามคือเป็นหวัดบิโซดบิโซดเป็นไข้

บิกุ๋มบิกุ๋มเป็นไข้หวัดใหญ่เวียมโฝยเวียมโฝยปอดอักฮัดเฮยฮัดเฮยคือการจามฮอไอฮอไอเวียมห่องเวียมห่องคือคออักเสบโซมุยโซมุยคือน้ำมูกไหลใจเหมากามใจเหมากามคือเลือดกำเดาไหลบิเดามัดดอบิเดามัดดอคือตาแดงบ่วนโนนบ่วนโนนคือคลื่นไส้โนนแปลว่าอาเจียนเตียวใจเตียวใจแปลว่าท้องเสียบิโงดกทึกอันบิโงดกทึกอันคืออาหารเป็นพิษบิเวียมสวดเถื่อบิเวียมสวดเถื่อคือไส้ติ่งอักเสบเดยบุงเดยบุงคือท้องอืดตาวบอนตาวบอนคือท้องผูกเซลจังเซลจังคือฟันผุจ๋องหมัดจ๋องหมัดหน้ามืดบิงดบิงดคือการเป็นลมบิหงาบิหงาคือหกล้มซึ่งซึ่งมีความหมายว่าบวมเหม่นเหม่นผดผื่นเหงื่อเหงื่อแปลว่าคันบิสิอึงบิสิอึงแปลว่ามีอาการแพ้เดาเดาเดาเดาเดาแปลว่าปวดเดาแปลว่าหัวเดาเดาจึงแปลว่าปวดหัวเดาซังเดาซังคือปวดฟันเดาบุ่งเดาบุ่งบุ่งคือท้องฉะนั้นแปลว่าปวดท้องนั่นเองเดาสะใจเดาสะใจคือปวดกระเพาะอาหารบิไกเจินบิไกเจินคือขาหักบิไกไตบิไกไตคือแขนหักเรามาต่อกันที่ชื่อโรคกันดีกว่าโรคที่พบบ่อยๆได้แก่เบ่งสิอึ๋งเบ่งสิอึ๋งคือโรคภูมิแพ้เบ่งตีมเบ่งตีมคือโรคหัวใจเบ่งเฮียดอัพเบ่งเฮียดอัพคือโรคความดันเบ่งเวียมสะใจเบ่งเวียมสะใจคือโรคกระเพาะอักเสบเบ่งด่ายเดืองเบ่งด่ายเดืองคือโรคเบาหวานเบ่งแฮนเบ่งแฮนคือโรคหอบหืดเบ่งด่งกิงเบ่งด่งกิงคือโรคลมชักจากอาการแล้วก็โรคเรามาต่อกันที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กันขอเริ่มต้นจากข้างบนคือผมภาษาเวียดนามคำว่าผมใช้คำว่าต๊อกต๊อกต่อมาเดิลเดิลเดิลแปลว่าศีรษะมัดมัดคือตาลงใหม่ลงใหม่คือคิ้วลงมีลงมีคือขนตาตายตายแปลว่าหูหมุยหมุยคือจมูกหมาหมาแปลว่าแก้มเมียงเมียงคือปากโมยโมยคือริมฝีปากจังจังฟันหมัดหมัดหน้าโกโกคอวายวายไหลไตไตแขนหรือมือก็ได้งอนไตงอนไตคือนิ้วมือหงึกหงึกแปลว่าหน้าอกบุ่งบุ่งคือท้องแอลแอลแปลว่าเอวนั่นเองดิดดิดแปลว่าก้นมงมงคือสะโพกโซนโซนคือสะดือเจินเจินแปลว่าขาหรือเท้าก็ได้เดวโกยเดวโกยคือหัวเข่าลึงคือหลังบับเจินบับเจินคือน่องและกอดเจินกอดเจินคือส้นเท้าคราวนี้เรามาดูการจ่ายยาให้คนไข้กันบ้างประโยคที่พบเจอบ่อยๆได้แก่แองเหลยเดินทวกในเดนกวยทวกแหนจิเหลยเดินทวกในเดนกวยทวกแหนพี่เอาใบสั่งยาไปที่ห้องจ่ายยานะแองไฝอ้วงทวกบาเลินหมดไงเศร้าเบื่ออันหรือเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้จะมีความหมายว่าพี่ต้องกินยา3ครั้งต่อวันหลังอาหารซื้อสินซึกแขวแหนซื้อสินซึกแขวแหนแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะหลังจากที่คุณหมอจ่ายยา

ให้คนไข้แล้วเราก็ลองมาดูชนิดของยากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่ายาภาษาเวียดนามยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าทวกทวกต่อมาทวกจิกามทวกจิกามคือยาแก้หวัดนั่นเองทวกจิโซดทวกจิโซดคือยาลดไข้ทวกเจือเดาทวกเจือเดาคือยาแก้ปวดทวกเจือเตียวใจทวกเจือเตียวใจคือยาแก้ท้องเสียทวกจงเวียมทวกจงเวียมคือยาแก้อักเสบทวกสารคือพลาสเตอร์บังกวนบังกวนคือผ้าพันแผลและบงก่อนบงก่อนคือสำลีนั่นเองคราวนี้เราลองมาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้คือการถามด้วยคำว่าหลามซาวหรือว่าบิหลามซาวมีความหมายว่าเป็นอะไรหรือว่าป่วยเป็นอะไรตัวอย่างเช่นจิหลามซาวจิหลามซาวพี่เป็นอะไรโตยบ่วนโนนหลำโตยบ่วนโนนหลำฉันคลื่นไส้มากไหมแอ่งกัวแอ่งบิหลามซาวไหมแอ่งกัวแอ่งบิหลามซาวไหมแอ่งแปลว่ากล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปของพี่เป็นอะไรใช้กับสิ่งของก็ได้หนอบิห่องโซยหนอบิห่องโซยมันเสียแล้วคำว่าห่องแปลว่าเสียต่อมามาดูเรื่องการใช้คำสันธานหมาการใช้คำสันธานหมาเนี่ยมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆมาดูแบบแรกก่อนแบบที่1ของคำว่าหมาจะมีความหมายว่าซึ่งหรือว่าที่จะใช้ในการขยายคำนามตัวอย่างเช่นเงยมาเอียวกอนยัดหลาโบแมะเงยมาเอียวกอนยัดหลาโบแมะมีความหมายว่าคนที่รักลูกที่สุดก็คือพ่อแม่แอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกว่าหล่าแอมกายโตยแอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกว่าหล่าแอมกายโตยน้องที่พี่พูดคุยเมื่อวานนี้คือน้องสาวฉันเองมาดูหมาแบบที่2บ้างจะมีความหมายว่าแต่ตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยซัดกาวหมาคงเบียดเจยบ๋องโซแองเอ๋ยซัดกาวหมาคงเบียดเจยบ๋องโซแปลว่าพี่เขาตัวสูงมากแต่เล่นบาสไม่เป็นแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนมีความหมายว่าน้องคนนี้ไปฮานอยมาหลายครั้งแต่ไม่รู้จักไอศครีมจางเตียนต่อมามาดูหมาแบบที่3ใช้ในประโยคขอร้องหรือบังคับเพื่อเชื่อมการกระทำ2การกระทำเข้าไว้ด้วยกันตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกน้องเอาพจนานุกรมในตู้มาอ่านสิจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายแปลว่าอะไรพี่เอารถยนต์ของพ่อไปขับสิต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าเหมยกับคำว่าวใช้ตอนไหนใช้เมื่อต้องการพูดถึงจำนวนเล็กๆน้อยๆมีความหมายว่า2 3หรือว่า a few ในภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นโตยแสหงี่เดยวายไงโตยแสหงี่เดยวายไงมีความหมายว่าฉันจะพักอยู่ที่นี่ 2-3 วันนั่นเองโตยก๋อเหมยเงยบ่านญาจางโตยก๋อเหมยเงยบ่านญาจางฉันมีเพื่อน 2-3 คนที่ญาจางญาจางคือชื่อเมืองที่เวียดนามต่อมาโตยฮอหวายถางหมาคงคอยโตยฮอหวายถางหมาคงคอยฉันไอมา 2-3 เดือนแต่ไม่หายเสียทีเรื่องต่อมามาดูการใช้คำว่าหลายคำว่าหลายมีความหมายว่าอีกครั้งอีกที again ก็ได้ใช้ได้3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือกริยาตามด้วยคำว่าหลายใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมซ้ำๆตัวอย่างเช่นโฮมกว่าจิเอ๋ยด๋าซิกแซกไหนซองยึงโฮมนายจิเอ๋ยหมวนซิกหลายอีกรอบโฮมกว่าจิเอ๋ยด๋าซิกแซกไหนซองยึงโฮมนายจิเอ๋ยหมวนซิกหลายมีความหมายว่าอย่างไรเมื่อวานนี้พี่เขาได้แปลหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วแต่วันนี้พี่เขาอยากแปลใหม่อีกครั้งนั่นเองนำหวายซาดิ่งโตยด๋าดีซูริกหมีนำนายซาดิ่งโตยหมวนดีหลายอีกครั้งนะฮะนำหวายซาดิ่งโตยด๋าดีซูริก

0: ở Mỹ. Năm nay gia đình tôi muốn đi lại. สังเกตคำว่าหลายแปลว่าอะไรปีที่แล้วครอบครัวฉันไปเที่ยวที่อเมริกาปีนี้ครอบครัวฉันอยากกลับไปอีกครั้งนั่นเองต่อมาหลายแบบที่สองคือหลายตามด้วยกริยาใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมหรือสิ่งอื่นซ้ำตัวอย่างเช่นต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีอีกรอบนะฮะต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีมีความหมายว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่เขาไปที่หอสมุดแห่งชาติมาสัปดาห์นี้พี่เขากลับไปอีกครั้งนั่นเองลูกไหนแม่เวือดีเจอเวยึงใบเสอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้โรยลูกไหนแม่เวือดีเจอเวยึงใบเสอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้โรยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อกี้นี้แม่เพิ่งกลับมาจากตลาดแต่ตอนนี้แม่กลับออกไปข้างนอกอีกครั้งกับพ่อแล้วมาดูหลายที่3คือการใช้โครงสร้างหลายตามด้วยคำกริยาและตามด้วยหลายอีกครั้งหนึ่งใช้พูดตอนไหนใช้พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำมากกว่า2ครั้งตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยดาแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายสังเกตมีหลาย2ตัวแองเอ๋ยดาแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายมีความหมายว่าพี่เขาดูหนังเรื่องนี้มาแล้ว2ครั้งตอนนี้พี่เขากลับไปดูอีกทีแสดงว่าเกิดขึ้นเกิน2ครั้งซ้ำไปซ้ำมาแอมเลียนดาดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเลินโอยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายอีกรอบแอมเลียนดาดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเลินโอยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายแปลว่าอะไรแปลว่าน้องเรียนไปดูหุ่นกระบอกน้ำมาแล้ว1ครั้งตอนนี้น้องเขาอยากกลับไปดูอีกครั้งนั่นเองต่อมามาดูการใช้คำว่าเซาหรือว่าเซาคีและเจือกคีคำว่าเซาหรือว่าเซาคีมีความหมายว่าหลังจากโดยคำว่าเซาจะวางข้างหน้าคำนามแต่ถ้าใช้คำว่าเซาคีจะต้องวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเซาจิเอ๋ยตดเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อยเซาจิเอ๋ยตดเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อยเกื่อยแปลว่าแต่งงานนะประโยคนี้จึงมีความหมายว่าหลังจากที่พี่เขาเรียนจบปริญญาโทพี่เขาจะแต่งงานเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาสังเกตเซาคีตามด้วยกริยาคือคำว่าอันหลังจากกินข้าวเสร็จฉันจะกลับบ้านต่อมามาดูคำว่าเจือกหรือว่าเจือกคีคำว่าเจือกหรือเจือกคีมีความหมายว่าก่อนโดยเจือกจะต้องวางข้างหน้าคำนามส่วนคำว่าเจือกคีจะวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเจือกหายถางหล่ำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามเจือกหายถางหล่ำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามก่อนที่จะมาทำงานที่ประเทศเวียดนาม2เดือนฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเวียดนามเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปต่างประเทศฉันต้องไปทำหนังสือเดินทางต่อมามาดูการใช้คำว่าโหยบ้างคำว่าโหยมีความหมายว่าช่วงใช้กับการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างเช่นโหยถังจินโตยเหวินดางหอกไดหอกโหยถังจินโตยเหวินดางหอกไดหอกมีความหมายว่าช่วงเดือนกันยายนฉันยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหย่าโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหย่ามีความหมายว่าช่วงเด็กๆฉันชอบดูการ์ตูนที่บ้านนั่นเองโหยโตยฮานอยโตยดาดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนโหยโตยฮานอยโตยดาดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนมีความหมายว่าช่วงฉันอยู่ที่ฮานอยฉันได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์2ครั้ง วันนี้ท่านผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกับรูปประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพบแพทย์แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมหมั่นฝึกฝนทบทวนและก็หาโอกาสไปใช้จริงที่เวียดนามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าซินกิงเจ้าตามเบียดว่าแห่นกับไหล
1: จีบีลำเศร้าอะตายมัดกว่า
2: จีกรรมเผยจ่องมัด
1: ก่อดาวเด้อคงอะ
2: ก่อดาวหมดจุด
1: แอมหนีล่ะจีเนนดีกับบักสีเบ่งเวียนแสโตเทินอะ
2: เบ่งเวียนก่อซาคง
1: ดีขวางเหมื่อยฟุตอะจีดีแย่แอมแสดีกุงจี
2: เวิงกรรมเอิญแอม
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เรามีเรื่องราวของการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติเวียดนามมาเล่าสู่กันฟังค่ะนั่นก็คือการแสดงหุ่นกระบอกน้ำเอ๊ะการแสดงที่ว่านี้จะเป็นยังไงเหมือนหุ่นกระบอกบ้านเราหรือเปล่าไปฟังจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าหุ่นกระบอกน้ำคืออะไรคะ
4: ครับเริ่มต้นที่ภาษาเวียดนามก่อนละกันนะฮะหุ่นกระบอกน้ำนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมัวสวยเนื้อ
3: หมัวสวยเนื้อ
4: ดีมากออกเสียงถูกต้องนะครับหุ่นกระบอกน้ำเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวเวียดนามนะฮะเกิดประมาณศตวรรษที่10นะฮะเกิดจากการที่คนเวียดนามทำนานะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมคราวนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงให้มีการแสดงการเล่นของชาวบ้านของคนทำนานะครับของเกษตรกรนะฮะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงของประเทศเวียดนามนะฮะจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นการแสดงประจำชาติของเวียดนามในปัจจุบันนี้
3: อ๋อคือเริ่มจากเป็นแบบพื้นบ้านที่ชาวบ้านคิดกันเอง
4: ครับแล้วก็มีวิวัฒนาการในการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย
3: ๆ
4: มีความซับซ้อนมีการแสดงที่หลากหลายมีเรื่องราวมากมายจนเกิดมาเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงหลักของชาวเวียดนามปัจจุบันที่ชาวต่างชาตินิยมไปชมดูนะฮะ
3: ครับค่ะอาจารย์คะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีวิธีการแสดงยังไงบ้างคะ
4: ครับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนะครับผู้แสดงหรือว่าผู้เชิดเนี่ยจะอยู่หลังฉากนะครับที่เป็นม่านมูลี่นะฮะซึ่งจะอยู่ในน้ำระดับเอวนะครับเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นนะฮะโดยใช้ไม้ไผ่ลำยาวซึ่งมีหุ่นเนี่ยติดอยู่ตรงปลายไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะมีการเชิดดึงเข้าดึงออกนะฮะโดยจะมีกลไกด้วยการบังคับมือเป็นหลักนะฮะซึ่งไอหุ่นนะครับที่ทำจากไม้ชำชาเนี่ยจะเบาแล้วก็พยุงน้ำหนักเมื่ออยู่ในน้ำได้นะฮะและการเชิดนะครับต้องไม่เห็นคนบังคับก็คืออยู่หลังฉากเราจะไม่เห็นคนที่เชิดอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะดูมีลีลามีเพลงประกอบในการเชิดด้วยนะครับก็ใช้เวลาการแสดงประมาณ1ชั่วโมง
3: 1ชั่วโมงใช่
4: ไห
3: มคะ
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าคือเรื่องราวที่นิยมนำมาเล่นแบบคนไทยจะมีเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาอะไรอย่างเงี้ยของเวียดนามมีไหมคะ
4: ของเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรนะฮะเกี่ยวกับการทำนานะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับจะมีการทำนาการจับปลานะฮะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายนะครับหรือว่าสัตว์ในตำนานเช่นมังกรก็จะมีมาแสดงด้วยนะครับยังมียังยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่หุ่นกระบอกน้ำทางลองอยู่ที่ฮานอยจะมีมังกรพ่นไฟด้วยนะครับก็จะมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็มีเพลงประกอบตลอดการแสดงครับ
3: ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้ยังนิยมกันอยู่ไหมคะแบบว่ายังมาเล่นกันแบบทั่วไปหรือเปล่าเอ่ย
4: การเล่นทั่วไปคงไม่เชิงนะฮะคงจะเป็นเหมือนบ้านเราการแสดงที่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มนะฮะแต่จะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติก็คือไม่ว่าใครที่ไปเวียดนามเนี่ยต้องไปดูหุ่นกระบอกน้ำถ้าไม่ไปดูถือว่าไปไม่ถึงอาจจะดูรอบเดียว2รอบก็แล้วแต่ก็ควรจะดูนะฮะเพราะเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมเวียดนามเลยแต่เพียงแต่ว่าเวลาดูอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาพูดภาษาเวียดนาม
3: ไม่มีซับไตเติ้ล
4: ไม่มีซับไตเติ้ลครับ
3: ค่ะอยากรู้ว่าถ้าเราอยากดูเราจะไปหาดูได้ที่ไหนคะอาจารย
4: ์เราก็ไปที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำทางลอง
3: ค่ะ
4: นะครับจะอยู่ด้านข้างเลยเหมือนที่ผมบอกนะฮะข้างทะเลสาบฮวนเกียมนะฮะค่าเข้าชมก็ตั้งแต่ 60,000 ดงจนถึง 100,000 ดง
3: ดูเหมือนแพงเลยค่ะอาจารย์
4: ดูเหมือนแพงจริงๆประมาณ90บาทถึง150บาทเท่านั้นเองนะครับต่อรอบแต่ต้องจองล่วงหน้านะฮะบางครั้งพอเราไปถึงตอนเช้าปุ๊บเราไปจองเลยตอนเย็นทั้งวันเต็มหมดแล้วต้องจองเป็นวันเลย
3: แสดงว่าทุกคนนี้ไปเพื่อไปดูจริง
4: ๆไปเพื่อไปดูนะฮะก็คือทัวร์จะลงพาไปดูทุกคนเลยจะได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำเวียดนามเป็นยังไงนอกจากนั้นหุ่นกระบอกน้ำนะครับก็ยังมีแสดงที่เมืองไทยด้วย
3: มีด้วยที่ไหนคะอาจารย
4: ์บางครั้งนำมาแสดงที่พัทยาก็มีที่ชลบุรี นะครับหรือว่ามีความร่วมมือก็คือไปแสดงทั่วโลกเลยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามให้กับชาวโลกได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่เป็นยังไงนะฮะถือว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่มีที่เดียวของโลกเลยนะฮะอยู่ที่ประเทศเวียดนาม
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคนไหนไปเวียดนามก็อย่าลืมไปหาดูนะคะไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมวันนี้ซินจ่าวเวียดนามนอกจากเรื่องราวของภาษาเวียดนามแล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำอีกด้วยคราวนี้ถ้ามีโอกาสไปเยือนเวียดนามก็อย่าลืมไปชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วล่ะค่ะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ ETVของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับ

0: ต้อนรับอาจารย์วอนแหยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คงเกาหลี

0: ่ไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสาระคิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
1: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
0: ีใช่ค่ะตัวอักษรแผ่นชนะค่ะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
1: เพดานเหงือกด้านบน
0: ใช่ค่ะ
1: ย
0: อใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วซาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆแล้วก็พื้นดินเป็น
1: ขีดล่างแบนๆ
0: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้ว
1: ก็เหมือนขีดตรงกลางอย่างนี
0: ้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสระภาษาเกาหลีค่ะ
1: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับอาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
0: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโยเจอิรอมุนวอนเฮยองอิมมิดาช่อมเบเกสนิดาชาลบุทักดิริมิดามันนาซอบังกับสมิดานี่ค่ะประโยค
1: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
0: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนๆก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนเพื่อนให้สนิทกันด้วยค่ะ
1: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะลักษณะนั้นนะฮ
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
0: ใช่ก็อันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจอิรมุนวอนเฮยองอิมมิดาวันเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วก็เจอิรเมื่อชื่อของดิฉันวันเฮยองวันเฮยองอิมมิดาอิมมิดาคือนะคะแล้วก็เจอิรเมื่อวันเฮยองอิมมิดาชื่อของดิฉันคือวันเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
1: ก็เป็นเจอิรเมื่อตูนวรชื่ออิมมิดา
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค
1: ่เปลี่ยน
0: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะบางครั้งก็เราพูดสั้นๆจอนึนวอนเฮยองอิมมิดาก็ใช้ได้ค่ะ
1: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหม
0: เหมือนกันว่าฉันชื่อวอนเฮยองค่ะจอนึนวอนเฮยองอิมมิดาอันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้เจอิรมุนวอนเฮยองอิมมิดา
1: เปลี่ยนเป็นจอนึน
0: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
1: ก็
0: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อไปใช้พุทธักตื่นนิดาใช้พุทธักตื่นนิดาคือว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
1: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
0: ใช้พุทธักตื่นนิดา
1: ชาลพูทักทูริมนีดา
0: อ๋อทูริมนีดา
1: ทูริมนีดา
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อชาลจะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
0: ใช่ค่ะ
1: ชาลพูทักทูริมนีดา
0: ทูริมนีดาอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังยังก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายามชาลพูทักทูริมนีดา
1: ชาลพูทักทีรุมนีดา
0: ใช่ก็ถูกต้องค่ะแกงนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วอันสุดท้ายก็มันนาซอพังกับสินีดา
1: อันนี้คุ้น
0: มันนาซอพังกับสินีดาคืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
1: ครับใช่ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับ
0: ใช่ใช้พุทักตีริมนีดาใช้พุทักตีริมนีดาใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็โขอะไรก็ใช้พุทักตีริมนีดาตัวเจอครั้งแรกใหอยากให้สนิทกับเขาก็แนะนำว่าชาลพุทธักตริมมิดาก็ใช้ได้หลายที่แต่ว่ามันนาซอบังกับสมิดาใช้ครั้งเดียวจะต้นที่จอครั้งแรกค่ะ
1: อ๋อถ้าเป็นมันนาซอพันกับสมิดาจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้นเหม
0: ือ
1: นยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยู
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
0: อ๋อชออึมเพเกสมิดานะคะอันนี้

0: สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีตอนที่จะครั้งแรกค่ะช่ออึ้มคือว่าครั้งแรก
1: คร
0: ับ เพบเกสมีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝักเนื้อด้วยกันเหมือนกันแต่
1: เป
0: ว
1: ็น
0: ่า
1: ฝักเนื้อฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดี้ที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องตอนที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
1: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพบเก็ตซึมนิดา
0: ค่ะเนื้อฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ว่าชาลบุทักตุริมิดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าช่อมเบเกสเนกาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out ฮันกูกอโรมาริโอ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูโกอ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้ววันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตอนที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: แล้วมันใช้ต่างกับเชอิรุมันยังไงครับอาจารย
1: ์เชอิรุมันชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้น
0: ๆ
1: 저는원혜영입니다ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหม
0: คร
1: ับผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตุนก็
0: 저는ตุนฮิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ไปได้เลยนะคร
1: ับ ได้เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้ว저는กับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึ่นเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าเจอเนิ่นเป็นคำศัพท์สุภาพกับอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้ดื้อนานึ่นแต่ว่ากับผมหรือว่าดิฉันคือชอนึนค่ะ
0: ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอนึนนะครับ
1: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
0: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึนทีหลังนะครับ
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ประโยคต่อไปเลยครับ
1: ค่ะแล้วฮังกุกซาลามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรก저는원혜영입니다แล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
0: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
1: ใช่ค่ะฮังกุกซาลามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซาลามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
0: ครับ
1: ก็เทกุกซาลามเยโย
0: แทกุกซารามีเยโย
1: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
0: แทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
1: แล้วซารามคือคนเกาหลีฮันกุกซาราม
0: ฮันกุกซาราม
1: คนไทยก
0: ็แทกุกซาราม
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: แล้วก็ต่อด้วยมีเยโย
1: เยโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามีเยโยเป็นคนไทย
0: ก็แทกุกซารามีเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารามคือใช่ค่ะจุงกุก
0: จุงกุก
1: ซารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงสูงหรือว่าต่ำไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จุงกุกก
0: ็
1: ได้ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
0: เวียดนาม
1: ก็เวียดนามซารามคนเวียดนาม
0: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
1: ค่ะ
0: นั่มเหมือนกันนะ
1: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
0: เป็นทั

0: ศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารัมญี่ปุ่นซารัมญี่ปุ่นซารัมคือว่าคนญี่ปุ่นค
0: ่
1: ะจุงกุกซารัมญี่ปุ่นซารัมฮังกุกซารัมเทกุกซารัมเวียดนามซารัม
0: ครับ
1: ใช้ได้เลย
0: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
1: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลีฮังกุกเอโซวัตซอยฮังกุกเอโซจากเกาหลีวัตซอยมาแล้วก็มาจากเกาหลีค่ะ
0: ครับฮันกูเกซอวาซอโย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเกาหลีฮันกูเกซอวาซอโยเช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือ
0: เทกู
1: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
0: เทกูเกซอวาซอโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอซอวาซอโยมาจากประเทศจีนจุงกูเกซอวัตซอยแล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็ซันเซงนิมเอเยอดิฉันเป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ต้องพูด
0: ไม่ต้องใช้ซ้ำ
1: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์선생님이에요ก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
0: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะครับ
1: อย่างเช่นคุณหมอก็ที่ฉันเป็นคุณหมออีซาเยโย
0: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอเยโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงล่ะครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์ซันเซงนิมเอเยโ
0: ยแ
1: ต่เป็นคุณหมออีซาเยโยอันนี้เอเยโยกับเยโยมีสองแบบใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้แล้วแต่แพนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้าซันเซงนิมนิมที่แพนชนะสุดท้ายคือนิมมีแพนชนะด้วยเอยซาที่สุดท้ายก็ซาราไม่มีแพนชนะค่ะถ้ามีแพนชนะเยโยถ้าไม่มีแพนชนะเยโย
0: โอ้คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะครับ
1: ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ไม่เกี่ยวนะครับอ
1: ย่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็เคียงชานะคะเคียงชามีตัวสะกด
0: คือ
1: สไตล์นั้นเคียงชาเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโย
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
1: พิธีกรคือซาเวจะนะคะซาเวจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ต
0: ั
1: วสะกดใช้เยโยซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
1: ก็ฉอนึนตูนเยโย
0: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับฉอนึนตูนเยโย
1: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
0: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
1: ฉอนึนฮักเซงเยโยฮักเซงคือนักเรียน
0: อุ้ยเหมือนภาษาจีนเลยฉอนึนฮักเซงเยโย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ลองไปนะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
1: ประโยคสุดท้ายคือว่าถ้าเมโตมันนาย
0: อถ้าเมโตมันนาย
1: อถ้าเมคือคราวหน้าโตคือว่าอีกครั้งนึงมันนายอคือพบกันถ้าเมโตมันนายอพบกันใหม่คราวหน้านะคะ
0: อ๋อถ้าเมโตมันนายอแล้วเจอกันใหม่นะเวลาจะแยกย้ายจากกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ทาวเมมันนายโอหรือโตมันนายโอก็ได้ค่ะ
0: โตมันนายโอก็ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้สั้นมากเลย
1: ใช่มากใช้ได้
0: แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงก
0: ็
1: ใช้ได้หมดค่ะ
0: ทาวเมโตมันนายโอหรือว่าโตมันนายโอก็ได้เลยนะครับ
1: ว
0: ันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮ

0: องครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: มไม่มีแม่อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อน
1: โอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN FOCUS ซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงสารคดีพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะซึ่งสารคดีนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นหลังจากประสบภัยธรรมชาติค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นค่ะหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มีอะไรทำให้ชาวญี่ปุ่นเปลี่ยนวิธีการคิดในการใช้ชีวิตความนึกคิดที่มีต่อความรักของเขาตอนนี้ไปในทิศทางไหนวันนี้เราไปดูกันดีกว่านะคะ

0: ำหรับวันนี้ถือได้ว่าเป็นตอนสรุปของซีรีส์อาเซียนโฟกัสคิซุนะเจแปนเลยนะคะเพราะฉะนั้นชื่อตอนวันนี้ขอใช้ชื่อว่าคิซุนะหลังภัยธรรมชาติค่ะตอนนี้ฮิโรซังขอพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นในเมืองโตเกียวกันก่อนนะคะตอนนี้คนญี่ปุ่นในเมืองที่กำลังโสดมีความต้องการที่จะแต่งงานมากขึ้นค่ะเอ๊ะหมายความว่ายังไงตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นนะเราไปดูโตเกียวกันดีกว่าค่ะหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอย่างโตเกียวมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือครอบครัวหรือว่าบ้านทุกบ้านนะคะจะต้องมีอุปกรณ์เอาไว้รับมือภัยธรรมชาติซื้อติดบ้านกันไว้ค่ะแล้วภายในเมืองเราก็จะเห็นผู้คนขี่จักรยานเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าในยามคับขันไม่มีแก๊สไม่มีไฟฟ้าเราเองจะต้องพึ่งเท้าของเรานี่แหละค่ะเพื่อที่จะพาเราอย่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้สำหรับสุภาพสตรีแทนที่จะใส่ส้นสูงเพื่อความสวยงามตอนนี้พวกเธอเปลี่ยนไปเป็นรองเท้าส้นเตี้ยเพื่อที่หากเกิดอะไรขึ้นพวกเธอจะได้สามารถหนีได้นั่นเองค่ะสำหรับสิ่งที่เห็นได้ชัดสำหรับนักธุรกิจก็คือปกติแล้วชาวญี่ปุ่นจะต้องใส่เนคไทกันทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเลือกที่จะไม่ใส่เนคไทแล้วค่ะแล้วตอนนี้คนในเมืองเองก็เริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะภัยธรรมชาติครั้งนี้ทำให้คนในเมืองรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแล้วก็ให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติค่ะแล้วที่สำคัญและน่าแปลกใจไปมากกว่านั้นก็คือหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มีผู้คนอยากจะแต่งงานมากขึ้นค่ะพอเดินไปในเมืองฮิโรซังของเราก็สังเกตเห็นค่ะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงานนั้นแปะไว้เต็มไปหมดเกิดอะไรขึ้นกันนะฮิโรซังของเราไม่อยู่เฉยค่ะมุ่งหน้าไปหาคำตอบทันที
1: มีหนังสือแบบนี้เนาะแจ้งฟรี
2: นี่ครับผมเมื่อกี้อันนี้เพิ่งได้จากสถานีรถไฟนะครับวันนี้อยู่ที่โตเกียวแล้วก็เขียนว่า Tokyo Wedding Collection นะครับผมตกใจมากฮะอันนั้นเสือนาขนาดนี้เขาแจ้งฟรีแล้วก็ดูข้างในนะครับภาพแบบนี้อันเดียวนี่แหละความสุขของผู้หญิงนะตรงนี้เขาเขียนว่ามันก็หลังจากประสบภัยธรรมชาตินะฮะคนญี่ปุ่นคนที่แต่งงานเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็แน่นอนคนที่ซื้อแหวนแต่งงานนะฮะยอดขายเยอะขึ้นนะฮะเขาเขียนแบบนี้นะฮะเห็นแต่อันเนี้ยร้านแต่งงานเชียวาเซโนโยกังคาเฟ่ลิงอะไรเนี้ยนะครับแพลทินัมโฟร์เอเวอร์ลับโอ้ครับโรแมนติกครับเนี่ยจริงหรือเปล่าว่าแต่งงานเยอะขึ้นแหวนแต่งงานนะฮะขายดีขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะลองเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะเข้าไปร้านแต่งงานร้านขายแหวนแต่งงานนะฮะเข้าไปครับนี่แหละครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับว่าเป็นยังไงนะครับถิ่นหรือเปล่าคาเฟ่ลิงเข้าไป
0: ตอนนี้ฮิโรซังของเราพาคุณผู้ชมมายังที่แห่งนี้ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องแหวนแต่งงานค่ะร้านนี้มีชื่อว่าคาเฟ่ลิงอยู่ในกินซ่าค
3: ่
0: ะ
3: โอ้เข้ามาที่นี่ไม่เหมาะกับผมเลยนะあのですね、はい、ちょっと新聞とかで読んだんですけれども、はい、その震災後に、はい、あの結婚指輪の売り上げが伸びてるって聞いたんですよ、はい、本当ですか？
4: そうですね、全体数が伸びてるのは間違いないと思います。
3: あ、そうですか、はい、やっぱりお客さんいらっしゃいますか？
4: そうですね、うちの方でもあの震災後ですね、断水であったりですとか、まあ、停電とかこうちょっとこう苦しい状況が、まあ、続く中で、まあ、お客様の方もですね、やっぱりこうお相手のことを心配して今後はあの守っていきたいという思いでご結婚を決められている方、あとはあの震災の時にですね、やっぱりこうなかなか連絡が取れなくて、やっぱりお互いがこう心配になって、でこれからやっぱり長くお付き合いする上で、やっぱりこういう時は近くにいたいということで、ご健康を決められた方がカフェリングにもご来店していただいてます。
3: あ、そうですか。
4: はい。やはりですね、その人と人との絆というのを大切にするというのは、本当に素敵なことだなと私たちも思っていまして、私たちはあのリングという形で そういったお二人の幸せに少しでもご協力できることを、まあ、誇らしく思い、まあ、ありがたくも思っております。
3: うーん、そうやって絆が深まったってことですね。
4: そうですね、はい。
0: หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนที่คบหากันอยู่นั้นเริ่มนึกถึงและก็ให้ความสำคัญถึงคนที่อยู่ข้างๆของเขาค่ะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาตัดสินใจขอแต่งงานเลยก็ว่าได้ค่ะ
2: จริงด้วยครับด้านจากประสบไปธรรมชาตินะครับสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับคำว่าคิจูนะนะครับสำคัญมากขึ้นครับ
5: ใช่ครับ

0: ในขณะนี้โยซาโคยโซรันมัสริหรือว่าเทศกาลโยซาโคยโซรันครั้งที่20กำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะซึ่งธีมหรือว่าคอนเซปต์ในปีนี้มีชื่อว่าเชื่อในคิซุนะแล้วจะเป็นเทศกาลครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมีความยาวนานถึง5วันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นก็คือกำลังใจนั่นเองค่ะ
1: ฮิโร่ครับผมตอนนี้อยู่ที่เมืองซัปโปโรฮอกไกโดนะครับเพราะว่าเมืองที่นี่นะครับมีช่วยฟื้นฟูนะครับจากผู้ประสบภัยมีกิจกรรมใหญ่นะครับที่นี่วันนี้ครับโอ้มีแบบไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับสวยนะ

0: ผู้ชมเห็นไหมคะตอนนี้ผู้คนกำลังสนุกสนานกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะแน่นอนว่าฮอกไกโดนั้นเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ถูกภัยธรรมชาติหรือว่าสึนามิคุกคามแต่อย่างไรบรรยากาศก็เลยอาจจะดูคลึกครื้นกว่าที่อื่นค่ะ
1: ผมเข้ามาแล้วกำลังจะบายบายนะฮะเริ่มแล้วฮะยังไม่เทศกาลยังไม่เริ่มฮะแต่เริ่มกินข้าวแล้วแต่นี่มีร้านเยอะแยะมากมายครับ

0: คงเห็นแล้วคงก็มีแฟนกับผู้สูงอายุร้านนี้ขายดีมากแล้วก็ทุกทีออกมาจากเมืองนะครับมีชื่อเมืองที่นี่ก็ซากิกาวะแล้วก็ที่นี่โอซาก้านะครับโอซาก้าซิตี้ขายแน่นอนครับทาโกยากิใช่ไหมใช่ทาโกยากิแหละโอซาก้าก็ทาโกยากิแหละคิวยาวมากนะครับวัยรุ่นก็มีผู้สูงอายุก็มีเอซาชิโชเมืองเอซาชินะฮะมาขายอะไรนะโอ้ขายดีขนาดนี้นะผมรู้นะผมรู้ว่าคนญี่ปุ่นชอบบาปูครับปูแล้วก็ฮอกไกโดเนี่ยคือมีชื่อผู้ก่อนผู้ยักษ์ผู้อะไรนะผู้ตาลาบะผู้ตาลาบะใช่ไม่ใช่ผู้ยักษ์ผู้ตาลาบะใหญ่มากอันนี้ซอสซุปเมื่อกี้เห็นไหมปูใหญ่มากอันนั้นคือแค่มีซอสซุปอ่ะนะปูใหญ่มากแล้วก็เนี้ยอิคุระดอนนะฮะข้าวหน้าขายซามอนประมาณเนี้ยแล้วก็ปู
1: どうもありがとうございました。
0: 絆を信じて中は絆 OK ララララ。
2: จุดเด็ดของงานโยซาโคยโซรันนั้นอยู่ที่จะมีทีมเต้นจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาร่วมประกวดกันค่ะและแน่นอนแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดก็จะเตรียมท่าเต้นเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมเซอร์ไพรส์มาอวดผู้คนค่ะ
3: น
2: ี่
3: นะครับกำลังจะซ้อมนะครับจะคงท็อป
0: ครับทีมใหญ่มาก全部で何人いるんですか100 โอ้มี100คนオタルですね。オタルのチーム。オタル消化が大学。頑張ってください。頑張って。うん。うっす。น่ารักดีครับน่ารักดี。で、กำลังจะเริ่มฝึกซ้อมนะฮะ。แต่กำลังแค่เริ่มฝึกซ้อมแต่เอาจริงจังมากเลยครับ。แล้วก็สนุกเต็มที่

0: พอดูไปหลายทีมแล้วสิ่งที่เรารู้สึกก็คือตอนนี้ทุกๆคนนั้นพยายามที่จะเชื่อมต่อและก็ผูกความสัมพันธ์ระหว่างคนเต้นและก็คนดูกันค่ะทำให้รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าภัยธรรมชาติหรือเปล่านะที่ทำให้คนเหล่านี้นั้นมารวมตัวกันในที่นี้เราถึงได้รู้สึกถึงสายใยความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงทีมเต้นอย่างเดียวรวมไปถึงคนดูด้วยค่ะ
1: เตือน
0: ถึงแม้ว่าพระอาทิตย์จะตกดินแล้วผู้คนก็ยังสนุกสนานกับเทศกาลอย่างไม่มีวันหยุดหย่อนค่ะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานและเพลิดเพลินกับความสุขที่มีอยู่ณตอนนี้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มักจะลืมให้ความสำคัญกับสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าเวลานะคะแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์หรือว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นตอนนั้นเองที่เราจะนึกถึงความสำคัญของคนรอบข้างหรือเวลาที่พวกเราได้เสียมันไปอาจจะเป็นเพราะว่าในใจ

นุษย์ทุกคนมักจะคิดว่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะเหมือนวันนี้ถ้าไม่ทำวันนี้เดี๋ยวทำพรุ่งนี้ก็ได้นั่นอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เรามักจะหมางเมินแล้วก็มองข้ามสิ่งสำคัญหลายๆอย่างไปแม้กระทั่งเวลาณวันนี้ที่เรามีอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้ค่ะและก็นี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้คำว่าคิสึนะมีความสำคัญมากขึ้นค่ะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นก็คือการฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองและสภาพจิตใจให้กลับมาอีกครั้งและดีกว่าเดิมค่ะ

本元気

สักวันหนึ่งช่วงชีวิตสุดท้ายของพวกเราต้องมาถึงหากรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตวันนี้คงจะออกกอดและพูดขอบคุณทุกคนแต่ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉะนั้นจงตั้งใจทำฝากบอกต่อกำไพขอบคุณฮิโร่

ครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีเลยครับโดยอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับยังกระจายอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยครับมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีตนนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับช่วงนี้ประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดู
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ

0: แปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
2: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะ

0: ี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟั่นเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละเอาละข้าจะตัดสินในที่ยังทำจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ตั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมย์รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมย์เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะจ้องทึบหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: ไปไงมาไงเนี่ย
1: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอาตงไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
0: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
1: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
0: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
1: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
0: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
1: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
3: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
0: อาตอมฉันขอโทษนะ
1: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
0: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
1: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
3: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
1: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
3: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
0: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV

0: ำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดรัฐทพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้แท้ทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนู

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดถูกนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าในเรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเลนะฮะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเลนะฮะอันนี้อะไรดาบาเลเห็นไหมคะเลเนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจัดไหนเบกาเลจากไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆ เราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเล

0: เหล้าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองอ้าวเวลาเราซื้อเขาเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเบเล่าเลนะคะดาเบเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบเล่าเลอัตเตเบเล่าเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบเล่าเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบเล่าเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลมิมิบอกว่าจะไปพม่าอ่ะมิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั้นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่แบบประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบเล่าเลดาเบเล่าเลอ้าวอันนี้ใครล่ะมีคนแบบแอบๆอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเบตูเลดาเบตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเล่เราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่ยันเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยากลับกันกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยังโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงบาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะฮะย่างโกงก็คือย่างกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุย่างโกตัวมาเลนะทำไมจะไปย่างกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่รุ่นเล่าจ้าจะเลย
2: กายังไปหนีโลบาสยา
1: ดาเน่ซาร่าโกเป็นนี่ปู่มาเลย
2: น้องเนยสูบีบาบี
1: ดีซาร่าโกประตูเน่ตัวเองเล่าตะเลย
2: ฮีเอ็ตมีตัวยาวแทนเล่าดาบา
1: ก้าวบีเลยเสียเศร้าหนีไหม
2: เขาแก่บาสยา

พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบททางไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจะแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมร

0: ในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้มิผิดนะคะการเรียนประโยคต่างๆของพม่า ก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยคปลอกแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเดจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะพี่ก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะพี่ป่าเดป่าเดก็คือจุดประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงพิปาเดจะมาสยาวงพิปาเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันแน่เพียงจะมาซีกูเช่าจีเมมันแน่เพียงจะมาซีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันZee ที่เป็นตัวคำนามนะฮะ Zee กูก็คือ to market นะฮะ Xiao Ji แปลว่าเดินดูนะฮะ Xiao Ji ก็คือตัวกริยา Xiao Ji เมก็คือสำหรับ

0: อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเฉาจีเมนะคะมันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเฉาจีเมเราก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสารนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยชน์คำสารเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันเนพยาซาเมเบวลาพีบามันเนพยาซาเมเบวลาพีบานะพรุ่งนี้มันเนพยานะคะซาเมเบวก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันเนพยาซาเมเบวลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาว่าจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะโอ้ดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรพวกนี้เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลู่ย่ามาลาจะมาดีมาไทยลู่ย่ามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลู่ย่ามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่งที่นี่จะได้ไหมคะลู่ย่ามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: สันดาเมงลาบา
2: เมงลาบาเสีย
1: ดีนี่เสียเชื่อไหมสีเวทว่าไหมเจ้าดูเจ้าตาเดียวจีทาแล้วเนาะ
2: เขาแก่บาเสียไปรอบเปลี่ยนลามาเลย
1: ดีเสน่ห์เปลี่ยนลามา
2: เส้นมาปูบานแน่เสียจะมาที่ทาเปบามาชิน
1: เดี๋ยวมาเลยเนาะ
2: เกษามาชีบาบู

0: พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาว

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

เรื่องราวรามายณะที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกลายเป็นนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นถูกสืบสานผ่านกาลเวลาโดยมีมนุษย์เป็นตัวแปรจนแตกแขนงเป็นสายใยความสัมพันธ์ยึดโยงอยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวในหลากมิติไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนที่อยู่ร่วมตลอดจนการปกครองที่มีกษัตริย์และรัฐเป็นผู้ค้ำจุนหนุนนำความสัมพันธ์เหล่านี้ก่อเกิดเป็นการสืบสารและส่งสารคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องราวรามายณะจากรุ่นสู่รุ่นจากรัฐสู่ประชาชนจากคนถึงคน

สืบสานและส่งสารนาฏกรรมรามายณะเรื่องราวของรามายณะที่ผันผ่านกาลเวลากลายมาเป็นยามะซะดอแห่งเมืองพญาปงกลายเป็นสายใยสารสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนสายใยที่ว่าไม่ได้มีอยู่เพียงระนาบเดียวแต่ยังยึดโยงไปในหลากมิติกลายเป็นสายใยความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นในบ้านโกซออูเป็นทั้งพ่อลูกและสามีส่วนนอกบ้านก็รับหน้าที่เป็นทั้งผู้แทนสำนักงานคณะละครยามะซะดอควบไปกับการสวมบทบาทนักแสดงในบทหย่าวันนะหรือยักษ์ทศกัณฐ์

พร้อมทำงานประจำหาเลี้ยงครอบครัวในธุรกิจรถตู้รับส่งประจำเมืองแต่ไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านชีวิตของโกซออูดูเหมือนจะไม่อาจแยกออกจากเรื่องราวของยามาซาดอได้

0: ံမျိုးဒါကြီးကိုပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး။နောက်မဖြစ်သင့်ဆုံးအရာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်တရာပြည့်နေတဲ့အချိန်အတွက်ဒီအောင်ဆက်ပြီးတည်တတ်သွားသေးတယ်။ရေကြောစော်ကဘလူးမြခု
1: หลายครั้งทางเดินชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบโอมิโอนเล่าให้ทีมงานฟังถึงความยากลำบากในการสืบสานงานแสดงเมื่อครั้งที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดแสดงประจำปีเขาต้องแบ่งเวลาจากการทำงานประจำในโรงสีแต่ดูเหมือนเวลาที่แบ่งมาจะไม่พอสำหรับงานใหญ่ความทุ่มเทเริ่มกัดกินเวลาของงานประจำจนเขาต้องออกจากงานชั่วคราวกว่าครึ่งปีและยังชีพด้วยการรับจ้างปั่นรถสามล้อเป็นรายได้ระหว่างนั้นถึงอย่างนั้นอุปสรรคที่ผู้อาวุโสในครอบครัวประสบมาก็ได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจของลูกหลานในเรื่องของความรับผิดชอบที่ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีช่วงเวลาแห่งการฝึกท่ารำคำร้องให้แก่ลูกหลานจึงสอดแทรกไปด้วยคำสอนที่สั่งสมจากคนรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องราวของอุปสรรคและความยากลำบากในการสืบสารนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นที่ถูกเล่าต่อกันมาตลอดจนปรัชญาคำสอนที่ฝังรากลึกอยู่ในเรื่องราวของรามายณะประสานกันกลายเป็นคัมภีร์แห่งชีวิต

0: ทิสุรากาตาหรือโซโลเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของเกาะชวานาฏกรรมรามายณะของที่นี่จึงถูกสืบสานในอีกรูปแบบหนึ่งความเป็นธุรกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ากลิ่นอายและจิตวิญญาณของวัฒนธรรมท้องถิ่นจะจางหายไปตามการเติบโตของเมืองตรงกันข้ามเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่กลายเป็นแรงผลักดันให้องค์ประกอบต่างๆในนาฏกรรมรามายณะขึ้นมามีบทบาทในเวทีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองโซโลเรื่องราวรามายณะที่นี่นิยมเล่นเป็นการแสดง2รูปแบบคือวาหยังกูลิตและวาหยังโอรังในตอนที่แล้วเราได้พบกับคนเบื้องหน้าอย่างเหล่านักแสดงบนเวทีไปแล้วการเดินทางครั้งนี้ทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนเบื้องหลังกันบ้างครับวาหยังกูลิตเป็นศิลปะการแสดงที่ใช้หุ่นหนังในการเล่าเรื่องเสน่ห์ของวาหยังกูลิตกระตุ้นความสนใจให้ฮาเรียนโตเข้าสู่วงการช่างทำหุ่นหนังมืออาชีพและเปิดเป็นกิจการทำหุ่นหนังด้วยประสบการณ์กว่าครึ่งชีวิตสำหรับฮาเรียนโตหุ่นหนังที่ทำขายเป็นอาชีพจึงมีทั้งมูลค่าและคุณค่าไปในเวลาเดียวกัน
1: Dia kan adiknya Jojo Muka, dia membela yang benar, ikut ke Ramayana, itu.
2: Jojo, nah, saat mana yang paling suka Ramayana-nya? Saat perang, atau saat cinta, atau saat apa?
1: Lah, ya kalau Ramayana-nya itu ya saat perang, itu umpamanya pas Jojo Muka.
2: Ya.
1: Kan sendiri? Wayang ada berapa versi?Versi Cirebon itu ada wayang sendiri, Jogja ada wayang sendiri, terus Bandung golek wayang golek itu ya, lah. Jogja ciri khasnya wayang lain, Solo udah berbeda, anu mana itu wayang Jombang itu ya lain, tapi bentuknya lain-lain. Tapi yang paling terkenal wayang itu semuanya.Anu itu ya Surakarta,
2: Kasi,
1: karena dalang paling terkenal kan Solo, ya Solo Raya. Ya, dalang ya, dan harga jualnya juga.
0: ส่วนในวาหยังโอรังนักแสดงจะไม่สามารถสวมบทบาทของตัวละครอย่างสมบูรณ์แบบได้เลยหากปราศจากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเพราะสิ่งเหล่านี้ใช้บ่งบอกพื้นเพและสถานะของตัวละครร้านช่างฝีมื

0: ฮาดิซูกิโมเป็นร้านขายเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงวาหยังโอรังนักแสดงคนไหนจะขึ้นแสดงเพียงมาที่นี่ที่เดียวก็สามารถจับจ่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับได้ครบชุดโดยสินค้าในร้านนี้ผลิตโดยช่างฝีมือในละแวกบ้าน
1: Ini adalah bisnis keluarga home industry dari bapak dulu mencari ilmu di tempatnya Pak Le itu tahun 1977. Dari tahun 1977 ikut Pak Le, kemudian berdiri sendiri tahun 1989. Kebetulan kita pemasaran, kita penjualan sudah di Klewer, dari Klewer, pasar Solo, kemudian di Jogja, pasar Meringharjo, kemudian kita ke luar kota, luar Jawa, dan kemarin sempat ke luar negeri. Salah satunya Amerika, Jepang, kemudian Malaysia, Paris.
0: อีกฝากหนึ่งของเมืองโซโลเป็นที่ตั้งโรงงานปาลูกองโซสถานที่ผลิตกองอาเก่งหรือคล้องขนาดใหญ่มองจากด้านนอกโรงงานนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นบ้านทั่วไปแต่เมื่อเดินเข้ามาด้านหลังของตัวบ้านก็จะพบกับห้องที่เป็นโรงงานซ่อนอยู่ด้านในหลบเลี่ยงสายตาของผู้มาเยือนกองอาเก่งนี้จะถูกใช้บรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของวงกาเมลันอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของการแสดงวาหยังกูหลิดและวาหยังโอรังวงกาเมลันได้รับยกย่องว่าเป็นดนตรีแห่งโชวาและชาติอินโดนีเซียโดยเกาะโชวาถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องสำริดและโลหะต่างๆที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงงานปาลูกองโซเป็นโรงงานหนึ่งที่ผู้คนจากหลากท้องถิ่นในอินโดนีเซียและต่างประเทศเลือกสั่งทำกองอาเก่งไปใช้งานเพราะขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและการบริการการทำกองอาเก่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยประสบการณ์และองค์ความรู้จากการลงมือทำความรู้เพียงทฤษฎีไม่สามารถขึ้นรูปกองอาเก่งให้เป็นกองอาเก่งได
2: ้ tidak saya bukan keturunan pokoknya jadi kita kerja di tempat gamelan gitu aja lama-lama kita bisa dan banyak kenalanTerus kita dapat.
3: Ya sebelum bapak bangun pabrik ini, bapak kerja di luar itu berapa lama?
2: Sekitar 20-an tahun.
3: 20-an tahun. Kau pramandi sih.
2: Jadi kita sudah kerja 20-an tahun. Tahun 1995 saya mandiri sendiri. Sampai sekarang.
3: Sudah berapa lama?
2: Ya dari tahun 95 itu sampai sekarang berapa itu sudah hampir 5, 2 bulan, 3 tahun.
3: Bapak rasanya gimana kerjaan bikin pegelang ini? Gembira atau gimana?
2: Ya ada gembiranya. Kita kan penghidupan saya dari gamelan bikin pengrajin ini. Kalau nggak ada pesanan juga susah. Cuma ini...cari generasi penerusnya yang bikin di belakang itu sulit untuk tenaga supaya belajar bikin gamelan itu sulit sekali.
0: สำหรับเมืองโซโลความสมบูรณ์แบบของนาฏกรรมรามายณะเกิดขึ้นได้โดยรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆจากหลากแวดวงเกื้อหนุนกันและกันผู้คนแห่งเมืองจึงกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยสายใยแห่งนาฏกรรมที่ประเทศไทยรามายณะจากอินเดียถูกนำมาต่อยอดจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่ที่เรียกว่ารามเกียรติ์วัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนระหว่างรามายณะและกษัตริย์ไทยในฐานะของพระรามอวตารทำให้เกิดการแสดงเทิดพระเกียรติอันเป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงแม้จะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตาม

ภาพสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงรูปแบบตลอดจนวิธีการแสดงและเรื่องราวที่ใช้นำมาแสดงอย่างรามเกียรติ์อยู่เช่นเดิม

0: ลีลาแผลงฤทธิ์ลิงโลดของตัวลิงและท่วงท่าการต่อสู้อันขึงขังของตัวยักษ์บนดนตรีหน้าพาดเพลงเชิดคือฉากหนึ่งของการแสดงโขนที่สะกดสายตาเด็กชายได้ตั้งแต่แรกเห็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ที่ได้รับการปลูกฝังจากผู้เป็นลุงและความฝันในการเป็นครูโขนทำให้อธิรักษ์รักและหลงไหลในศิลปะแขนงนี้จนตัดสินใจขอที่บ้านมาสมัครเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
1: ์ไปเห็นคณะหนึ่งครับเขาไปเล่นโขนงานวัดก็เห็นว่ามันสนุกดีก็มีตีลังกาอะไรพวกนี้ครับมีลบกันก็เห็นว่ามันสนุกดีก็เลยอยากจะลองเล่นมั่งอยากรู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแล้วพอลุงเริ่มเล่าให้ฟังเขาบอกว่าให้สืบสานวัฒนธรรมไทยผมก็สนใจอยากเรียนโขนเลยมาเรียนที่นี่เขาสอนให้เป็นครูโดยตรงอ่ะผมก็เลยอยากจะเป็นครูเพราะว่าอาผมก็จบจากที่นี่ไปเหมือนกันก็เป็นครูผมก็อยากทำตามอาเห็นว่าอาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ผมก็เลยทำให้ถึงที่สุดครับก็อีกยาวไกลครับแค่นี้ยังเป็นก้าวเล็กๆอยู่
0: สำหรับอธิรักษ์และเพื่อนนักเรียนโขนการฝึกฝนท่วงท่าขั้นพื้นฐานคือสิ่งสำคัญของการเรียนในระดับเริ่มต้นในแต่ละวันพวกเขาจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักจนจดจำท่าทางและบุคลิกของตัวละครได้อย่างแม่นยำแม้จะมีความเหนื่อยล้าไปบ้างแต่ความรักที่มีให้กับโขนก็เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านความยากลำบากและอุปสรรคเหล่านั้นมาได้
1: ผมคิดว่าจะเลิกอยู่หนึ่งครั้งคือมันเจ็บมากอะผมคิดว่ามันไม่ไหวแล้วอะก็ทำตามที่อาบอกเลยดูเพื่อนผมต้องคิดในใจว่าทำไมเราทำไม่ได้สู้ก็สู้ไปนั่งร้องไห้คนเดียวในห้องครั้งหนึ่งครับแล้วผมก็ไม่ร้องไห้เลยจากตอนแรกทำไม่ได้ตอนนี้ก็ทำได้แล้ว
2: ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยไหม
1: ครับ
2: มันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
1: ก็รู้สึกมีเพื่อนรู้สึกสนุกครับแล้วก็ยิ่งมีเพื่อนก็ยิ่งสนุกยิ่งมีเพื่อนแบบอยู่ด้วยแบบทำท่าออกท่าไปด้วยกันไปด้วยกันเนี่ยก็สนุกดี
3: การยากของโขนของผมรู้สึกว่าคือการถีบเหลี่ยมอย่างเมื่อเช้านี้ถ่ายทอดไปแล้วที่ผมถีบเองนั่นอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องสุดๆของลูกผู้ชายอ่ะมันเจ็บมากแต่พอผ่านตรงนั้นไม่ได้อ่ะมันผ่านคือการสอนโขนเนี่ยการเรียนเหนื่อยนะต้องอดทนเรียนโขนต้องอดทนท่องไว้ในใจอย่างเดียวเด็กจะมีภาวะความเป็นเด็กความมีเพื่อนการเล่นเกมเล่นคอมแต่เขาจะมีกิมมิคที่ว่าเขามาชอบในความเป็นโขนเป็นศิลปะถ้าเด็กไม่รักผมบอกเลยนะไม่เกินม.3 ม.1 เผลอๆเทอมหนึ่งเนี่ยเขาออกเองอัตโนมัติเพราะว่าการบางคนเนี่ยเขาได้ไปเรียนได้สัมผัสความเป็นโขนก็คือไปเรียนที่สถาบันต่างๆที่มีงานในการสอนภายนอกวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้เป็นโขนแล้วนะแต่พอมาเรียนที่นี่ครับที่นี่คือที่ให้คุณสืบสานอนุรักษ์และถ่ายทอดมันจะแตกต่างกันแน่นอนคือคุณจะต้องเรียนหนักเรียนจำและคุณต้องสอนคนได้คุณไม่จำเป็นต้องนำสวยหรอกครับคุณไม่จำเป็นต้องได้ออกงานเยอะหรอกครับแต่คุณสอนคนได้นี่โอเคแล้วสอนยังไงให้เขาเป็นไปสอนตามที่ต่างๆได้แต่พอถึงเวลาตัวคุณเรียนคุณก็ต้องเรียนหนักต้องจำแม่นๆจำไม่ได้จดมันถึงว่าเรียนนี้เนี่ยต่างเข้มข้นหมด
0: ที่ปลายทางความฝันของอธิรักษ์บนเส้นทางการเป็นครูโขนประสบการณ์คือสิ่งที่เขาต้องสั่งสมและการขึ้นแสดงบนเวทีก็เป็นด่านหนึ่งที่อธิรักษ์จำเป็นต้องผ่านไปให้ได้แต่การเป็นนักแสดงโขนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดศิลปินของสำนักการสังคีตเล่าให้ทีมงานฟังว่าถึงความยากลำบากที่พวกเขา

ใช้เวลานานร่วม10ปีในการฝึกฝนร่างกายและทำความเข้าใจกับบุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละครในรามเกียรติ์ก่อนที่จะมารับบทเป็นลิงยักษ์หรือตัวละครเอกอย่างพระรามสำหรับคนโขนแล้วท่วงท่าและบทบาทการแสดงคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้โขนน่าดูท่าไร่รำที่ชดช้อยทว่าก็หนักแน่นเหล่านี้เป็นท่วงท่าชั้นสูงที่เหล่าคนโขนสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยดังนั้นท่วงท่าของโขนเมื่อ400ปีก่อนเป็นอย่างไรท่วงท่าการไร่รำของโขนในวันนี้ก็ถูกถ่ายทอดต่อกันมาเช่นนั้นการคัดเลือกตัวแสดงก็เช่นกันผู้แสดงโขนจำเป็นต้องผ่านการคัดเลือกที่ถูกจัดขึ้นอย่างเข้มข้นเพื่อเฟ้นหานักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทนั้นมากที่สุดซึ่งอาจจะมี1หรือ2คนต่อ1บทบาทก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตอนที่นำมาใช้แสดงเป็นเวลากว่า200ปีแล้วที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรได้ดำเนินภารกิจการสืบสานการแสดงโขนในเมืองไทยความวุ่นวายและการสั่งการในแต่ละขั้นตอนที่ทุกฝ่ายต่างขมักขม้นเตรียมการก่อนการแสดงจริงจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้คนจากหลายภาคส่วนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ร่วมกันรังสรรค์องค์ประกอบต่างๆจนกลายเป็นการแสดงโขนอันตรการตาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแม้ว่าโขนจะไม่ได้รับความนิยมมากเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาก็ยังคงดำเนินภารกิจสืบสารและเผยแพร่นาฏกรรมแขนงนี้ต่อไปเพียงเพื่อหวังให้นาฏกรรมประจำชาติอย่างโขนยังคงอยู่คู่เมืองไทยเช่นเดียวกับในเมียนมาและเมืองโซโลในอินโดนีเซียที่กลุ่มคนเล็กๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้นาฏกรรมรามายณะยังคงอยู่คู่กับชาวท้องถิ่นในวันที่นาฏกรรมรามายณะได้ถูกบดบังโดยการบันเทิงรูปแบบต่างๆของคนยุคนี้ทว่าคนกลุ่มหนึ่งกลับรู้สึกว่านาฏกรรมเหล่านี้มีความงามที่มาจากความประณีตและจิตวิญญาณของผู้แสดงอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของอุตสาคเนที่คู่ควรต่อการศึกษาและไม่ควรจะเสื่อมสลายหายไปตามกาลเวลา

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary。
1: ถ้าให้คุณเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณระหว่างครอบครัวคนรักเพื่อนฝูงการงานและสุขภาพคุณจะเลือกอะไรเป็นอันดับแรกครับ
2: ครอบครัวแล้วกันค่ะเพราะว่าครอบครัวมันเป็นรากฐานของทุกอย่างในชีวิตอะค่ะ
3: แล้วสิ่งสุดท้ายอะ
2: สิ่งสุดท้ายการงาน
4: ครอบครัวมาก่อน
3: เพราะอะไรอะคะ
4: เพราะผมรักครอบครัวมากกว่าครับตัวเองกับครอบครัวเลือกครอบครัวมากกว่า
3: อะไรจะมาจับแรกคะ
2: สุขภาพค่ะ
3: แล้วเลือกดูแลสุขภาพด้วยวิธีไหนที่ไม่ออกกำลังกาย
2: ต่างคนตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องรีบออกไปทำงานเวลาที่จะไปปั่นจักรยานมันก็คงน้อยลงก็เลือกแบบถ้าให้ออกกำลังกายก็เอาแบบเดินดีกว่า
1: ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ล้วนแล้วแต่สำคัญทั้งสิ้นแต่สำหรับสุขภาพที่หลายคนกลับมองข้ามวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับคนคนหนึ่งที่กว่าจะรู้ว่าสุขภาพที่ดีสำคัญขนาดไหนก็เกือบจะสายเกินไปแล้วครับ

0: ดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับไม่ใช่ว่าเฮียฮอนี่คนไหนครับ
2: คร
0: ับ อ๋อคนนี้นี่เองนะครับ
3: เฮียครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เฮียครับผมอ่านในเจอในเน็ตนะครับได้ยินเรื่องราวของเฮียมามากเลยครับวันนี้เนี่ยโอ้โหนี่เตรียมตัวกันจะไปไหนกันครับ
2: จะไปเที่ยววัดศรีสาทองครับ
0: ถ้างั้นผมขออนุญาตไปทุกคนได้ไหมครับ
2: เชิญเลยปั่นไหวหรือเปล่า
0: จะพยายามเต็มที่นะครับ
2: เนี่ยมีเดี๋ยวมีสาวๆมาหลับข้างไม่เป็นไรมีกำลัง
0: แหมคนอายุ60กว่ามาท้าอย่างงี้นี่ไม่สู้ไม่ได้แล้วครับ
2: นั่นแหละ
0: ถ้างั้นขออนุญาตไปทุกคนนะครับ
2: ก็ได้ครับ
0: ครับผม

0: ในกลุ่มใหญ่ๆที่มาป่าในวันนี้อยู่ประมาณสัก60-70คนจะเป็นโรคซะเป็นโรคซะ 60% แต่ป่าแล้วหายหมดนะตรงนี้เดี๋ยวนี้แข็งแรงครับไปไกลๆผมประจำนี่ก็หายแล้วเนี่ยเพื่อนผมอยู่บางขโมยแถว
1: อ๋อก่อนหน้านี้เป็นอะไรฮะ
0: นี่เขาจะเป็นโรคเครียดโรคเครียดต้องมาป่าในยาถึงจะหายไม่เกณฑ์
1: กี่ปีนะฮะตอนนี้ตั้งแต่เริ่มปั่นจริงจัง
0: มันอยู่ประมาณสัก16ปี
1: นี่คือปั่นมา16ปีแล้ว
0: จริงจังนะจริงจังนี่ผมมาปั่นแค่5ปีเองตอนก็5กิโลตอนปั่นใหม่ๆนะ5กิโล3กิโลขึ้นรถแล้วก็นั่งมองพวก
1: ครับผม
0: นั่งมองพวกปั่นไปข้างหน้าอย่างเงี้ย
1: คือง่ายคือเอาจริงเอาจังเนี่ยคือ5ปีเอง
0: 5ปีเองฮะคือตอนผมก็มาเป็นประธาน
1: อ๋อก็คือสามารถแบบว่าไปเหนือล่องใต้ขึ้นไปเชียงใหม่อะไรสบายเลยตอนนี
0: ้นครพนมเชียงใหม่ก็อยู่ประมาณ800กว่ากิโลก็จากภูเก็ตปั่นไปรังกะวีก็พันกว่ากิโล
1: เห็นได้ข่าวว่ามีการรวมตัวกันเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์การใช้จักรยาน
0: ด้วยนะแล้วก็รณรงค์การใช้จักรยานนี่มีทุกอาทิตย์ก็คือก่อนจะออกรอบนี่ผมจะต้องวนรอบตลาดหลังเคารพธงชาตินะฮะเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ตามข้างทางเนี่ยเขาเห็นว่าจักรยานนี่ไปไหนก็สนุกสนานไม่ใช่ว่าเป็นหน้ารังเกียจแล้วก็ไม่ได้ไปกีดขวางทางจราจรเขานะฮะอีกหน่อยเขาก็จะซื้อจักรยานมาปั่นกันเองก็วันนี้ปัจจุบันนี่ก็เห็นทันตาเยอะเลยจะมีนักปั่นอิสระนักปั่นเป็นกลุ่มเหมือนคุณวานอนที่ข้างหน้าที่มีธงชาติไทยเนี่ยเขาจะเป็นนักปั่นอิสระเขาจะไปเขาคนเดียวทั่วประเทศเขาพูดได้เลยฟังไม่ได
1: ้แล้วสื่อสารไงฮะอ่านปากเอา
0: ใช้เขียนนะผมต้องเขียนให้เขาแล้วเขาก็พูดมาวานอนเขาชื่อวานอนชื่อนิกเนมเขาเนี่ยเขาจะเดินทางไกลตลอดเขาจะมีแป้มีที่นอนมีอะไรพร้อมหมด
2: จากเยื่อสมองอักเสบแล้วเชื้อทำลายประสาทหูชั้นนอกชั้นนอกชั้นในชั้นกลางจนหมดมันทำให้กล้ามทุกตัวผมเสียสมองผมมีเสียงดังนะครับแล้ววันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ามาปั่นจักรยานเถอะแล้วจะทำให้กล้ามทรงตัวดีขึ้นแล้วตั้งแต่วันนั้นผมไปซื้อรถที่โรตัสเพราะการทุกตัวเสียกว่าจะขึ้นจักรยานได้เกือบชั่วโมงล้มแล้วล้มอีกเท้าขึ้นมาร่างกายผมเจ็บแต่ผมก็ปั่นซ้ำจนทุกวันนี้ผมสามารถที่จะปั่นทางไกลด้วยคนเดียวการทรงตัวของผมนั้นถ้าอยู่พื้นราบไม่ดีครับเพราะว่าเดินเซแต่เมื่อผมขึ้นรถจักรยานผมไวอย่างกะลิงล้ม
3: อีกหนึ่งคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่เจ็บป่วยมีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆก็คือแลนซ์อาร์มสตรองนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาจากนักกีฬาอนาคตไกลที่กำลังกวาดชัยชนะจากการแข่งขันรายการต่างๆสำคัญในระดับนานาชาติแต่แล้วชีวิตนักกีฬาก็เป็นอันต้องยุติเพราะมะเร็งแทบไม่มีใครเชื่อเลยนะครับว่าเขาจะเอาชนะโรคร้ายและกลับมายิ่งใหญ่ในสนามแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่งด้วยการคว้าแชมป์การแข่งขันตูร์เดอฟองเจ็ดสมัยติดต่อกันจากนั้นเขาได้ริเริ่มการออกสายรัดข้อมือหรือว่า wristband ที่สลักคำว่า live strong ซึ่งหมายความว่ามีชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

0: เฮียนี่ครับมาเริ่มปั่นจักรยานได้ไงครับ
1: ก็ตอนช่วงที่ผมเป็นโรคนะ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยลองหันมาปั่นจักรยานเคยถามหมอเหมือนกันว่าเรามาปั่นจักรยานไกลได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไม่ให้ปั่นเพราะว่าเราเปลี่ยนสายมาแต่ผมก็ฝืนก็คือลองทดลองนะฮะถ้าไม่ไหวก็กะว่าหยุดแต่ที่ว่ายิ่งปั่นยิ่งดียิ่งปั่นยิ่งดีก็เลยทำมาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้ผมลืมไปแล้วว่าผมปั่นมากี่ปีแล้วนะ

0: ตอนนี้เราก็ถึงแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วจากนั้นผมปั่นมาที่นี่ก็18กิโล
0: 18กิโลนะครับ
1: นี่คือวัดศรีสะทองครับที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยก็ว่าได้ในทั่วโลกเลยนะ
0: โอ้
1: พระราหูอมจันทร์
0: โอ้แต่ว่าดูเฮียนี่ดูไม่เหนื่อยเลยนะครับ
1: 18กิโลนี่ยังสบาย
0: โอ้โหดูแบบว่าไม่เหมือนคนเป็นโรคลุมเร้าอายุ62ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหดูไม่เหมือนเลย
1: ได้ยินข้างหลังไหมร้อยโล
0: ร้อยโลเออผม
1: แต่ร้อยโลจะเริ่มเหนื่อยนิด
0: ผมได้ข่าวว่าเฮียมีฉายาด้วย
1: ใช่ครับ
0: เฮียฮ้อ
1: คร
0: ับ อันนี้นี่คือได้มาจากอะไรครับ
1: ก็ได้มาจากครั้งแรกที่ผมปั่นไปเชียงใหม
0: ่ครับผม
1: มันไม่ใช่ร้อยโลครับมัน200โลเลยก็วันแรกไปจากนั่นผมไปใช้หน้าก็200โลเสร็จแล้วครับ
0: นาพูดถึงโรคต่างๆดีกว่านะครับว่าอย่างบอกว่าเฮียมีปัญหาเรื่องด้านสุขภาพต่าง
1: ๆ
0: มีโรคอะไรมั่งครับตอนนั้น
1: ก็มีโรคไตวายเรื้อรังนะฮะครั้งแรกแล้วก็พอกเลือดอยู่ประมาณสัก3ปีก็เป็นผลต่อเนื่องมาถึงต้องโดนตัดม้ามทิ้งคือม้ามโตด้วยก
0: ็
1: ช่วงพอกเลือดนั่นน่ะร่างกายมัน
0: ตัดม้ามทิ้ง
1: ไปเลย
0: เปลี่ยนไป
1: ครับแล้วก็มาเป็นด้วยมะเร็งต่อมเหลือง
0: มะเร็งต่อมเหลือง
1: ครับมะเร็งต่อมลูกหมาก
0: โอ้โห
1: นะแล้วก็วัณโรคในปอด
0: ครับ
1: หัวใจโตลิ้นหัวใจมีปัญหา
0: ครับนี่ไล่มาผมเริ่ม
1: ไล่จนผมจำไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: เริ่มจดไม่พอแล้วนะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดนี้ประมาณ18โรคใช่ไหมฮะ
1: 18โรคแล้วตอนน
0: ี้18โรคแล้วก็ฝ่าฟันมาได้จนถึงทุกวันนี้สุขภาพเป็นไงครับ
1: แข็งแรงแล้วครับผมสบายยังอยู่ได้อีกหลาย
0: ฟิตปังเลย
1: ครับนี่
0: คนเดียวมั่งดีกว่า
1: อายุ70กว่า72แล้ว
0: 72แล้วนะครับ
1: นี่ปั่นมาเชียงใหม่ผมนะ200ปีเอ้ย200กิโล
0: โอ้โหนี่ผมรู้เรียกคุณปู่แล้วหรือเปล่าครับ
1: แล้วมีเพื่อน
2: คน80ไปแล
1: ้
2: ว
1: ก็สิ้นครับ
3: ก็สิ้นครับก็สิ้นไปแล้วหน่อย
1: นี่รวม80แล้วหน้าตายังหนุ่ม
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: โอ้โหอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้
4: 75ครับผม
0: โอ้โหผมมึนเลยครับอายุรวมกันตอนนี้นี่ทับเป็นพันแล้วครับ
1: หลายพันครับ
0: ปั่นมากี่ปีครับ
4: ปั่นมา10
5: 20ปี
4: 15
0: 15ปีแล้วใช่มั้ยฮะ
4: วิ่งมา10ปี
0: อ๋อแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปั่นจักรยาน
4: ผมเนี่ยนะน็อกไปเลยนะล้มไปแล้วผมยังฟื้นขึ้นมาได้แล้วผมไม่โทรศัพท์เรียกลูกมารับไปโรงพยาบาลได
0: ้โอ้โห
4: แล้วก็พาศีรษะ
0: ครับผม
4: เจาะมาเมื่อเดือนกันยา
0: 75แล้วเดินเหินนี่แบบทุกอย่างนี่ฟิตปังเลย
4: นี่ครับผม
0: แหมให้ชวนมาปั่นจักรยานดีกว่าครับสำหรับใครแบบท่านผู้ชมทางบ้านครับ
4: ขอให้ออกกำลังกายนะมันเป็นยาที่หาไม่ได้หมอช่วยเราไม่ได้หรอกครับ
0: เราต้อง
4: ช่วยตัวเอง
0: ใช่ครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมครับยิ่งดูแลตั้งแต่เนิ่นๆยิ่งดี
6: ครับการออกกำลังกายด้วยจักรยานจัดอยู่ใน3อันดับต้นๆของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ให้ประโยชน์สูงสุดรองจากการวิ่งแล้วก็การว่ายน้ำประโยชน์ของการขี่จักรยานคือการเผาผลาญการใช้พลังงานให้ลดอัตราการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดป้องกันภาวะเส้นเลือดตีบตันการขี่จักรยานต่อเนื่องมีผลให้หัวใจแข็งแรงกล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดีขึ้นการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นระบบการหายใจก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลองดูนะครับไม่โง่
0: ก่อนหน้านี้ครับก่อนที่หน้าที่จะมาหันมาปั่นจักรยานนะครับใช้ชีวิตแบบไหนครับรูปแบบการใช้ชีวิต
1: เซฟเฮ
0: ้ฮะเซฟเฮ้เลยเหรอครับ
1: เล่นกินเหล้าดูบุหรี่เที่ยวนะเล่นการพนันครบ
0: โอ้โห
1: หนักลองไปอยู่กัน2วัน2คืนสวัสดิ์เองเคยไปจับผมที่นั่นสวัสดิ
0: ์จริงป่ะครับ
1: ครับ
0: เคยไปจับเลย
1: ทีนี้เป็นเพื่อนกันละเพราะมาปั่นจักรยาน
0: ชีวิตเปลี่ยนไปเลยหลังจากที่จะมาดูแลสุขภาพมาปั่นจักรยาน
1: ครับตอนนี้เลิกทุกอย่าง
0: ใช่มั้ยฮะงานอดิเรกคืออะไรครับตอนนี
1: ้ก็คือปั่นจักรยานเงี้ยฮะ
0: แล้วงานหลักอ่ะครับ
1: งานหลักก็ปั่นจักรยานเพราะว่าวันนี้ธุรกิจการงานที่บ้านลูกหลานทำได้หมดแล้ว
0: ครับ
1: ก็สบายกันเป็นคนว่างงาน
0: หลังจากผ่าตัดเปลี่ยนไตครับผม
1: ก็เคยถามคุณหมอว่าคุณหมอครับถ้าเปลี่ยนไตเนี่ยจะอยู่ได้ถึงนานที่สุดเท่าไหร่ก็5ปีนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะปี2ปีก็ไปแล้วติดเชื้อติดเชื้อบางที
7: เพื่อนเดียวกันที่ไปผ่าตัดไตหมดแล้ว
1: 3ปีกว่าคน
8: ตายไป10กว่าปีแล้ว
0: อันนี้เรื่องจริงเหรอฮะ
1: จริงจริงครับไม่พูดเล่นนะครับ
7: ตายหมดแล้ว
1: ซึ่งบางครั้งนี่ก็น็อกคือหมอเขาเรียกว่าสาแพทย์ว่าหัวใจคือนั่นแหละก็คือตายไปแล้วตอนปั๊มขึ้นมาถึง3ครั้ง
0: นี่คือเฮียเคยโดนปั๊มหัวใจ3
1: ครั้ง
0: แต่ก็ฝาก
1: แล้วก็หมอก็จะสั่งที่บ้านทักทุกครั้งเลยว่าไปเตรียมเสื้อผ้าได้ครับรอดยากเพราะมันไม่มีลมหายใจแล้วตอนช่วงนั้นนะ
0: ทุกวันนี้ก็

0: คือไม่ต้องละ
1: ไม่ต้องละ
2: ตอนที่ร่างกายยังดีอยู่นี่60กว่ากิโลนะคะ65พอช่วงที่เป็นไตเนี่ยเหลือ30กว่ากิโลเองอะคือช่วงตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าคืออย่างไรก็แล้วแต่พอหลังจากที่เฮียเปลี่ยนไตมาแล้วดีอะก็เลยดูจากตัวเขาเองก็เริ่มมาฝึกออกกำลังกายครั้งแรกเฮียก็ไม่ได้สนใจตัวเองนะคะเปลี่ยนมาเหมือนกับชีวิตตัวเองเปลี่ยนมาได้ไตใหม่ก็โอเคอะก็คือดีกับเดิมนิดนึงก็คือว่าตรงที่ว่าไม่ต้องฟอกแต่ก็ยังไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่นะคะจนในที่สุดก็มีเพื่อนๆชวนไปขี่จักรยานตัวเองก็ไปซื้อจักรยานมาคันหนึ่งขี่ได้ประมาณกิโล2กิโลก็น่าเหนื่อยอะคนก็จะพานั่งรถอะเอารถกระบะเอามาส่งที่บ้านอะบอกว่าเนี่ยไม่ไหวทุกครั้งเลยเอามาแล้วก็จะบอกเขาว่าเฮียไปทำไมอย่างนี้เมื่อขี่ไม่ได้แต่แกก็พยายามทุกวันเลยบอกว่าสักวันจะขี่ให้ได้เป็นร้อยโลแต่ตอนนั้นยอมบอกตรงๆเลยนะว่าหัวเราะในใจอ่ะบอกไม่มีทางหรอก
1: คือ
2: ไม่มีทางมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคนร่างกายไม่เพอร์เฟกต์อ่ะเปลี่ยนไตมาคนดีๆอ่ะจะมาขี่เป็นร้อยกิโลและในที่สุดก็มีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยเฮียฮ้อนะขี่ได้แล้วนะใครๆเรียกกันว่าฉายาว่าเฮียร้อยโลที่สุดก็ขี่ได้เป็นพันกิโลเพราะขี่ไปเชียงใหม่ยอมรับเลยในชีวิตไม่เคยพูดเลยแต่งงานมา40กว่าปีไม่เคยบอกว่ารักเลยนะคะมาม่าวันนั้นกระโดดเข้าไปกอดแล้วบอกว่าเฮียชนะแล้วแล้วก็เข้าไปกอดเขาอะแล้วก็บอกว่าชนะแล้วก็ร้องไห้อะแบบเหมือนคิดไม่ถึงอะว่าแกเก่งมากเลยขึ้นมาได้อะเพื่อจะรู้ว่าเรารักเขาอะพอเหมือนตอนแรกอยู่กันก็จะเหมือนเพื่อนกันไม่รู้ว่าเรารักนะเพราะอยู่ด้วยกันสามีภรรยาแต่พอตอนที่เราเหมือนกับรู้ว่าเขาจะไปแล้วไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยนะมันรักตอนที่ยังสบายๆก็ยังเฉยๆนะคะตอนไม่สบายเนี่ยรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่ารักเขาอะรักแล้วก็ห่วงใยมาก
0: เอาละครับเราพร้อมแล้วครับเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อใช่ไหมฮะเราไปไหนกันดีครับ
3: ไปเจษฎาเทคนิคมิวเซียมครับมาดูรถโบราณซึ่งมีแห่งเดียวในโลก
0: โอ้เดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปดูรถกันครับ

0: เวลาแขกต่างจังหวัดมานะจะพามารับแขกที่นี่ก็เหมือนกับพาคนมานี่แหละ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าห้องรับแขกเฮียเนี่ยหลาย20 30ล้านเลยราคาแพงมากเลยฮะ
0: 2,000 ล้านนะ
1: 2,000 ล้านห้องรับแขกเฮียโอ้โห
2: ที่นี่นี่เขาสะสมรถเก่าต่างๆมากมายเลยจักรยานเก่ามอเตอร์ไซค์เก่าๆก็มีนะฮะอย่างนี้นี่ได้ข่าวว่าเฮียก็มีงานอิเล็กสะสมด้วย
0: ใช่กำลังจะเรียนแบบ
2: จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ไหมครับ
0: ครับก็ให้เปิดให้โชว์ก็ได้ของผมจะเป็นจักรยานเสือภูเขานะกับจักรยานโบราณแล้วก็มีรถพับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวต้องไปดูของสะสมเฮียหน่อยละ
0: ครับ
2: ไปดูกันเลยครับ
0: ได้ครับจักรยานที่ผมปั่นครั้งแรกในชีวิตนะก็คือโยคันสีส้มที่เห็นอยู่ข้างในนะฮะคันนี้นะครับเป็นคันแรกที่ผมซื้อมาปั่นก็เลยกลายเป็นผมรักจักรยานเปอร์โยผมมีนะซื้อมาตั้ง 4-5 คันแล้วตอนนี้บิสโตนไวเว็บคันนี้ที่พาผมไปไกลที่สุดนครปฐมเชียงใหม่ใช้เวลา5วันขึ้นเขาลงห้วยหนักมากนี่คันนี้ทูเก็ตไปลังกาวีไป10วันเพิ่งกลับมาเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยสรุปแล้วผมมีเจ้าในนี้ก็เกือบ30คันแล้วยังอยู่ในโกดังที่ผมไม่ได้ใช้อีก30กว่าคันก็ประมาณ70คันนะที่ผมมีอยู่เพื่อนๆที่อยากจะใช้จักรยานนั้นอย่าไปกลัวว่าจักรยานต้องแพงไม่ต้องแพงก็ปั่นไปไหนมาไหนได้ผมซื้อมาคัน 3-4 พัน 4-5 พันถึง 10,000 นึงผมก็ปั่นไปได้ทั่วประเทศก็พวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นรถเก่าญี่ปุ่นก็จริงแต่เขาใช้ไม่กี่ปีเขาก็ปลดเกษียณแต่อุปกรณ์มันนะดีกว่ารถที่เราซื้อมาคัน 10,000-20,000 ตามร้านมือสองทั่วไปเขามีขายนะพวกนี้จะได้ประหยัดเงินแล้วก็มีคนที่อยากจะเข้ามาปั่นจักรยานเยอะๆที่จะกล้าลงมาลงทุนนะครับ
2: ทำไมถึงมาปั่นกับแก๊งนี้ได้ครับ
3: คือผมอะปั่นอยู่กับทีมนครถมอยู่แล้วเริ่มปั่นเสร็จปุ๊บก็มีน้องก็สนใจแล้วก็รุ่นพี่เพื่อนๆอะไรกันอย่างเงี้ยก็เลยแบบชวนมาปั่นกันออกทริปไปเที่ยวกันอะไรกันอย่างเงี้ยครับปั่นไปต่างจังหวัดบ้างไปเที่ยวเชียงใหม่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบชวนเพื่อนแล้วนี่ก็อยากออกกำลังกายกันเพราะว่าเรียนกันมาทำงานกันแทบจะไม่มีเวลาออกกำลังกายกันเท่าไหร่แบบมาเริ่มปั่นจากทีมนครถมปั่นเที่ยวปั่นทริปอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์หลายอย่างบางทีอาจจะเที่ยวได้น้อยที่ไม่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้เที่ยวที่จุดที่มันละเอียดที่เราไม่เคยเห็นในมุมมองที่น้อยคนที่ได้เห็นอะไรประมาณนี้ครับผม
2: เรียกว่าใช้ชีวิตได้ช้าลงแต่เห็นอะไรมากขึ้น
3: ใช่ครับมันมีเสน่ห์ตรงนี้ด้วย
4: อย่างเฮียฮ้อเนี่ยเป็นจัดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือมากเพราะสามารถจะรวบรวมเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนไว้รวมกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอปั่นพอยิ่งปั่นก็ยิ่งเกิดความสนุกเกิดความรักแล้วก็รวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆ
5: เนี่ยตั้งแต่แกเป็นประธานขึ้นมาคนหลังสุดเนี่ยอยู่นานที่สุดทำให้จักรยานเพิ่มขึ้นแล้วก็ครบคนทั่วไปเลยล่ะ
2: ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยครับเฮียประทับใจทริปไหนที่สุดเพราะอะไรครับ
0: ทริปก็คือทริปนครปฐมเชียงใหม
2: ่ครับน
0: ะประทับใจมากคือทริปครั้งแรกในชีวิตของผมที่ปั่นทางไกล800กว่ากิโลในจากนครปฐมปั่นไป5วันจริงๆเริ่มแค่4วันกว่าเอง
2: ครับ
0: นะครับไปถึงนั่นก็บ่าย
2: เรียกว่าทริปไกลๆ
0: ครั้
2: งแรกก็เล่นไป800โลเลยนะฮะไปถึงเชียงใหม่เลยนะครับแล้วประทับใจอะไรในทริปนี้ฮะ
0: ก็ประทับใจที่เราได้เพื่อนตามตลอดทางที่เราไปเนี่ยนะเช่นที่ชัยนาทก็จะมีกลุ่มชัยนาทมารับแล้วก็ไปบางคนก็ไปส่งถึงเชียงใหม่เลยก็
2: ม
0: ีแล้วก็จะมีไปถึงกำแพงเพชรแต่กำแพงเพชรนี่เขาจะดูแลเรื่องสถานที่พักให้แล้วก็มีที่ลำปางทีมลำปางก็จะมีชมรมสายยางลำปางเขาก็พาไปเลี้ยงอาหารบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปลำพูน
2: เรียกว่าประทับใจในผู้คนที่
0: เราได
2: ้พบปะ
0: เขามีน้ำใจคือมารับเราซึ่งเราลงมาในเน็ตว่าเราจะเดินทางแบบนี้นะเดินทางในความฝันของเราสำเร็จไม่สำเร็จเราก็ยังไม่รู้ก็คือต้องปั่นไปก็วันเฉลี่ยแล้วก็ตก200กิโล
2: ครับได้ข่าวว่ามีวัตถุประสงค์พิเศษด้วย
0: ใช่ก็คือปั่นเฉลิมพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็รณรงค์เรื่องเรื่องลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ให้คนหันมาใช้จักรยานก็คือรณรงค์ไปตลอดทางนะได้ทั้งมิตรภาพแล้วก็ได้ทั้งความสนุกสนานทุกอย่างชีวิตจะยั่งยืนอีกนานนะ
2: วันนี้ก
0: ็
2: เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นบทพิสูจน์เลยนะครับสำหรับทริปนี้ที่เรามาเจอหลายๆคนนะครับทั้งเฮียเองแล้วก็เพื่อนๆเฮียนะครับทุกคนเนี่ย
0: ร
2: ู้สึกมีความสุขช
0: ี
2: วิตมีความสุขขึ้นและสุขภาพ ดีขึ้นด้วย
0: ครับ
2: นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียมากเลยนะครับที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมแล้วก็หลายๆคนได้ฝ่าฟันชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพบางทีเรื่องในชีวิตของพวกเราเนี่ยครับอาจจะเล็กน้อยถ้าเทียบกับเรื่องราวของชีวิตเฮียการสู้ชีวิตของเฮียเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้อย่างดีเลยครับต้องขอขอบคุณแทนทุกคนนะครับขอบคุณมากคร
0: ับ
6: จากคนที่เจ็บป่วยจากโรค15โรคหมอบอกว่ามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน15ปีผ่านไปเขาอยู่มาได้อย่างแข็งแรงมีความสุขด้วยการปั่นจักรยานคนเรานี่หัวใจอยู่เหนือร่างกายจริงๆเลยนะครับขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็ง Live Strong นะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ
7: ผมก็เป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้ผมก็ขี่ประมาณ3ปีได
8: ้คือไม่โรคประจำตัวคือไมเกรนด้วยความดันต่ำกล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรงหมอเขาเลยบอกว่าให้คุณไปขี่จักรยานแล้วพอปีที่2ก็หายหมดเลย4โรคปีนึงเข้าโรงพยาบาลหนึ่งพอปี2ปี3นี่4ปีละไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล
9: ก็เป็นคลาสไลน์กับการพิจารณา2ตัวเป็นขึ้นถึง800กับถึง900อ่ะคลาสไลน์800กับพิจารณา900
10: หลังจากที่พอรู้จักเฮียฮ้อก็ชวนกันไปขี่จักรยานแล้วก็ทำให้ร่างกายดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นจากการเคยเป็นไข้หวัดบ่อยๆก็ไม่เป็นทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
11: ทำบอลลูนหัวใจมาแล้ว2เส้นหมอเขาบอกว่าให้ออกกำลังเบาๆนะผมก็ออกเบาๆมาประมาณสัก10วันและหลังจากนั้นก็ขี่หนักกับเฮียฮ้อก็ไม่เป็นไรเลยจนเดี๋ยวนี้

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบสถ์ชางยีและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่2สิงหาคม2569เวลา 13:30 นตามเวลาของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร35นายและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบชางีนางสาวอองชิวเย็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฮอริเทจ SG เฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเฉลยศึกพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรและพลเรือนในค่ายกักกันของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ทางเข้าห้องนิทรรศการมีภาพต้นชางีสัญลักษณ์สำคัญสูง76เมตรถูกตัดในช่วงสงครามเพื่อไม่ให้เป็นจุดเล็งโจมตีต่อมาปลูกใหม่เพื่อเป็นที่รำลึกประวัติศาสตร์ของเขตนี้นิทรรศการลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่สิงคโปร์ถูกญี่ปุ่นโจมตีชีวิตในค่ายกักกันการปรับตัวของผู้ถูกคุมขังไปจนถึงเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามเริ่มที่ป้อมปราการ

ชางีแสดงสภาพพื้นที่ชางีก่อนสงครามโลกครั้งที่2ราวศตวรรษที่19พื้นที่ดั้งเดิมเป็นชายฝั่งที่มีป่าชายเลนและป่ากงกลางต่อมาในปี2463อังกฤษเข้ามาปกครองเพราะกลัวญี่ปุ่นเข้าโจมตี

มุ่งเน้นการป้องกันทางทะเลแต่ประเมินภัยคุกคามทางบกต่ำเกินไปพื้นที่ฐานทัพและค่ายทหารในชางงีถูกเปลี่ยนจากป้อมปราการแห่งตะวันออกเป็นค่ายเฉลยศึกเฉลยศึกและชีวิตเฉลยศึกแสดงให้เห็นว่าทหารและพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้กลายเป็นผู้ถูกกักกันของญี่ปุ่นอธิบายขั้นตอนการควบคุมเฉลยศึกและพลเรือนหลังการยอมจำนนตั้งแต่การปลดอาวุธการจำแนกเฉลยศึกกับพลเรือนการกักขังในค่ายชางงีและค่ายอื่นๆแสดงถึงการสูญเสียอิสรภาพและสถานะของบุคคลจำลองสภาพความเป็นอยู่ถ่ายทอดชีวิตประจำวันของเฉลยศึกผ่านภาพถ่ายสิ่งของจริงและบันทึกส่วนตัวสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายของผู้ถูกคุมขังจำนวนมหาศาลทำให้ทหารญี่ปุ่นปล่อยให้นายทหารและตัวแทนนักโทษปกครองดูแลกันเองแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะกดดันอย่างหนักเฉลยศึกก็สามารถปรับตัวเพื่อมีชีวิตรอดด้วยการร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลที่มีและเป็นกำลังใจให้กันเช่นการจัดตั้งชุมชนย่อยกลุ่มครูเพื่อให้การศึกษากลุ่มแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและกลุ่มศิลปินเพื่อทำกิจกรรมและงานศิลปะเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิตท่ามกลางระบบกักขังลงโทษแม้ไม่อาจต่อต้านด้วยกำลังแต่เฉลยศึกได้แสดงการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์อย่างสงบเช่นการรักษาคุณค่าทางศีลธรรมและความเป็นทหารการปลดปล่อยนำเสนอช่วงเวลาสิ้นสุดของการกักกันเฉลยศึกและพลเรือนในค่ายชางงีหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรในปี2488อธิบายขั้นตอนการปลดปล่อยคำบอกเล่าของอดีตเฉลยศึกแม้เสรีภาพจะกลับคืนมาแต่เฉลยศึกจำนวนมากต้องเผชิญบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจมรดกตกทอดผลกระทบของสงครามไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมการปลดปล่อยแต่อยู่ในความทรงจำการรำลึกนำเสนอประสบการณ์ของอดีตเฉลยศึกและพลเรือนหลังสงครามผ่านบันทึกความทรงจำและคำบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าสงครามทิ้งบาดแผลทางจิตใจระยะยาวอธิบายการสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์เพื่อการรำลึกและชี้ให้เห็นว่าการจดจำอดีตไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับการสร้างสันติภาพการเข้าใจอดีตอย่างลึกซึ้งคือสิ่งสำคัญของการสร้างสันติภาพในอนาคตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปที่ลานด้านในทอดพระเนตรโบสถ์เซนจอร์จำลองเป็นโบสถ์ที่เฉลยศึกร่วมกันสร้างเมื่อปี2531และย้ายมาตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันเมื่อปี2544สร้างโบสถ์เป็นศาลาธงเล็กมีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางเมื่อเฉลยศึกถูกส่งไปทำงานสร้างทางรถไฟไทยพม่าได้ย้ายโบสถ์ไปด้วยไม้กางเขนชางงีในโบสถ์ทำจากปลอกกระสุนปืนใหญ่และแถบทองเหลืองเป็นการแปรสภาพอุปกรณ์การสงครามให้กลายเป็นสัญลักษณ์สูงสุดทางศาสนานอกจากนี้มีจิตรกรรมฝาผนังตามคัมภีร์ไบเบิลฝีมือพลปืนใหญ่และเฉลยศึกชาวอังกฤษแสดงถึงศูนย์รวมทางจิตวิญญาณศรัทธาความหวังและกำลังใจแม้จะอยู่ในระหว่างการคุมขังและสภาวะที่ขาดแคลนและถูกกดขี่อย่างหนักรัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ชางงีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่โหดร้ายและยากลำบากย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพโบสถ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงคลังรวบรวมวัตถุโบราณแต่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและเป็นบทเรียนที่สะท้อนความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกในขณะที่ชาวยุโรปถูกกักขังอยู่ในค่ายกักกันหรือถูกขนย้ายไปเป็นแรงงานทาสในส่วนอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ชาวสิงคโปร์เห็นว่าชาวยุโรปมีได้ทรงพลังอย่างที่คิดและไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ในยามคับขันอีกต่อไปและภายหลังจากได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษจึงทำให้สิงคโปร์พยายามพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดเวลา 15:30 นาทีส่งนำไปทัศนศึกษานิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์นิทรรศการนี้เปิดเมื่อปี2559ต่อมาในช่วงการแพร่ระบาดของ

0: ของโรคโควิด-19 ได้ขยายพื้นที่และปรับปรุงใหม่นำเสนอบทบาทของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ผ่านสื่อมัลติมีเดียและเกมจำลองแบ่งการจัดแสดงออกเป็นโซนต่างๆเช่นเส้นทางของสกุลเงินสิงคโปร์แสดงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสกุลเงินสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวัตถุทางประวัติศาสตร์และธนบัตรหายากในตู้กระจกนิรภัยเช่นเปลือกหอยเบี้ยเหรียญแห่งนิคมช่องแคบและธนบัตรอินเดียตั้งแต่ปี2355พร้อมสถานีทดลองให้ผู้ชมตรวจสอบคุณสมบัติความปลอดภัยของธนบัตรมูลค่า10และ50ดอลลาร์ด้วยตนเองการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอธิบายแกนหลักขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสิงคโปร์เน้นสร้างสภาวะแวดล้อมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและเสถียรไม่ให้ราคาสินค้าสูงเกินไประบบการเงินที่มีเสถียรภาพอธิบายบทบาทธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ในการควบคุมกฎและพิทักษ์ให้ระบบการเงินปลอดภัยโปร่งใสน่าเชื่อถือและไม่ให้ระบบล่มสลายแม้จะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการคุมเข้มธนาคารปราบปรามอาชญากรรมด้านการเงินและปกป้องประชาชนจากกลโกงทางการเงินไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงด้วยการให้ความรู้และรู้เท่าทันกลโกงศูนย์กลางการเงินระดับโลกและการเงินสีเขียวอธิบายบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกพร้อมกับเคลื่อนการเงินสีเขียวผสานความแข็งแกร่งทางการเงินเข้ากับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเน้น3แกนหลักคือระบบนิเวศการเงินที่ครบวงจรการเป็นผู้นำด้านการเงินสีเขียวและการเป็นสะพานเชื่อมการลงทุนระดับสากลอนาคตของการเงินนำเสนอวิสัยทัศน์และการปฏิวัติโลกการเงินด้วยเทคโนโลยีของสิงคโปร์คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นสมาร์ทโฟนปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนคลาวด์คอมพิวติ้งและบิ๊กดาต้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบและให้บริการทางการเงินพร้อมอธิบายว่านวัตกรรมล้ำสมัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความรวดเร็วเท่านั้นแต่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หมุนเวียนและสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินแต่ยังเน้นการคุ้มครองเงินออมของประชาชนการสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินการควบคุมเงินเฟ้อการป้องกันการช่อโกงและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเงินฝืดเพื่อให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในระยะยาวแนวคิดเรื่องการเงินนี้เป็นมรดกตกทอดจากอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงได้ทราบว่าสหราชอาณาจักรได้เข้าครอบครองสร้างและวางระบบให้ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2362จนถึงปี2506ที่ป้อมปราการชางีทำให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพส่วนโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและถ่ายทอดบทเรียนที่สะท้อนถึงความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลก และนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงระบบการเงินการธนาคารของสิงคโปร์อันเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: วงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 13:57 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์การค้าไอคอนสยามจัดขึ้นระหว่างวันที่1-8สิงหาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอดและเป็นเวทีถ่ายทอดผลงานด้านศิลปกรรมไทยแขนงต่างๆของศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทยท่านจัดแสดงศิลปกรรม5แขนงประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและศิลปะภาพยนตร์ดิจิตอล3มิติ 3D ดิจิตอลอาร์ตโดยเชื่อมโยงศิลปะดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างวิจิตรบรรจงอาทิพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมรูปปั้นและพระรูปปั้นของพระบรมวงศ์นอกจากนี้มีภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติภาพพิมพ์โลหะ Copper Engraving การแกะเส้นลายเส้นพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบนธนบัตรซึ่งเป็นศิลปะขั้นสูงเป็นทั้งงานศิลป์อันวิจิตรและระบบป้องกันการปลอมแปลงที่ลอกเลียนแบบได้ยากที่สุดสำหรับรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะหลังหักค่าใช้จ่ายจะขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป ณและเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระ

พิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้ในช่วงเช้าณหน่วยเฉพาะกิจฐานพลานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอระแงะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กชายฮาปิฟฮินะอายุ10ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและขว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพลานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิฟฮินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดราธิวาสตรวจเยี่ยมและตรวจความเรียบร้อยของจุดตรวจรวมถึงพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569จากนั้นร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับหน่วยงานทหารและตำรวจจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งนายกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมนตรีเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาศึกษาและวิจัยพันธุ์ไม้ผลิตผลรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง39แห่งตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพในปัจจุบัน

ซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจและความสำเร็จเช่นกุหลาบควีนสุทธิดาที่ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี2561และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่มีผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟแปรรูปใหม่ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ควบคู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยคงกลิ่นอายความเป็นโครงการหลวงผลิตภัณฑ์ของชาวไทยบนยอดชาวเขาไทยบนยอดดอยอาทิผลิตภัณฑ์ชาชุดพิเศษชุดชาคู่ผู่เออสุกผู่เออดิบชาออร์แกนิกฤดูใบไม้ผลิชาอัดแน่นชุดชาภูฏานที่สื่อถึงมิตรภาพแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยภูฏานผ่านการผสมผสานชาขาวไว้เพียวนี่และชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและภูฏานแบบลงตัวผ่านศิลปะแบบการดื่มชาและทีบุ๊กชาเขียวกลิ่นกุหลาบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในบรรจุชาเขียวคุณภาพมีกลิ่นหอมของกุหลาบควีนสุทธิดาที่มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบหนังสือเพื่อสื่อถึงองค์ความรู้และความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ต่างๆได้จำนวนกว่า 3,000 รายการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณ Royal Project Marche Zone Eden 1-3 ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางรดารัตน์จันอ่อนและคณะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์ชมรมนาวิกโยธินและสโมสรลูกเสือนาวีนายสุรเดชอยู่วัฒนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตะขังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรวัดศรีสำราญราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดโคเขมาวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดเดชานุสรจังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์และวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดทองนพคุณวัดบพิตรพิมุขวัดอนงคารามวัดทองธรรมชาติวัดฉัดแก้วจงกลนีวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมวัดศรีสุขสถาพรราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระพลาจังหวัดนนทบุรีและวัดม่วงศรีจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดบริษัทซีสกายอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดบริษัทสุขศรีวงจำกัดชมรมผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครและวัดชัยมงคลจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนา

และเวลา 19:00 นบริษัทเอราวัณประกันชัวร์จำกัดนายเมทัศสิทธิ์ลักษณทินวงและคณะมูลนิธิช้างสู่ธรรมชาติบริษัทเอเชียกรุ๊ป1999จำกัดและบริษัทในเครือและพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลแคอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสวดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานาวีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่วัดนภารามวัดใหม่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวยิงใส่ขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ4รายในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ

ณบ้านเลขที่79ทับ1หมู่7ตำบลเจ๊เหอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจอํารานฮะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งญาติได้ประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามแล้วณกุโบข้างมัสยิดอียาตูอิสซานิยะตำบลเจ๊เหอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสที่โรงพยาบาลตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจประกอบด้วยร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีขำและดาบตำรวจพันกิจศรีณกิจจาและที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริและดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทะ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

0: รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆได้ว่าพระพุทธองค์ที่ทรงชนะสิ่งต่างๆได้นั้นเพราะอาศัยอะไรมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีก็หมายความว่าเราจะชนะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ชนะตนเองการชนะนั้นความชนะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตนเองการเอาชนะใจตัวเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทพุทธชัยมังคละคาถาหรือบทพุทธชัยมงคลเรียกง่ายๆว่าบทพาหงซึ่งต่อจากบทถวายพรพระที่เราได้รับทราบไปแล้วนั้นเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงวิธีเอาชนะสิ่งต่างๆนั่นก็เพราะว่าการที่เราจะชนะอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเดียวกันได้อย่างเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ออกบวชกว่าที่จะบำเพ็ญบารมีแล้วตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและยิ่งเมื่อวันที่จะตรัสรู้ก่อนวันวิสาขบูชากองทัพพญามารได้ระดมพลกันมาเต็มอัตตาเพื่อที่จะขัดขวางการบรรลุของพระพุทธองค์ในการประจนภัยยิ่งใหญ่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำมาเป็นเครื่องต่อกรกับพญามารได้แต่เพราะอาศัยบารมีทั้งหลายที่เคยได้บำเพ็ญมาแล้วอาศัยบารมีทั้ง10ประการที่เคยบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องต่อสู้กับพญามารทุกคนคงได้เคยได้ยินคำว่าบารมีแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงความหมายที่ชัดเจนว่าบารมีหมายถึงอะไรเพราะบ่อยครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าคนนั้นเป็นคนมีบารมีเป็นผู้มากด้วยบารมีแต่บารมีในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองเพราะบารมีแปลว่าพระทำให้เต็มทำให้มันเต็มบำเพ็ญให้มันเต็ม

ึงจะเรียกว่ามีบารมีอย่างเช่นทานบารมีเราก็ต้องทำทานให้เต็มเปี่ยมเหมือนกับการหยดน้ำลงในตุ่มใหญ่เราต้องอาศัยเวลานานกว่าน้ำจะเต็มตุ่มถ้าเรากระทำทีละเล็กทีละน้อยก็เหมือนกับหยดน้ำทีละหยดถ้าเราตั้งใจทำด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างมากก็เหมือนกับเทน้ำลงเป็นทางในตุ่มความพยายามก็จะเต็มเร็วบารมีก็จะเต็มได้เร็วเพราะฉะนั้นในวันผจญมารวันนั้นพระพุทธองค์ทรงอ้างเอาบารมีทั้ง10ประการบารมีทั้ง10ประการนั้นก็คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะหรือว่าการปลีกตนออกจากกามการที่จะออกบวชเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีใช้บารมีทั้ง10ประการนี้แหละเป็นเครื่องอ้างอิงเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับพยามารซึ่งในครั้งกันนั้นก็มีพยานบุคคลที่อ้างตนเป็นคนที่รับรองเป็นคนที่รองรับการทำบุญของพระพุทธองค์นั่นก็คือพระแม่ธรณีเพราะว่าการกระทำบุญทุกครั้งก็มีการอธิษฐานมีการกรวดน้ำเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้พยามารทั้งหลายทำร้ายพระพุทธองค์ได้เพราะอาศัยบารมีอันเต็มเปี่ยมเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสามารถที่จะเอาชนะพยามารซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยลูกน้องไปด้วยเสนามารมาอย่างเต็มกำลังเต็มอัตราศึกก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระพุทธองค์ได้ในบารมีทั้ง10ประการนี้เวลาที่หลายๆคนต้องการกำลังใจต้องการชัยชนะต้องการประสบความสำเร็จก็จะพากันสรรเสริญหรือว่าสาธยายในบทคาถาพาหุงนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นคติเตือนใจว่าพระพุทธองค์ได้ทรงชนะพยามารได้ทรงชนะอุปสรรคนานาประการด้วยวิธีของพระพุทธองค์ซึ่งการชนะนั้นเป็นการชนะที่ไม่กลับแพ้ในวิธีการชนะอยู่มีอยู่หลายวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นพุทธศาสนสุภาษิตอย่างเช่นตรัสว่าจงชนะบุคคลที่ไม่ดีด้วยความดีจงชนะคนตรณีด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเหลาะแหละด้วยคำจริงด้วยการกล่าวคำสัตย์เพราะฉะนั้นในการชนะทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าคนที่เราต้องการเอาชนะหรือสิ่งที่เราต้องการเอาชนะนั้นเป็นใครเป็นอะไรและก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจงชนะคนดีด้วยความจงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนั่นก็หมายความว่าให้นำธรรมะเข้าสู้อย่าใช้อาธรรมหรืออย่าใช้อกุศลธรรมใช้ความไม่ดีไปปราบความไม่ดีเพราะจะเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเราใช้ธรรมะใช้ความอดทนไม่ทำอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมเป็นคนที่ขี้ขลาดเขาทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จักตอบโต้แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าความอดทนหรือการอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่ง

สามารถทำลายกิเลสได้อย่างดียิ่งเพราะไม่เป็นการก่อเวรกันไปเรื่อยๆจึงทรงแสดงว่าจงชนะคนที่ไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้คนที่ตรณีทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครเราควรที่จะรู้จักแสดงน้ำใจแบ่งปันให้กับเขาเป็นตัวอย่างแสดงให้เขาดูว่าการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้และสุดท้ายเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของการแบ่งปันเขาก็จะกระทำตามเพราะว่าผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คำว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หมายถึงว่ายิ่งให้คนอื่นเขาก็ให้ความไว้วางใจเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้ความรักความเอ็นดูความช่วยเหลือความยกย่องสรรเสริญการยอมรับจากบุคคลอื่นมากกว่าที่เราให้เขาจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับจิตที่คิดจะเอาแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าพึงชนะคนตรณีหรือคนที่มีความขี้เหนียวด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเลาะแหละด้วยคำพูดที่จริงเราต้องพยายามแสดงจุดยืนแสดงความจริงใจให้ปรากฏแก่คนที่เลาะแหละไม่เอาการเอางานเพราะว่าบุคคลประเภทนี้จะกลัวความจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความจริงจังมีความจริงใจพูดคำไหนเป็นคำนั้นก็จะได้รับความยำเกรงคนที่พูดจาเลาะแหละไม่มีสาระไปวันๆก็จะมีความเคารพยำเกรงเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลายๆวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เลือกใช้เพื่อที่จะทำให้ชนะสิ่งต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ชนะใจของเราก่อนถามว่าทำไมต้องชนะใจของเราเพราะว่าธรรมดาของจิตใจคนทั่วไปนั้นย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำธรรมดาความคิดของคนก็เหมือนกับกระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำหรือทำฝ่ายต่ำทำฝ่ายต่ำก็คืออกุศลธรรมหรือธรรมที่ไม่ดีไม่ใช่ทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากขึ้นเราลองสังเกตเราตัวเราเองก็ได้ว่าในแต่ละวันนี้เราคิดไปในทางกุศลหรือว่าทางดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความคิดที่เพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงแล้วอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามจิตใจของเราสกัดกั้นจิตใจของเราจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะใจของเราได้เมื่อครั้งพุทธกาลยังมีพราหมณ์คนหนึ่งได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วถึงกับเปล่งวาจาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนั่นก็เพราะว่าเมื่อเขาได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วเขาสามารถที่จะสละผ้าห่มผืนเดียวที่มีอยู่ถวายพระพุทธองค์ได้เมื่อถวายแล้วก็เปล่งอุทานออกมาในท่ามกลางประชุมชนว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วแม้กระทั่งพระราชาที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็ยังตกใจว่าเราเป็นพระราชาอยู่ในที่นี้ใครบังอาจมาเปล่งวาจาว่าเราชนะก็ให้มหาดเล็กไปดูว่าถามดูว่าที่บอกว่า

ชนะเขาชนะอะไรพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเราชนะความตระหนี่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราแล้วเพราะว่าเรานั่งฟังธรรมมาเรานั่งคิดอยู่ตลอดว่าจะถวายผ้าผืนนี้ให้พระพุทธเจ้าดีไหมเพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าห่มผืนเดียวที่เราและภรรยาห่มออกจากบ้านก็หมายความว่าถ้าพราหมณ์ถวายผ้าไปก็ต้องกลับไปตัวเปล่านางพราหมณีหรือว่าพราหมณ์ผู้หญิงที่ซึ่งอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากบ้านได้เพราะไม่มีผ้าห่มนั่งใคร่ครวญอยู่นานจนกระทั่งถึงยามสุดท้ายที่ฟังธรรมตัดสินใจปลดผ้านั้นถวายพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเฉพาะผ้านั้นที่มีราคามากเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่จะบูชาพระพุทธองค์พระราชาก็เห็นในความศรัทธาเลื่อมใสและความกล้าหาญของพราหมณ์ก็นำผ้ามาให้พราหมณ์อีก2 ผืนพราหมณ์ก็ถวายผ้านั้นแก่พระพุทธเจ้าอีกพระราชานำมาให้อีก4 ผืนก็ถวายอีกนำมา8 ผืนก็ถวายอีกนำมา16 ผืนก็ถวายอีกจนสุดท้ายนำผ้าที่มีค่ามากมาถวายมามอบให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็คิดว่าถ้าเราไม่รับเลยพระราชาก็จะไม่พอใจก็เลยรับไว้1 ผืนและถวายพระพุทธเจ้าอีก1 ผืนนั่นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการที่จะเอาชนะใจของตนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพระพุทธองค์ก็เลยตรัสสรรเสริญพราหมณ์นั้นและก็ตรัสเป็นตัวอย่างว่าถ้าพราหมณ์นี้บริจาคตั้งแต่แรกก็หมายความว่าในยามแรกที่ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะตัดสินใจสละได้เขาก็จะได้รับผ้าจากพระราชามากกว่านี้อีกแต่นี่เป็นการถวายในยามสุดท้ายของค่ำคืนพระราชาจึงให้ผ้าได้ประมาณเท่านี้แต่ถึงกระนั้นก็มีจำนวนมากพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการให้ทานกับการรบมีความเสมอกันการให้ทานกับการรบการทำสงครามนี่เสมอกันอย่างไรการทำสงครามเป็นการเอาชนะข้าศึกศัตรูภายนอกต้องมีการวางแผนต้องใช้กลวิธีต่างๆในการที่จะเอาชนะได้แต่การให้ทานเป็นการสู้รบกับข้าศึกศัตรูภายในคือความตระหนี่ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นเรื่องยากที่จะสละทรัพย์สมบัติของตนเองซึ่งหามาได้ด้วยความยากลำบากให้แก่บุคคลอื่นยิ่งเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วยิ่งเป็นเรื่องยากการให้ที่หวังผลตอบแทนไม่ใช่การให้ที่ประเสริฐเท่าไหร่เพราะว่าเรายังหวังจะได้ของตอบแทนจากบุคคลเหล่านั้นอยู่แต่ว่าการให้อะไรก็ตามการถวายอะไรก็ตามซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนนี้เรียกว่าให้ขาดเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำใจสละออกไปได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าระหว่างทานกับการรบเนี่ยเป็นเรื่องที่เสมอกันมีความยากลำบากพอๆกันเพราะฉะนั้นในการเจริญพุทธชยมงคลคาถาหรือว่าเจริญคาถาพาหงนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตั้ง10 ประการกว่าที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เริ่มตั้งแต่ทานบารมีบำเพ็ญทานบารมีที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็ในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรได้สละทั้งช้างปัจจยนาเคนได้สละทั้งพระกุมารทั้ง2ได้สละทั้งพระมเหสีหรือพระนางมัตสีหรือในพระชาติที่เป็นพระมโห

สดก็ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีในพระชาติที่เป็นพระสุวรรณสามก็ได้บำเพ็ญเมตตาบารมีหรือในพระชาติที่เป็นพระมหาชนกเรือแตกล่มกลางมหาสมุทรก็ได้บำเพ็ญวิริยะบารมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้

พุทธชัยมงคลคาถานี้เพื่อเป็นเครื่องปลุกเร้าจิตใจให้มีความฮึกเหิมในการทำความดีฮึกเหิมในการบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้าบารมียังไม่เต็มตราบใดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้โดยง่ายเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายขวางหน้าเราอยู่นั้นมีกำลังมากพอที่จะทำให้เราอ่อนแอท้อแท้ได้เพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เป็นปีฉลองพุทธชยันตีด้วยและเป็นการให้มงคลแก่ตนเองด้วยเมื่อเราสวดคาถาพาหงแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจและตั้งใจในการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับคาถาพาหงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับรายการแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็จะมีการนำคำศัพท์ในหมู่ต่างๆค่ะในช่วงแรกนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจการสนทนาหรือคุณผู้ชมนำไปใช้อ่านเอกสารที่เป็นภาษาลาวได้ค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะการสื่อสารค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วอ่านภาษาลาวได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกกันดีกว่าส่วนช่วงต่อไปเราก็จะนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวกันนะคะสำหรับหมวดคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ในหมู่ของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศลาวนะคะมีการนะคะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นจำนวนหนึ่งค่ะและคำศัพท์นั้นใช้แตกต่างกับภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ไปแล้วก็จะทำให้เข้าใจข่าวเศรษฐกิจหรือนะคะการรายงานทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่าเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะคุณผู้ชมเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะเพราะคำว่าทุนหมายถึงทุนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารธนาคารก็หมายถึงธนาคารค่ะส่วนคำว่าปึ้มในที่นี้นะคะหมายถึงสมุดค่ะแปลต่างกันนะคะปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดธนาคารค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมพบคำว่าปึ้มเฉยๆนะคะจะแปลว่าหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นปึ้มบวกคำว่าธนาคารจึงหมายถึงสมุดธนาคารนั่นเองค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอน

0: เงินหมายถึงออมเงินค่ะท้อนหมายถึงการรวมค่ะหรือสะสมก็ได้นะคะในบริบทนี้คำศัพท์คำว่าท้อนเงินจึงหมายถึงการเก็บออมหรือการออมเงินนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกสิกรรมกสิกรรมคำนี้มีความหมายว่าเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอาชีพหลักของเกษตรกรนะคะโดยทั่วไปโดยเฉพาะในแขวงต่างๆหรือในชนบทนะคะก็จะมีอาชีพกสิกรรมนะคะหมายถึงเกษตรกรรมนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ค่ะรายฮับรายฮับคุณผู้ชมคะหมายถึงรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะในภาษาลาวค่ะใช้ว่ารายฮับหมายถึงรายได้คือเงินที่เรารับมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะคำว่าต้นต่อหมายถึงพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับคำว่าเศรษฐกิจจึงหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำที่ทุกคนนะคะคงคุ้นหูกันพอสมควรแล้วค่ะคำว่าปะสาคมเศรษฐกิจอาเซียนปะสาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยคำว่าปะสาคมหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจและอาเซียนหมายถึงอาเซียนนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดเศรษฐกิจนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนะคะการอ่านภาษาลาวและข่าวเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่าเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมลองมาทบทวนกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในหมวดเศรษฐกิจคำอะไรบ้างและคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลองออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดบัญชีธนาคารค่ะไปต่อนะคะท่อนเงินท่อนหมายถึงออมเงินค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมหมายถึงเกษตรกรรมค่ะรายฮับรายฮับหมายถึงรายได้นะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาใช้ในการเรียนการสอนการประสมคำในภาษาลาวกันค่ะคุณผู้ชมคะหากเข้าใจการประสมคำเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงการใช้พยัญชนะหรืออักษรเหล่านั้นก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถนะคะอ่านภาษาลาวได้ค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจค่ะมีกฎง่ายๆ2กฎนะคะกฎข้อแรกค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงนะคะเมื่อสะกดด้วยแม่กดนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใส่ดอเด็กหรือดอเด็กน้อยนะคะไปเลยค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้นอนกนอนกหรือนอหนูได้เลยค่ะกฎข้อ2ค่ะภาษาลาวนะคะปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกพยางนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนทุกครั้งหรือในการอ่านทุกครั้งเราก็จะพบว่ามีสระปรากฏทุกคำหรือทุกพยางทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกในวันนี้นะคะคือคำว่าเงินทุนเงินทุนเขียนเหมือนไทยเลยค่ะในคำว่าเงินนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะแพนชนะตัวนี้นะคะงองัวงองัว หรืององูนั่นเองค่ะแต่งองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะระดับบรรทัดค่ะลากลงมาด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชมหางจะยาวนิดนึงนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกหรือนอหนูจำไว้นะคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะเริ่มต้นเลยค่ะลากจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งนึงค่ะเราก็ได้น่อนกคุณผู้ชมคะใส่สระอิค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะไม่จรดกันนะคะนี่คำว่าเงินค่ะไปต่อค่ะคำว่าทึนทึนใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุ้งทอทุ้งไปเลยนะคะหรือทอทหารนั่นเองค่ะลากหัวจากข้างบนนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งสะกดด้วยน่อนกเหมือนเดิมจำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกับสระอีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจำเราก็จำง่ายๆค่ะสระอึเมื่อเป็นสระเสียงสั้นเหมือนสระอีเราก็นำสระอีค่ะคุณผู้ชมมาใส่จุดค่ะเรานำสระอีมาใส่จุดนะคะเราก็จะได้เป็นสระอึเสียงสั้นค่ะคำนี้คือเงินทึนไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารปอปาค่ะภาษาลาวเรียกว่านะคะปอป๋านะคะใส่สระอึค่ะจำได้ใช่ไหมคะเอาสระอิมาใส่จุดค่ะสะกดด้วยมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะมอแมวกับนอนกต่างกันที่หัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะปึ้มค่ะส่วนคำว่าธนาคารง่ายมากเลยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะท้อทุ้งจำได้แล้วนะคะไปเลยค่ะนะคะสระอะค่ะนะคะเหมือนภาษาไทยค่ะโนนกค่ะไปเลยนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาในภาษาลาวต้องม้วนหัวจากด้านบนค่ะม้วนจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปคอควายคอควายควายที่ไหนมี2หัวคะแปลกจังเทคนิคการจำค่ะคุณผู้ชมควายที่ลาวมี2หัวค่ะเอ๊ะนี่ไงคะคุณผู้ชมพยัญชนะคอควายม้วนหัวจากด้านล่างค่ะหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนเข้าไปอีกรอบนึงค่ะขึ้นนะคะแล้วก็ลงมาค่ะกลายเป็นคอควายมี2หัวอยู่ด้านในทั้งคู่ค่ะใส่สระอาค่ะลากลงมานะคะปิดด้วยน่อนกจะอ่านว่าปึ้มธนาคารค่ะไปต่อนะคะท่อนเงินท่อนเงินคุณผู้ชมได้คำว่าเงินไปแล้วใช่ไหมคะพยางค์แรกค่ะลองสะกดดูนะคะท่อทุ้งค่ะจำได้แล้วนะคะลากเลยค่ะจากข้างบนนะคะออโอค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะพยัญชนะอโอหรืออ่างทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะเขียนแบบนี้นะคะลากลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะปิดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาเลยนะคะปิดด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าทอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมเขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกอไก่กอไก่ถ้าเราคิดว่าคอควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวก็มี2หัวค่ะแต่หัวของไก่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะกอไก่หัวม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปม้วนออกข้างนอกค่ะลงมาข้างล่างอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมคะสิค่ะภาษาลาวนะคะมีสอเสือกับสอสร้างเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้สอเสือค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่ากรรมนั้นก็จำง่ายๆค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะรูปนั้นก็เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเราก็ใช้กอไก่จำได้ไหมคะไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ด้วยสระอาค่ะและนะคะเครื่องหมายสระอข้างบนมีจุดข้างในค่ะนะคะมีช่องว่างข้างในนะคะเป็นจุดนะคะข้างในก็จะกลายเป็นสระอำค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวง่ายแล้วใช่ไหมคะไปต่อนะคะ ลายหับลายหับคำนี้ก็เขียนง่ายค่ะเพราะเขียนตรงกับรูปเสียงเลยค่ะลอลิงลอลิงไปเลยนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะสระอาจำได้ไหมคะมีหัวนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมยอยุงยอยุงยอยุงเป็นเสียงเง่ขึ้นจมูกนะคะอาจจะออกเสียงลำบากนิดนึงแต่เมื่อเป็นตัวสะกดคุณผู้ชมก็สามารถอ่านได้ค่ะลายค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยยอยุงตัวนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าฮับฮับเป็นเสียงฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะเวลาจำให้จำว่าเราต้องเดินขึ้นเฮือนเพราะฉะนั้นหางฮอเฮือนจึงต้องหางขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะหมุนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะหางตวัดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมใส่สระอะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่กันหันขึ้นสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่หันไม่กันหันขึ้นใช้เหมือนภาษาไทยนะคะปิดด้วยบ่อแบ้ค่ะเราก็จะได้คำว่าลายหับค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคำแรกค่ะเศรษฐกิจสะกดตรงตัวจำได้ไหมคะสระเอค่ะสอเสือนะคะมีหัวด้านบนค่ะม้วนหางตวัดออกนิดนึงคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากล่างนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมภาชนะตัวต่อไปนะคะอย่าสับสนนะคะท้อถุงค่ะท้อถุงค่ะมีหัวสองหัวนะคะแต่หัวข้างในนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเป็นหัวด้านนอกค่ะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมสะกดง่ายๆค่ะกิดสะกดตรงตัวค่ะกอไก่ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะมีสองหัวนะคะสระอิค่ะแล้วก็สะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยได้แล้วใช่ไหมคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะ
1: น้อยเมื่อวานนี้เจ้าไปร่วมโครงการบริจาคเงินทุนให้โรงเรียนบ
2: ่ได้ไปเทื่อย้อนว่าเมื่อวานนี้ข่อยต้องพาลูกสาวไปธนาคาร
1: ย้อนหยังจึงพาเลาไปคือสิมีเงินหลายเนาะเอาไปเก็บไว้ใส่กอบ่มืด
2: เป็นแนวนั้นก็คือสิดีเนาะบ่แม่นดอกค่อยพาเลาไปเปิดปึ้มธนาคารได้รอท่าโดนจักหน่อยเพราะเราบ่เคยมีปึ้มธนาคารจักเทื่อ
1: ดีได้เนาะฝึกให้เราฮู้จักการถอนเงินแต่ยังน้อยใหญ่มาจะได้มีเงินหลายๆจากไปเฮียนโตสูงๆหรือเอาเงินไปลงทุนก็ได
2: ้เราอยากเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกสิกรรมซึ่งเราเห็นปู่ย่าตายายเฮ็ดมาตลอดและเราก็ได้มีโอกาสไปเฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นยามพักของเฮียน
1: ค่อยก็ว่าดีได้เป็นสิ่งที่เฮามีความสุขเนาะได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า
2: เออล้มให้ฟังแดเมื่อวานนี้งานบริจาคเป็นแนวใดเด
1: พวกเฮาก็ได้ร่วมกันเอาเงินสดไปบริจาคให้กับนายครูและนักเรียนที่อยู่ห่างไกลไปกันหลายคนมีทั้งหัวหน้าแขนงการต่างๆและพนักงานนำพร้อม
2: ไปเมืองใดล่ะออกจากเบียงไปไก่บ
1: อก็บ่ไก่ปันใดออกไปทางน้ำงืมพุ่นแล้วออกไปนอกเมืองก็ดีคือกันได้เห็นชาวบ้านหาอยู่หากินปลูกผักปลูกหญ้าส่วนหลายเศรษฐกิจต้นต่อกะแม่นกสิกรรมนั่นแหละ
2: เฮาเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเศรษฐกิจต้นต่อก็คือจะดีขึ้น
1: แม่นละชาวบ้านก็จะมีรายรับหลายขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นน้ำ
2: แท้ๆเธอน่าค่อยต้องไปบริจาคเงินให้เด็กน้อยกับบริษัทของเฮาให้ได
1: ้ดีๆๆเฮาสิได้ไปน้ำกันเนาะค่อยว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกดีกว่าหัวหน้าใกล้จะมาแล้วแล้วสิบ่ขึ้นเงินเดือนให้ได
2: ้ปะก็ดีคือกันเวียกค่อยคาไว้หลายแท้ๆยังบ่แล้วอีกหลายแนว
1: ค่อยกับโบต่างกับเจ้าดอกพอต้องรอถ่ายเอกสารการประชุมเดือนแล้วนี่สิไปซอกถามกับผู้เกี่ยวก่อนไปเด้อจึงคอยร่วมกันใหม่เนาะ
2: เออเออเออเอาสั้นแหละ
0: อ คุณผู้ชมบทสนทนานะคะข้างต้นค่ะอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจพอสมควรนะคะเพราะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะที่จะเข้าใจบทสนทนาได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะ

มาทบทวนบทสนทนาข้างต้นค่ะโดยเราจะยกตัวอย่างบทสนทนานะคะบางประโยคค่ะเพื่อมาขยายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสำนวนประโยคภาษาลาวและได้เข้าใจคำศัพท์บางคำที่ใช้ต่างกันค่ะดังนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะได้เพิ่มทั้งคำศัพท์แล้วก็จะได้รู้ทั้งสำนวนพูดในภาษาลาวนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถอบ่ได้ไปเถือหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ได้ไปเลยไม่ได้หมายถึงจังหวัดเลยนะคะเพราะคำว่าเทื่อหมายถึงสักครั้งนะคะสักครั้งแต่ในบริบทนี้เป็นสำนวนการพูดเราจึงหมายถึงเลยซึ่งเป็นคำลงท้ายค่ะเพราะฉะนั้นบ่ได้ไปเทือก็หมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไปต่อนะคะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ค่ะคือคำว่าแนวนั่นแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะคือสิดีหมายถึงก็คงจะดีส่วนคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะภาษาลาวใช้จำนวนมากและพบทั่วไปค่ะคือคำว่าเนาะหมายถึงนะค่ะถ้าลากเสียงเบาหน่อยนะคะก็จะทำให้ดูสุภาพขึ้นค่ะฝึกใช้นะคะนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะไปต่อนะคะได้ล้อท่าด่นจักหน่อยได้ล้อท่าด่นจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้นะคะมีคำว่าล้อท่าหมายถึงรอค่ะภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่ารอคำเดียวได้นะคะแต่ภาษาลาวถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้คำเดียวก็ต้องใช้เฉพาะคำว่าท่าค่ะคำนี้หมายถึงรอนะคะท่าค่ะแต่ถ้าใช้เป็นคำคู่ก็สามารถใช้ได้คือใช้คำว่าล้อท่าหมายถึงรอนั่นเองค่ะส่วนคำว่าดุนหมายถึงนานค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะจักน้อยหมายถึงพอสมควรนะคะหรือสักหน่อยนั่นเองนะคะแต่ในบริบทนี้เราน่าจะแปลว่าได้รอนานพอสมควรแล้วนั่นเองค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้นะคะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคำว่าเล่านะคะในภาษาลาวใช้คำว่าล่มค่ะคำนี้ยังหมายถึงการคุยกันนะคะยังหมายถึงการสนทนากันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำง่ายๆคำเดียวมีความหมายหลากหลายค่ะดังนั้นการที่เราไม่รู้ความหมายหลายๆความหมายของคำเดียวนั้นทำให้เราเกิดความสับสนนะคะในความหมายเมื่อเราเอามาใช้ในบทสนทนาค่ะคำว่าล่มในบริบทนี้จึงหมายถึงเล่าค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายคำนี้ค่ะแดหมายถึงบ้างนะคะหรือหมายถึงหน่อยก็ได้ค่ะส่วนการใช้คำว่าแดในบริบทนี้นะคะเป็นการขอร้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยเพื่อสร้างความสุภาพนอกจากนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเห็นใจให้กับผู้ฟังได้ด้วยนะคะไปเลยค่ะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยสิประมาณนี้นะผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวนะคะไม่ได้ยากค่ะหากเรารู้และเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจคนลาวค่ะเข้าใจภาษาลาวและเข้าใจวัฒนธรรมลาวได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ทบทวนประโยคที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะซึ่งเป็นการฝึกค่ะก็จะดีมากเลยนะคะลองฝึกดูนะคะคุณผู้ชมเสียงภาษาลาวออกใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นการเรียนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถือบ่ได้ไปเถอหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะไปต่อนะคะได้ล้อท่าด่นจักหน่อยได้ล้อท่าด่นจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแด

0: แล้วหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้ประโยคนะคะทําให้เราเรียนรู้ว่าคําไหนเป็นคําลงท้ายคําไหนเป็นคํากริยาและคําไหนต้องใช้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบทสนทนาภาษาลาวเราจะสามารถแยกออกได้และที่สําคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจสำนวนภาษาลาวว่ามีการใช้เสียงหนักเบาตรงไหนบ้างสักวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการเดินทางไปเที่ยวลาวนะคะจะสนุกสนานมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองใช้ประโยคที่เราเรียนไปเหล่านี้จริงๆค่ะ
1: ชาวลาวเคร่งครัดในวัฒนธรรมอันดีงามของการแต่งกายโดยเฉพาะเมื่อจะเข้าไปในเขตวัดหรือสถานที่ราชการเช่นแต่งกายไปวัดต้องเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นไม่สวมเสื้อที่เห็นเนินอกหรือสายเดียวไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ผู้หญิงนิยมเกล้าผมประดับดอกไม้นุ่งผ้าสิ้นเสื้อแขนสั้นหรือยาวสีอะไรก็ได้มีสบายเฉียงพาดไหล่เบี่ยงผ้าแพรไม่นุ่งผ้าบางเกินไปและใส่เครื่องประดับให้พอดีพองามส่วนการแต่งกายของผู้ชายก็แต่งกายเช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสานนุ่งกางเกงขายาวหรือสโรงเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นไม่จำกัดสีแต่สุภาพเรียบร้อยเบี่ยงผ้าหรือมัดเอวนอกจากการแต่งกายที่สุภาพแล้วปัจจุบันคนลาวยังนิยมสวมใส่ชุดขาวเข้าวัดเพื่อแสดงความสำรวมและการเคารพต่อสถานที่เช่นเดียวกับประเทศไทยเราดังนั้นการแต่งกายจึงเป็นเสมือนการเตือนให้ต้องสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าวัดซึ่งนักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพวัฒนธรรมประเพณีของลาวเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้าไปไหว้พระในวัดที่เมืองลาวหากใครต้องการเห็นการแต่งกายที่สวยงามทั้งเมืองก็คงต้องไปดูในงานบุญนมัสการไหว้พระธาตุหลวงซึ่งจัดหลังเทศกาลออกพรรษาไม่นานเราก็จะเห็นภาพความสวยงามของการร่วมใจการแต่งชุดประจำชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงชุดประจำชนเผ่ามาเข้าร่วมบุญประเพณีไหว้พระธาตุหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการจัดงานบุญประเพณีที่ใช้สถานที่ในวัดหรือศาสนสถานต่างๆคนลาวก็จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดประจำชาติเข้าไปร่วมงานวัฒนธรรมการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในการไปวัดของคนลาวนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองลาวสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพเลื่อมใสของคนลาวที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ได้นำเสนอเรื่องราวของมาเลเซียทั้งในแง่มุมของการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปแล้วนะครับและจากการเดินทางสำรวจเส้นทางด้วยประสบการณ์จริงครั้งนี้ได้มีเรื่องราวที่น่าสนใจระหว่างทางมากมายและวันนี้เราได้เก็บตกมาฝากคุณผู้ชมกันครับ

การเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับจุดแรกที่เราเดินทางไปก็คือด่านสะเดานะครับเราต้องการเข้าใจว่าด่านสะเดานั้นสภาพการเป็นอย่างไรในทุกวันนี้การเดินทางจากหาดใหญ่ไปด่านสะเดานั้นเราพบว่าตลอดสองข้างทางนั้นเส้นทางได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นชุมชนและสังคมเมืองเป็นระยะระยะเมื่อถึงด่านสะเดาเราก็จะเห็นรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าแถวเพื่อรอคอยการผ่านด่านชายแดนของประเทศไทยเข้าไปยังด่านตังหลนของมาเลเซียนะครับซึ่งตรงนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าการค้าชายแดนของประเทศไทยกับมาเลเซียเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนของไทยกับพม่าไทยกับลาวและกัมพูชานั้นการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีปริมาณของการค้ามากที่สุดนะครับด่านสะเดามีปริมาณของการค้าชายแดนเข้าออกมากที่สุดในจำนวนด่านต่างๆของ4จังหวัดของชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเนื่องจากว่าด่านสะเดานั้นเป็นด่านรถยนต์และก็การเข้าถึงด่านนั้นก็มีสภาพการที่ไม่ได้ผ่านภูเขาที่สูงมากนักมันจึงทำให้เกิดการสร้างถนนนะครับและก็มีเลนขนาดใหญ่ทำให้รถบรรทุกสามารถข้ามผ่านด่านไปได้อย่างสะดวกเมื่อเทียบกับด่านอื่นๆตลอดแนวที่เหลือนะครับซึ่งจะมีลักษณะของการผ่านภูเขาและข้อสำคัญก็คือด่านชายแดนสะเดานั้นฝั่งตรงข้ามก็เป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากของมาเลเซียรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ของเราสามารถนำเอาสินค้าไปแล้วก็เข้าไปยังมาเลเซียไปยังปลายทางได้โดยตรงก็เลยทำให้ด่านนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสะเดานั้นมีความเจริญเติบโตของเมืองสูงเขาบอกกันว่าเมื่อ30ปีที่แล้วด่านนอกของอำเภอสะเดานั้นมีสภาพยังเป็นป่าผู้คนจะต้องไปปั๊มสแตมป์เพื่อผ่านด่านที่ตัวอำเภอสะเดาแต่หลังจากมีนโยบายที่จะทำให้เกิดด่านมาประชิดตรงชายแดนวิถีชีวิตของการเดินทางข้ามแดนก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือเมืองได้เติบโตขึ้นด่านนอกกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่นะครับมีสิ่งตอบสนองและก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกมีโรงแรมเป็นจำนวนมากนะครับถัดจากด่านสะเดาและด่านนอกเราไปที่ด่านประดังเบซาซึ่งก็อยู่ห่างจากอำเภอสะเดาเพียง12กิโลเมตรที่ด่านประดังเบซานี้มีลักษณะที่สำคัญอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือเป็นด่านขนถ่ายสินค้าที่เราเรียกว่าตู้คอนเทนเนอร์เป็นจำนวนมากโดยใช้ระบบของรถไฟมาเลเซียนะครับดังนั้นเมื่อเราข้ามเข้าไปยังประดังเบซาของมาเลเซียเราจึงเห็นตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือมีการเชื่อมโยงทางรถไฟสายใต้ซึ่งวิ่งมาจากกรุงเทพผ่านหาดใหญ่แล้วเข้ามายังปาดังเบซาและสามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟของมาเลเซียจากด่านปาดังเบซานะครับลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ดจนกระทั่งถึงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซียและสามารถเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ได้นะครับดังนั้นระบบรถไฟที่สร้างกันเมื่อ100ปีที่แล้วตรงด่านปาดังเบซาจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่ง

นะครับตั้งแต่ปลายปี2015เป็นต้นมานะครับมาเลเซียได้ปรับปรุงให้เป็นระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงในระดับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นปัจจุบันคนมาเลเซียสามารถเดินทางจากชายแดนด้านเหนือสุดที่ติดกับประเทศไทยคือด่านประดังเบซาไปยังกัวลาลัมเปอร์ใช้ระยะเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นมาเลเซียพยายามที่จะปรับเปลี่ยนระบบรางของตนเองนะครับให้มีความเร็วที่สูงยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้มาเลเซียกับสิงคโปร์กำลังเจรจาตกลงกันที่จะสร้างระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งจากกัวลาลัมเปอร์ลงไปยังสิงคโปร์นะครับให้มีอัตราความเร็วราว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดการว่าจะใช้เวลาเพียง90นาทีเท่านั้นในระยะทาง400กิโลเมตรนะครับการให้ความสำคัญกับระบบรางนี้ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของโลกในศตวรรษนี้นะครับเพราะว่าการเดินทางอันโดยเครื่องบินนั้นดูเหมือนมีความเร็วนะครับแต่การใช้ระยะเวลาในการที่จะเดินทางจากบ้านไปสนามบินรอคอยที่สนามบินนั่งเครื่องบินและลงจากสนามบินเข้าไปสู่ตัวเมืองนั้นรวมๆก็ใช้ระยะเวลาที่เยอะมากนะครับด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆหรือว่าโลกใบนี้ก็พยายามที่จะหาทางลดทอนการใช้เวลานะครับของการเดินทางจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นทีมงานวิถีอาเซียนได้ลองเดินทางจากด่านประดังเบซาโดยขบวนรถไฟฟ้าของมาเลเซียนี้โดยซื้อตั๋วมูลค่า 11.4 ริงกิตหรือราวๆ100บาทของประเทศไทยนะครับเดินทางจากประดังเบซาจนกระทั่งถึงบัตเตอร์เวิร์ดในระยะทางประมาณ300กิโลเมตรนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันมาเลเซียพยายามที่จะทำให้ผู้คนนั้นเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะนะครับอย่างเช่นกรณีของบัตเตอร์เวิร์ดกับเกาะปีนังเมื่อเราลงจากสถานีบัตเตอร์เวิร์ดเราก็จะเห็นได้ว่าจากระบบของรถไฟนั้นก็จะมีสถานีของรถบัสอยู่ข้างสถานีของรถไฟนะครับและก็จะมีรถบัสนะครับวิ่งไปส่งที่ท่าเรือข้ามฟากไปยังเกาะปีนังซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถบรรทุกทั้งรถและคนข้ามไปยังเกาะปีนังตรงปลายทางตรงนั้นก็จะมีสถานีรถบัสที่จะขนผู้คนนะครับเคลื่อนย้ายผู้คนไปยังรอบเกาะของปีนังซึ่งระบบดังกล่าวนี้ทำให้การเดินทางของผู้คนธรรมดานะครับสามารถที่จะเคลื่อนตัวเองจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างสะดวกมากการเดินทางเข้าปีนังของเรานะครับเป็นการใช้รถยนต์เดินทางและข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรมาลายูกับเกาะปีนังสะพานนี้ยาวถึง13กิโลเมตรครึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวมากนะครับช่วงตอนกลางของสะพานเป็นเหมือนสะพานแขวนปีนังเป็นเสมือนเมืองสมัยใหม่นะครับส่วนสำคัญที่สุดของเกาะปีนังนั้นก็คือจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าของอังกฤษเมื่อ200ปีที่แล้วปัจจุบันจอร์จทาวน์นะครับพื้นที่ที่เป็นใจกลางหรือว่าไข่แดงของจอร์จทาวน์ได้รับการยกให้เป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดตั้งแต่เข้าเขตมาเลเซียก็คือเราต้องใช้เงินริงกิตนะครับในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้ออาหารเวลาเราไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าเป็นกัมพูชาลาวพม่าตามแนวชายแดนนั้นเราสามารถที่จะใช้เงินบาทของไทยได้แต่ในกรณีของมาเลเซียนะครับตั้งแต่เราข้ามเขตแนวชายแดนแล้วเงินบาทเราใช้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้เป็นเงินริงกิตการซื้ออาหารกินในปีนังนะครับถือได้ว่าเป็นการซื้ออาหารที่มีมูลค่าระดับ90ถึง100บาทต่อ1จานข้าวราดแกงมาเลเซียนั้นได้พยายามสร้างชุมชนที่มีจุดศูนย์กลางที่เป็นเสมือนฟู้ดคอร์ทหรือว่าร้านอาหารที่รวมร้านหลายๆร้านนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันพูดง่ายๆว่าแม่ค้าที่ขายอาหารที่เคยขายอยู่ริมถนนนั้นมีทางเลือกในการที่จะไปตั้งร้านอยู่ในฟู้ดคอร์ทนะครับที่ทางการได้จัดไว้ให้หรือว่าเอกชนสร้างกันขึ้นมาเองดังนั้นเวลาเราเข้าไปในปีนังเราเดินทางในมาเลเซียทั้งหมดเราจะพบว่าประเทศมาเลเซียนั้นมีความสะอาดอย่างมากท้องถนนสะอาดเมืองสะอาดซึ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่คนไทยมักจะรู้สึกสัมผัสได้เป็นอย่างแรกๆในการเดินทางท่องเที่ยวในมาเลเซีย

0: ระบบของถนนในมาเลเซียอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียได้ชื่นชมว่าตนคือระบบมอเตอร์เวย์ที่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียนมาเลเซียได้พัฒนาระบบมอเตอร์เวย์ขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีทศวรรษ1960จนกระทั่งถึงวันนี้ผ่านไปประมาณ50ปีมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่มาเลเซียบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งแห่งอาเซียนเป็นอันดับ3ของกลุ่มประเทศเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นและเป็นอันดับ5ของโลกปัจจุบันมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมโยงรัฐต่างๆทำให้เกิดการเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุดนะครับมาเลเซียมีมอเตอร์เวย์ราว 2,000 กิโลเมตรด้วยกันนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการสร้างระบบของการเดินทางทั้งระบบรถและระบบรางให้ก้าวลุกหน้าในกลุ่มประเทศอาเซียนการเดินทางจากปีนังมาบัตเตอร์เวิร์ดและเดินทางกลับมายังประเทศไทยเราใช้เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางไฮเวย์ธรรมดาของมาเลเซียสิ่งที่เราพบได้ตลอดทางก็คืออัตราความเร็วของรถที่ขับนั้นอยู่ในข้อกำหนดของมาเลเซียนะครับไม่มีรถคันใดที่กล้าที่จะใช้ความเร็วที่สูงไปกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังนั้นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระบบของถนนของมาเลเซียจึงมีอยู่สูงมากนะครับประเทศมาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุในอันดับน้อยมากของโลกนี้การเดินทางของเราจากรัฐปีนังมายังเขตชายแดนของภาคใต้ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาใช้ระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเราผ่านด่านของรัฐเปรักเพื่อเข้าสู่เบตงวิธีการผ่านด่านที่รัฐเปรักนั้นเราใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับยื่นผ่านประตูรถไปแล้วก็ได้รับการสแตมป์เพียงภายใน1นาทีเราก็ผ่านด่านมาเลเซียได้และเข้าสู่เขตประเทศไทยที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือหอนาฬิกาใจกลางเมืองของเบตงเบตงเป็นอำเภอชายแดนที่อยู่ในเขตของจังหวัดยะลาการเดินทางจากยะลามาเบตงนี้ต้องผ่านขุนเขาถนนที่คดเคี้ยวแต่จากเบตงไปยังรัฐเปรักเป็นเส้นทางที่สะดวกมากแทบจะไม่มีขุนเขาขวางกั้นระหว่างกันตรงจุดของเบตงนั้นอาจจะเป็นด่านของการผ่านสินค้าเข้าออกที่ไม่มากนักปีละราว 3,000 ล้านบาทนะครับของการซื้อขายระหว่างกันแต่เบตงมีเสน่ห์ต่อคนมาเลเซียนักท่องเที่ยวมาเลเซียมายังเบตงอย่างมากในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เบตงจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับคนชาวมาเลเซียในทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นเรามี4จังหวัด15อำเภอที่เป็นเมืองชายแดนของไทยที่ติดกับมาเลเซียแล้วมีด่านถาวรและด่านชั่วคราวอีกเป็นจำนวนมากที่จะร้อยรัดคนของ2ฝั่งแนวเทือกเขาสันกลาคิรีนี้นะครับให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันของการสร้างมิติประชาคมอาเซียน
1: ทั้งหมดนี้คือการเดินทางที่น่าประทับใจของทีมงานวิถีอาเซียนนะครับแต่ว่ามิติของอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้เรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งประเทศที่น่าเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งก็คือสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีเอกภาพในความหลากหลายชัดเจนมากๆครับอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยฮะ
1: ครับก็เป็นผลมาจากการเป็นเอกราชของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนะครับถ้าเทียบไปก็เหมือนขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ตของเรานะครับเพียงแต่ว่าเกาะภูเก็ตยังมีตอนกลางที่เป็นทุ่งนานะครับแต่สิงคโปร์นี่เกือบพื้นที่ทั้งประเทศนะครับเป็นเหมือนภูเขาเป็นเนินเป็นอะไรเนี่ยไม่เหมาะต่อการทำด้านการเกษตรเลยนะครับสิงคโปร์ถูกสร้างขึ้นมาโดยอังกฤษเพื่อให้กลายเป็นเมืองท่าก่อนหน้านั้นสิงคโปร์ก็เป็นเมืองของกลุ่มของคนมลายูก่อน
0: อยู่กับมาเลเซีย
1: ครับผม
0: ครับ
1: สิงคโปร์อังกฤษก็นำมาสร้างเป็นเมืองท่าเพื่อยึดช่องแคบมะละกาให้เรือเนี่ยมาเดินทางแล้วแวะที่สิงคโปร์แทนที่จะไปแวะที่เมืองมะละกาหรือว่าเมืองอื่น
0: ๆ
1: ช่องแคบมะละกานี่ยาวมากเลยนะครับ900กิโลเมตรตั้งแต่ปลายของเกาะภูเก็ตมานะครับดังนั้นตรงจุดสิงคโปร์เนี่ยเป็นจุดที่ค่อยๆแคบนะครับและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จว่าสิงคโปร์กลายเป็นเมืองท่าเมืองท่าเนี่ยก็นำมาซึ่งอังกฤษก็นำคนเข้ามาเพื่อเป็นแรงงานในเมืองท่าแห่งนี
0: ้
1: นำคนจีนเข้ามานะครับนำคนอินเดียเข้ามานำคนมลายูเข้ามานะครับก็กลายเป็นว่าคนในสิงคโปร์เนี่ยตลอด200ปีก็เริ่มต้นจากความหลากหลาย
0: หลากหลายชาติพันธุ์มาก
1: รวมทั้งคนอังกฤษด้วยที่อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อสิงคโปร์ได้รับเอกราชในปี2508ก็คือแยกตัวออกจากมาเลเซียนะครับเพราะว่ามาเลเซียนี้มีแนวทางในการที่จะให้คนมาเลของตนเองที่นับถือศาสนาอิสลามนี่เป็นกลุ่มภูมิบุตรนะครับซึ่งผู้นำของสิงคโปร์ที่เป็นคนจีนนะครับก็บอกไม่อาจยอมรับได้นะครับก็เลยแยกออกมาแต่สิงคโปร์ก็มุ่งเน้นว่าสิงคโปร์จะไม่ทำให้ใครมีสิทธิพิเศษเหนือศาสนาและเชื้อชาติอื่น
0: ๆแม้ว่าจะเป็นเชื้อชาติจีนของตัวเองก็ตาม
1: ใช่เพราะว่าสิงคโปร์มองว่าเราเริ่มต้นจากความหลากหลายนะครับก็คือสิงคโปร์มีทั้งนะครับคนจีนนะครับมีทั้งคนมาเลย์และมีคนอินเดียที่เป็นคนทมิฬเวลาเราพูดถึงอินเดียทมิฬก็จะเป็นเขตทางด้านอินเดียด้านใต
0: ้
1: มาทางตะวันออกนะครับซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้สิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดไม่ว่าท่านจะมีเชื้อชาติใดไม่ว่าท่านจะอยู่มีวิถีวัฒนธรรมใดจงอยู่แบบท่านแต่เราคือคนสิงคโปร
0: ์
1: ดังนั้นสิงคโปร์จึงเริ่มต้นบอกว่าถ้างั้นวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่สาธารณะเรามาใช้พักกันไหมนะสิงคโปร์ออกแบบให้การเรียนการสอนนะครับเริ่มต้นของชีวิตเอกราชของสิงคโปร์ก็คือเรียนภาษาอังกฤษนะครับแต่ให้เรียนอีกหนึ่งภาษาด้วยก็คือภาษาแม่ของตนเอง
0: ของใครของมัน
1: ไม่ทิ้งภาษาแม่นะครับดังนั้นเด็กอยู่ที่บ้านพูดภาษาจีนก็เรียนภาษาแมนดารินนะอยู่ที่บ้านก็พูดภาษาจีนแล้วก็พูดภาษาอังกฤษดังนั้นเวลาเราไปที่สิงคโปร์เราจึงเห็นเหมือนอากงอาม่านะพูดภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานกันมากเลย
0: ค
1: ือภาษาอังกฤษของสิงคโปร์นะครับเป็นภาษาที่ใช้เพื่อการทำงานใช้เพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อการถูกแบบตามหลักไวยากรณ์ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นพัฒนาการของชีวิตของคนสิงคโปร์ก็คือคนทุกคนพูดภาษาอังกฤษได
0: ้ครับ
1: เพื่อทำมาหากินให้ได้ดังนั้นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนแก่ คนหนุ่มคนสาวจนกระทั่งเด็กเนี่ยนะครับต่างพูดอย่างน้อยกัน2ภาษาแล้วนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งสิงคโปร์มองว่าชีวิตของภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นชีวิตแบบนานาชาตินะครับที่จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยสามารถติดต่อทำการค้ากับต่างประเทศได้นะครับส่วนภาษาที่เป็นภาษาแม่ของตนเองเนี่ยก็จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยติดต่อกับประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาอินเดียนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากใช่ไหมครับภาษาจีนก็จะติดต่อกับประเทศจีนและประเทศทั่วโลกได้จีนที่สิงคโปร์ใช้เนี่ยเป็นจีนภาษาแมนดารินนะครับ
0: จีนกลางเลย
1: จีนกลางเลยสิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นฮกเกี้ยนแต้จิ๋วอะไรเงี้ยอยู่สิงคโปร์ใช้จีนแมนดารินนะส่วนจีนที่บ้านจะใช้ยังไงก็ว่า
0: แล้วแต
1: ่นะครับนั่นหมายความว่าสิงคโปร์ก็เล็งการไกลมากว่าใช้ภาษาที่เป็นภาษาแบบนานาชาติคนสิงคโปร์ก็จะบอกว่าทำอย่างไรที่จะทำใหคนแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยแต่ละกลุ่มภาษาสามารถเรียนรู้ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยดูอะไรกันอยู่นะครับ

0: อันนี้สิงคโปร์ก็ดูจะเป็นโรโมเดลต้นแบบให้กับอาเซียนได้เหมือนกันนะครับ
1: สิงคโปร์เนี่ยบรรลุความสำเร็จนะครับถ้าถือว่า50ปีมานี้สามารถทำความสงบเกี่ยวกับประเด็นด้านเชื้อชาติและศาสนาได้เพราะประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆเลยนะครับสิงคโปร์พอข้ามตัวนี้ได้เนี่ยคุณก็จะก้าวไปสู่โลกที่ศิวิไลและสมัยใหม่มากขึ้นคือคุณจะมองเห็นการสร้างสรรค์ในการผลิตในการทำงานในการใช้พลังในด้านอื่นแทนที่จะมาหมกมุ่นนิยมหรือว่าเขาเรียกว่าชาตินิยมชาติพันธุ์นิยมหรือว่าศาสนานิยมกัน
0: มากเกินไป
1: ใช่คนสิงคโปร์ข้ามตัวนี้ได
0: ้ครับอาจารย์แล้วกลไกในความสำเร็จของสิงคโปร์คืออะไรทั้งที่เขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแทบจะไม่มีเลยประเทศก็เล็กแต่สามารถเจริญเติบโตในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ความเชื่อมั่นในคนคือถ้าผู้นำประเทศและคนในสิงคโปร์ไม่เชื่อมั่นในตนเองนะ
0: ครับ
1: ทำอะไรไม่ได้
0: ก็จะกลายเป็นประเทศในเกาะเล็กๆไป
1: ใช่เมื่อท่านมีความฝันว่าท่านทำได้อันนี้เหมือนแนวคิดของอาเซียนเลยนะ
0: ครับ
1: ท่านมีความฝันยังถ้ามีความฝันแล้วท่านจงเดินตามความฝันให้ได
0: ้มีความทะเยอทะยานด้วย
1: ใช่
0: ครับ
1: สิงคโปร์เนี่ยถูกอาจจะถูกหล่อหลอมมาในสไตล์ของโลกตะวันตกว่าจงฝันว่าท่านจะแตะดวงดาวให้ได้และท่านก็จะต้องแตะให้ได้ฝันแล้วต้องไปให้ถึงตรงจุดนี้นะครับสิงคโปร์บอกว่าสิงคโปร์เกิดมาบนพื้นฐานไม่มีอะไรนะ
0: ครับ
1: 50ปีที่แล้วสิงคโปร์กังวลใจว่าจะมีที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้ยังไงจะมีอาหาร3มื้อให้คนได้ไงแต่50ปีผ่านไปนะครับคนสิงคโปร์กังวลใจว่าทำอย่างไรที่จะรักษาสถานภาพอันดับที่1อันดับที่2อันดับต้นๆของโลกใบนี้ได้ทุกๆจุดไว้ได้ในเช่นสนามบินชางฮีใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เป็นสนามบินที่ดีเด่นปีที่4ติดต่อกันอย่างเงี้ยคนสิงคโปร์ใช่เราต้องทำอย่างงี้สิงคโปร์บอกว่าไม่มีอะไรก็สร้างให้มีอะไรดีแม้แต่เมอร์ไลออนของสิงคโปร์ใช่ไหมที่ตั้งสิงคโปร์บอกว่าอะไรคือสัญลักษณ์ของประเทศเคยมีบางประเทศบอกว่าสิงคโปร์ไม่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่คนสิงคโปร์บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่แต่มีอนาคตอันยาวไกลนะครับสิงคโปร์บอกว่าไม่มีสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นประกวดใครคิดว่าสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์เป็นยังไงเมอร์ไลออนจึงได้ชนะเลิศมาแล้วสิงคโปร์ก็บอกว่าเอ้าเมอร์ไลออนพ่นน้ำคนต้องไปถ่ายรูปเนี่ยปีละหลายล้านคน
0: เป็นแลนด์มาร์คเลย
1: พอทุกๆ 2-3 ปีสิงคโปร์จะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเรื่องของตึก3ตึกแล้วมีเรือวางพาดอยู่ข้างบนนะครับที่เราเรียกว่าแถวมารีนาเบย์แซนนะพอไปถ่ายกับเมอร์ไลออนก็ต้องเห็นตึก3ตึกแล้วก็มีเรือลำนี้เรือนี้บนหัวเรือก็เป็นสระว่ายน้ำเป็นที่ชมวิวแล้วลำเรือทั้งหมดเป็นสระว่ายน้ำโอ้ยใครไม่อยากไปว่ายน้ำบนสระแล้วก็มองสิงคโปร์มองช่องแคบมะละกาสิงคโปร์บอกเราไม่มีอะไรเราสร้างไม่มีอะไรได้เห็นไหมครับเพราะความเชื่อมั่นในคนว่าคนนี้สามารถครีเอทีฟได้สิงคโปร์ถือมักจะกล่าวว่าตนเป็นประเทศที่ถือพาสปอร์ตนะครับและเดินทางได้ทั่วโลกนะเป็นความภาคภูมิใจของสิงคโปร์ว่าแม้ว่าประเทศไม่มีอะไรนะครับแต่วันนี้สิงคโปร์เนี่ยสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีนะครับราว 57,000 เหรียญสหรัฐซึ่งมากกว่าไทยประเทศไทย10เท่าตัว
0: มหาศาลมากเท่าที่คนเขาก็น้อยกว่าเราไม่รู้กี่10เท่าตัว
1: แต่แน่นอนสิงคโปร์เนื่องจากว่ามีทรัพยากรจำกัดทางด้านที่ดินคนในสิงคโปร์ก็จะต้องตกอยู่ในระเบียบวินัยและข้อตกลงของการใช้ชีวิตร่วมกัน
0: คือละเมิดไม่ได้
1: ใช่เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์จะต้องอยู่ในแนวตั้งใช่ไหมครับอยู่บนตึกต่างๆเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยนะถ้าเกิดว่าไฟไหม้ตึกอะไรเงี้ยมันพังกันหมดเลยดังนั้นสิงคโปร์จึงเต็มไปด้วยข้อเคร่งครัดซึ่งคนไปเที่ยวสิงคโปร์ก็บอกว่าไปสิงคโปร์สิ่งที่สนุกมากเลยนะครับก็คือห้ามทำ
0: ครับ
1: แต่นั่นก็คือชีวิตของคนสิงคโปร
0: ์อีกเรื่องที่อยากรู้ครับอาจารย์สิงคโปร์เนี่ยคือทรัพยากรมีจำกัดอย่างที่เรารู้กันดีแต่ว่าเขาก็เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นสถานที่มรดกโลกได้มาแล้วเรื่องนี้เขาทำได้ยังไงฮะ
1: เรื่องอย่างเช่นเรื่องน้ำนะครับน้ำสิงคโปร์เนี่ยไม่มีน้ำใช่ไหมครับ
0: ครับน้ำจืดไม่มีมีแต่ทะเล
1: ต้องซื้อมาจากมาเลเซีย
0: ครับ
1: น้ำสิงคโปร์ก็พยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
0: ครับ
1: และแนวทางก็คือหากถูกตัดน้ำสิงคโปร์จะมีชีวิตรอดได้อย่างไร
0: เขาคิดเผื่อไว้แล้ว
1: ต้องคิดถึงอนาคตเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่คนไปสิงคโปร์เนี่ยมักจะคิดไม่ถึงก็คือเรื่องของต้นไม
0: ้ครับ
1: คนไปสิงคโปร์มักจะพูดคำแรกเลยนะครับโอ้

0: เมืองนี้สะอาดจังใช่ไหมเมืองนี้เป็นระเบียบจังแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมมากเลยนะครับต้องชี้ให้ดูก็คือเมืองนี้ล่มลื่นจังนะครับเมื่อเราออกจากสนามบินชางฮีแล้ววิ่งมาเรื่อยๆนะครับสิงคโปร์โชว์ด้วยการเอาต้นชางฮีหรือว่าต้นฉามฉาเนี่ยปลูกตลอดแนวคลุมถนนให้ดูเลยนะครับสิงคโปร์ใช้ต้นไม้ต้นฉามฉาที่เราเรียกหรือว่าต้นจามจุลีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยนะต้นฉามฉาเราบอกว่าต้นฉามฉามันเปราะนะถ้าอยู่ตามถนนเนี่ยมันจะเปราะมันจะตกใส่รถ
1: คนง่าย
0: แต่คนสิงคโปร์บอกว่าต้นฉามฉามันเปราะแต่เราสามารถทำให้ต้นฉามฉาอยู่กับคนและกับเมืองได
1: ้ทำยังไง
0: มีหมอฉามฉามีหมอต้นไม้มีแผนกดูแลต้นไม้เลยนะครับตอนกลางวันเราก็จะเห็นว่าต้นไม้ก็อยู่ตามปกติแต่ตอนกลางคืนมีทีมงานนะครับดูกิ่งก้านต้นไม้ต้นไม้ไหนถ้ากิ่งไม่ไหวแล้วก็ตัดทิ้งไม่ใช่ตัดที่ต่อทั้งลำต้นนะครับ
1: ทั้งเฉพาะกิ่ง
0: ตัดแต่งกิ่งนะครับหรือว่าแต่งเติมเสริมต่อให้กิ่งหรือว่าตรงนั้นอยู่ต่อได้ดังนั้นหมอต้นไม้จึงเป็นเขาเรียกว่าภารกิจสำคัญมากที่ทำให้สิงคโปร์ต้นไม้ปกคลุมทั้งเมือง
1: น่าอิจฉาจังเลยบ้านเรานี่อุโมงค์ต้นไม้เราโค่นทิ้งหมดเลยนะครับ
0: ขนาดสิงคโปร์นะครับว่าด้วยมีการพูดคุยกันตลอดมาว่าสิงคโปร์จะมีมรดกโลกได้เหรอไม่มีอะไรเก่าแก่
1: เขาไม่มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน
0: สิงคโปร์บอกมีนะครับเพียงแต่ว่าขุดค้นไปก็ได้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีสิ่งก่อสร้างใหญ่
1: ๆครับ
0: แต่ยังไงก็ตามสิงคโปร์บอกว่ามนุษย์สร้างสรรค์ได้มนุษย์คิดได้มนุษย์ฝันได้นะครับสิงคโปร์ก็มองว่าทำไงที่ทำให้สิงคโปร์มีมรดกโลกนะครับกับเขาบ้างและในที่สุดนะครับปี2016สิงคโปร์ก็ประสบความสำเร็จนะครับว่าสวนพฤกษศาสตร์นะครับที่เราเรียกว่าโบตานิกการ์เด้น
1: ครับ
0: ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกเพราะว่าสิงคโปร์ว่าสวนแห่งนี้เป็นสวนที่เราเอาต้นหมากลักไม้มาจากทั่วโลกเลยมาปลูกไว้เพื่อให้คนได้เรียนได้ศึกษาสวนเหล่านี้สร้างมาและดูแลรักษามาอย่างดีและเป็นสวนสาธารณะนะครับใครเข้ามาศึกษาก็ได้และในที่สุดสิงคโปร์ว่านี่ไงโบตานิกการ์เด้นกลายเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่เราไม่เคยคิดนะครับว่าอะอย่างที่เป็นมรดกโลกได้ด้วยเหรอก็ตามหลักเกณฑ์เลยครับว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความโดดเด่นนะครับที่พูดถึงอธิบายถึงความเป็นอารยธรรมของมนุษย์สิงคโปร์นะครับถ้าใครเคยไปไอ้สวนพฤกษศาสตร์ที่อยู่แถวมารีนาเบย์แซนด์นะที่มีโดม
1: ครับ
0: 2อันเนี่ยในนั้นน่ะโอ้โหเข้าไปนะเราจะพบว่าทั้งเย็นทั้งมีต้นไม้รวมทั้งมีน้ำตกขนาดใหญ่คือสิงคโปร์บอกว่ามีอะไรบ้างที่คนทำไม่ได
1: ้ทุกอย่างเป็นไปได้
0: ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าท่านมีความฝัน
1: ครับสิงคโปร์พิสูจน์ได้เห็นแล้วแล้วเราเชื่อว่าเป้าหมายในอาเซียนนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันถ้าเรายึดถือและเราเชื่อมั่นแบบอย่างสิงคโปร์นะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆและทัศนะที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการวิถีอาเซียนได้ในครั้งต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภา

0: าไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนจากครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสบายๆไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผมอยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ

0: ของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
1: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
0: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
1: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
0: 11คน
1: รวมไปถึงท่านทูต
0: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
1: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
0: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
1: พูดได้นะครับ
0: พูดได้
1: แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
0: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วนะครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
0: ์
1: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
0: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
1: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับเนื่องจากว่าม ีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
0: ค่ะเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของสองประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
1: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
0: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ ประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรม

0: เช่นกันคุณเคนคิดว่านโยบายสมาร์ทเนชั่นของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังพาด้วยกันในเรื่องนี้นะครับ อย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร์ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่า PromptPay
0: ครับ
1: ก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
0: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้ PromptPayจ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้ PayNow จ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
0: ปีที่5ค่ะ
1: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้ง2ประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะจะเทศกาลหนังสิงคโปร์นี่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
1: ช่วงกลางปีนี
0: ้กลางปี
1: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
0: ค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
1: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม
0: ่
1: อย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเตรียมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
0: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะคุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึง แนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
1: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้ง2ประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมกล่าวได้กล่าวแล้วครับก็คือ เรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
0: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้มาตลอดนะคะอันนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซบเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
1: ผมคิดว่าอาเซบเนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่าอาเซบจะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนอาเซบเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่จะเดินก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
0: ค่ะค่ะเรียนท่านผู้ชมทราบนะคะอาเซบเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซบเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซบจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไหร่เจรจาเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั้งนอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซบเนี่ยจริงๆอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณเคนคิดว่าถ้าอาเซบเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
1: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่า ข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็

0: ่อน AEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับ SMEs เพราะว่า SMEs ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
1: ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างซอฟต์คอนเนคทิวิตี้คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของคอนเนคทิวิตี้เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
0: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
1: ค่ะซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
0: คร
1: ับ เราถามคำถามหนักๆจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆ บ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
0: โอ้มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายสบายมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำ
1: ครับ
0: อาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับสำหรับผมครับ
1: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
0: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดินที่แล้วครับ
1: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะครับ
0: ผมอยากไปกระบี
1: ่
0: ยังไม่มีเวลาไป
1: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่าโกงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อย
0: ค
1: นสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของไอประเภทไหน
0: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้ว รสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
1: คุณเคนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
0: ครับใช่ครับ
1: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
0: คร
1: ับ คุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายๆนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
0: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
1: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
0: ใกล้ใกล้บ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยครับ
1: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
0: แถวสาราแดง
1: สาราแดงนะคะ
0: ชื่ออีสานแซ่บ
1: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
0: สถานที่ยอดนิยมก็คือ Gardens by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
1: ับ ค่ะแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับSecret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร
0: ์ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยมาได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยถูกไล่ออกถูกไล่ออก
1: ไม่ถูกไล่ออก
0: ไม่ถูกไล่ออกเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็อยากมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนอยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบวายตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: เขามองเหมือนกันนะครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคน นักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
0: ก็เป็นก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจแต่ง่ายเงินก็คือต้องมีต, ต้องทำอะไรที่ไม่ค่อย

0: ดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
1: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตค่ะไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ผมอยากจะพูดว่าผมมันโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่างสามปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: 10บวก1อาเซียน
1: ฮึบฮึบ1 2 1 2 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่า

0: เช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะว้ายว้ายว้ายว้ายเฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
1: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
0: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
1: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
0: เฮ้ยไม่ช่วยแล้วยังจะมาย่อเย้ยอีกนะอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่าอะไรนะอรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับงั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลยตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหรอเนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยแฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะงั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
2: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
2: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี
0: ้ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับอ๋อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยครับ
2: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
2: เดี๋ยวก็รู้สลามัสดากังเกอร์มาเลเซียแปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello Malaysia ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
2: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
2: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี
0: ้อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
2: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได
0: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
2: ใช่แล้วล่ะตอนเนี้ยเราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
2: แป๊บนึงนะฮะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
0: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
2: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
0: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
2: ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
0: แล้วเราจะไปไหนกันต่ออ่ะ
2: แป๊บนะ

0: จุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
1: เมืองอะไรเหรอครับ
0: เดี๋ยวก็รู
2: ้ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
0: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
1: เมืองราชการเหรอโอ้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
0: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
1: สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาขนาดเนี้ยประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
0: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาเลยูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมาลากาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมาลากาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
1: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอ่ะ
0: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อ่ะจ้ะ
1: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
1: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
0: อู้นี่ก็เที่ยงแล้วเมย์ทราบว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
0: ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
1: อ๋อเตอรีมากาเซ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หร ือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
1: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
0: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
1: ได้เลยห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองนี้นะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะละ
1: อ๋อนี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
0: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
1: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
1: คือตะวันอยากไปแวะอีกที่หนึ่งก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าวะ
0: ที่ไหนเหรอ
1: ปีนัง
0: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
1: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอ่ะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
0: อ๋อได้ๆงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได
1: ้ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
0: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
1: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอ่ะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
0: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิอยู่ๆตะวันก็หายไปบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
1: หุย ตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
0: อ่ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงกาว
1: สลามาติงกาวแปลว่าอะไรเหรอครับ
0: แปลว่าลาก่อนงี้ล่ะ
3: สลามาติงกาวมาเลเซีย

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอด

0: จนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาไปเที่ยวไกลๆแล้วมีอาการป่วยปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ขึ้นมากระทันหันอาการเจ็บป่วยจะทำให้เราหมดสนุกทันทีเลยนะคะและยิ่งถ้าไปป่วยที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยละค่ะถ้าเราจะบอกหมอว่าปวดหัวแต่อาจจะได้ยาแก้ปวดท้องมาแทนเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องวันนี้อาจารย์ของเราเลยจะมาสอนศัพท์เกี่ยวกับทางการแพทย์กันค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Sin kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของรายการซินจ่าเวียดนามผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ภาษาเวียดนามกันเต็มอิ่มและหากมีโอกาสอย่าลืมเอาไปฝึกใช้จริงนะครับภาษาหากได้ใช้บ่อยๆเดี๋ยวจะคล่องกันเองสำหรับวันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่คำศัพท์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็น่าสนใจมากและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ที่เวียดนามท่านผู้ชมอยากรู้กันครับว่าเวลาเราไปหาหมอนั้นมันมีรูปประโยคหรือว่ามีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการไปพบแพทย์บ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกับประโยคง่ายๆที่ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าเบ่งเวียนเออเดลเบ่งเวียนเออเดลส่วนคำว่าไปหาหมอภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีบักสีดีบักสีตัวอย่างเช่นtôi sợ đi bác sĩ lắm tôi sợ đi bác sĩ lắm แปลว่าฉันกลัวการไปหาหมอมากส่วนคำว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในภาษาเวียดนามเราจะใช้คำว่าเบ่งเยินเบ่งเยินคราวนี้เราลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันบ้างผมขอเริ่มต้นจากคำว่าอายุรแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีดาควาต่อมาจากสุแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีหยานควาสูติแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีควาสานทันตแพทย์ภาษาเวียดนามเรียกว่าบักสีญาควาแผนกต่อมาบักสีควายีคือกุมารแพทย์ต่อมาศัลยแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีเฝอถวนห้องผ่าตัดภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองหมู่ต่อมาแผนกต่อมาคือห้องฉุกเฉินภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองกึบกือต่อมาห้องจ่ายยาภาษาเวียดนามคือกุ่ยทวกร้านขายยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าเหี่ยวทวกหลังจากที่รู้จักแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันไปแล้วเราก็เข้าไปพบแพทย์กันเลยครับตอนนี้เราลองมาดูประโยคที่มักจะได้ใช้บ่อยๆเวลาพบคุณหมอหรือบักสีนั่นเองซึ่งแปลว่าคุณหมอส่วนพยาบาลภาษาเวียดนามเรียกว่าอีตาแน่นอนว่าการถามว่าเป็นอะไรมาการถามความสูงการถามน้ำหนักเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เราลองมาเริ่มต้นกับการถูกถามว่าเป็นอะไรมากันก่อนการถามว่าเป็นอะไรมาภาษาเวียดนามใช้คำว่าแองบิหลามซาวหรือจิบิหลามซาวก็ได้แปลว่าพี่ป่วยเป็นอะไรโตยบิเดาเดลโตยบิเดาเดลแปลว่าฉันปวดหัวนอกจากนี้อาจต้องถูกถามเรื่องน้ำหนักและก็เรื่องส่วนสูงด้วยภาษาเวียดนามจะพูดว่าแองหนังเบาเหนียวเกินหรือจิหนังเบาเหนียวเกินก็ได้แปลว่าพี่หนักกี่กิโลกรัมโตยหนังเสาไม่เกินโตยหนังเสาไม่เกินฉันหนัก60กิโลกรัมคำว่าหนังในภาษาเวียดนามแปลเป็นไทยก็คือหนักนั่นเองต่อมาแองกาวเมตรเบาเหนียวหรือจิกาวเมตรเบาเหนียวก็ได้แปลว่าพี่สูงกี่เมตรโตยกาวหมดเมตรใบเมยชั้นสูง1เมตร70นอกจากนี้ยังอาจถามเรื่องกรุ๊ปเลือดคนไข้ได้อีกซึ่งกรุ๊ปเลือดหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าหยอมเหมาหยอมเหมาประกอบด้วยกรุ๊ปแรกคือกรุ๊ป A ภาษาเวียดนามเรียกว่า R กรุ๊ป B ภาษาเวียดนามเรียกว่า B กรุ๊ป O ภาษาเวียดนามเรียกว่า O และกรุ๊ปสุดท้ายคือกรุ๊ป AB ภาษาเวียดนามเรียกว่า AB ตัวอย่างเช่นเหมากัวแองหยอมจีเหมากัวแองหยอมจีอาจจะเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้มีความหมายว่าเลือดพี่กรุ๊ปอะไรหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอาหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอากรุ๊ปเลือดของฉันก็คือกรุ๊ป A นั่นเองและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นอะไรมาสามารถพูดได้ว่าโตยบิและตามด้วยโรคหรือว่าอาการ

ตัวอย่างเช่น tôi bị đau dạ dày tôi bị đau dạ dày แปลว่าฉันปวดกระเพาะอาหารหรือท่านผู้ชมอาจจะใช้คำว่ากามเถยก็ได้ซึ่งมีความหมายว่ารู้สึกตัวอย่างเช่น

mỏi mỏi แปลว่าเมื่อยหรือแปลว่าเพลียก็ได้ bị cảm bị cảm คือเป็นหวัด bị sốt bị sốt เป็นไข้ bị cúm bị cúm เป็นไข้หวัดใหญ่ viêm phổi viêm phổi ปอดอักเสบฮัดเฮยฮัดเฮยคือการจามฮอไอฮอไอเวียมห่องเวียมห่องคือคออักเสบโซหมุยโซหมุยคือน้ำมูกไหลใจเหมากามใจเหมากามคือเลือดกำเดาไหลบิเดามัดดอบิเดามัดดอคือตาแดงบ่วนโนนบ่วนโนนคือคลื่นไส้โนนแปลว่าอาเจียนเตียวใจเตียวใจแปลว่าท้องเสียบิโงดกทึกอันบิโงดกทึกอันคืออาหารเป็นพิษบิเวียมสวดเถื่อบิเวียมสวดเถื่อคือไส้ติ่งอักเสบเดยบุงเดยบุงคือท้องอืดตาวบอนตาวบอนคือท้องผูกเซลจังเซลจังคือฟันผุจ๋องหมัดจ๋องหมัดหน้ามืดบิงดบิงดคือการเป็นลมบิงะบิงะคือหกล้มซึ่งซึ่งมีความหมายว่าบวมเหม่นเหม่นผดผื่นเหงื่อเหงื่อแปลว่าคันบิสิอึ๋งบิสิอึ๋งแปลว่ามีอาการแพ้ดาวเดาเดาเดาเดาแปลว่าปวดเดาแปลว่าหัวเดาเดาจึงแปลว่าปวดหัวเดาจังเดาจังคือปวดฟันเดาบุ่งเดาบุ่งบุ่งคือท้องฉะนั้นแปลว่าปวดท้องนั่นเองเดาสะใหญ่เดาสะใหญ่คือปวดกระเพาะอาหารบิไก่เจินบิไก่เจินคือขาหักบิไก่ไตบิไก่ไตคือแขนหักเรามาต่อกันที่ชื่อโรคกันดีกว่าโรคที่พบบ่อยๆได้แก่เบ่งสิอึ๋งเบ่งสิอึ๋งคือโรคภูมิแพ้เบ่งตีมเบ่งตีมคือโรคหัวใจเบ่งเฮียดอาร์ฟเบ่งเฮียดอาร์ฟคือโรคความดันเบ่งเวียมสะใหญ่เบ่งเวียมสะใหญ่คือโรคกระเพาะอักเสบเบ่งด้ายเดืองเบ่งด้ายเดืองคือโรคเบาหวานเบ่งแฮนเบ่งแฮนคือโรคหอบหืดเบ่งดงกิงเบ่งดงกิงคือโรคลมชักจากอาการแล้วก็โรคเรามาต่อกันที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กันขอเริ่มต้นจากข้างบนคือผมภาษาเวียดนามคำว่าผมใช้คำว่าต๊อกต๊อกต่อมาเดวเดวเดวแปลว่าศีรษะมัดมัดคือตาลงใหม่ลงใหม่คือคิ้วลงมีลงมีคือขนตาตายตายแปลว่าหูหมุยหมุยคือจมูกหมาหมาแปลว่าแก้มเมียงเมียงคือปากโมยโมยคือริมฝีปากจังจังฟันหมัดหมัดหน้าโกโกคอวายวายไหลไตไตแขนหรือมือก็ได้หงอนไตหงอนไตคือนิ้วมือหงึกหงึกแปลว่าหน้าอกบุ่งบุ่งคือท้องแอวแอวแปลว่าเอวนั่นเองดิดดิดแปลว่าก้นมงมงคือสะโพกโสนโสนคือสะดือเจินเจินแปลว่าขาหรือเท้าก็ได้เดวโกยเดวโกยคือหัวเข่าลึงลึงคือหลังบับเจินบับเจินคือน่องและกอดเจินกอดเจินคือส้นเท้าคราวนี้เรามาดูการจ่ายยาให้คนไข้กันบ้างประโยคที่พบเจอบ่อยๆได้แก่แองเหลยเดินทวกในเด๋นกวยทวกแหนจิเหลยเดินทวกไหนเด๋นกวยทวกแหนพี่เอาใบสั่งยาไปที่ห้องจ่ายยานะแองไฝอวงทวกบาเลินหมดไงเศร้าเบื่ออันหรือเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้จะมีความหมายว่าพี่ต้องกินยา3ครั้งต่อวันหลังอาหาร
giữ gìn sức khỏe nhé.

ซื่อซินซึกแขวแหยแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะหลังจากที่คุณหมอจ่ายยาให้คนไข้แล้วเราก็ลองมาดูชนิดของยากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่ายาภาษาเวียดนามยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าทวกทวกต่อมาทวกจิกามทวกจิกามคือยาแก้หวัดนั่นเองทวกจิโซดทวกจิโซดคือยาลดไข้ทวกเจือเดาทวกเจือเดาคือยาแก้ปวดทวกเจือเตียวใจทวกเจือเตียวใจคือยาแก้ท้องเสียทวกจงเวียมทวกจงเวียมคือยาแก้อักเสบทวกสารคือพลาสเตอร์บังกวนบังกวนคือผ้าพันแผลและบงก่อนบงก่อนคือสำลีนั่นเองคราวนี้เราลองมาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้คือการถามด้วยคำว่าหลามซาวหรือว่าบิหลามซาวมีความหมายว่าเป็นอะไรหรือว่าป่วยเป็นอะไรตัวอย่างเช่นจิหลามซาวจิหลามซาวพี่เป็นอะไรโตยบ่วนโนนหลำโตยบ่วนโนนหลำฉันคลื่นไส้มากไหมแอ่งกัวแองบิลำซาวไหมแอ่งกัวแองบิลำซาวไหมแอ่งแปลว่ากล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปของพี่เป็นอะไรใช้กับสิ่งของก็ได้หนอบิห่องโซยหนอบิห่องโซยมันเสียแล้วคำว่าห่องแปลว่าเสียต่อมามาดูเรื่องการใช้คำสันธานหมาการใช้คำสันธานหมาเนี่ยมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆมาดูแบบแรกก่อนแบบที่1ของคำว่าหมาจะมีความหมายว่าซึ่งหรือว่าที่จะใช้ในการขยายคำนามตัวอย่างเช่นเหงื่อมาเอียวกอนยัดหลาโบแมะเหงื่อมาเอียวกอนยัดหลาโบแมะมีความหมายว่าคนที่รักลูกที่สุดก็คือพ่อแม่แอมมาแองหน่อยจี่ยนโฮมกว่าหล่าแอมกายโตยแอมมาแองหน่อยจี่ยนโฮมกว่าหล่าแอมกายโตยน้องที่พี่พูดคุยเมื่อวานนี้คือน้องสาวฉันเองมาดูหมาแบบที่2บ้างจะมีความหมายว่าแต่ตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยซัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโซแองเอ๋ยซัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโซแปลว่าพี่เขาตัวสูงมากแต่เล่นบาสไม่เป็นแอมไหนด่าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนแอมไหนด่าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนมีความหมายว่าน้องคนนี้ฮานอยมาหลายครั้งแต่ไม่รู้จักไอศกรีมจางเตียนต่อมามาดูหมาแบบที่3ใช้ในประโยคขอร้องหรือบังคับเพื่อเชื่อมการกระทํา2การกระทําเข้าไว้ด้วยกันตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกน้องเอาพจนานุกรมในตู้มาอ่านสิจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายแปลว่าอะไรพี่เอารถยนต์ของพ่อไปขับสิต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าเหมยกับคำว่าหวายใช้ตอนไหนใช้เมื่อต้องการพูดถึงจำนวนเล็กๆน้อยๆมีความหมายว่า2 3หรือว่าอะฟิลในภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นโตยแสงหี่เดยวายไงโตยแสงหี่เดยวายไงมีความหมายว่าฉันจะพักอยู่ที่นี่ 2-3 วันนั่นเองโตยก๋อเหมยเหงยบานญาจางโตยก๋อเหมยเหงยบานญาจางฉันมีเพื่อน 2-3 คนที่ญาจางญาจางคือชื่อเมืองที่เวียดนามต่อมาโตยฮอวายถางหมาคงคอยโดยหอหวายถางหมาคงคอยฉันไอมา 2-3 เดือนแต่ไม่หายเสียทีเรื่องต่อมามาดูการใช้คำว่าหลายคำว่าหลายมีความหมายว่าอีกครั้งอีกที again ก็ได้ใช้ได้3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือกริยาตามด้วยคำว่าหลายใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมซ้ำๆตัวอย่างเช่นโฮมกวาจิเอ๋ยดาซิกแซกไหนซองยึงโฮมไนจิเอ๋ยหมวนสิกหลายอีกรอบโฮมกว่าจิเอ๋ยดาสิกแซกไหนซองยึงโฮมไนจิเอ๋ยหมวนสิกหลายมีความหมายว่าอย่างไรเมื่อวานนี้พี่เขาได้แปลหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วแต่วันนี้พี่เขาอยากแปลใหม่อีกครั้งนั่นเองนำหวายซาดิ่งโตยดาดีซูลิกเอ๋อหมีนำในซาดิ่งโตยหมวน

đi lại. Ít khả năng nữa. Năm ngoái gia đình tôi đã đi du lịch ở Mỹ. Năm nay gia đình tôi muốn đi lại. สังเกตคำว่า lại แปลว่าอะไรปีที่แล้วครอบครัวฉันไปเที่ยวที่อเมริกาปีนี้ครอบครัวฉันอยากกลับไปอีกครั้งนั่นเองต่อมา lại แบบที่สองคือ lại ตามด้วยกริยาใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมหรือสิ่งอื่นซ้ำตัวอย่างเช่นต่วนเจือกจิเอ๋ยด๋าดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ย lại ดีอีกรอบนะฮะต่วนเจือกจิเอ๋ยด๋าดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ย lại ดีมีความหมายว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่เขาไปที่หอสมุดแห่งชาติมาสัปดาห์นี้พี่เขากลับไปอีกครั้งนั่นเองลูกไหนแม่เวือดีเจอเวยึงใบเสือแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยลูกไหนแม่เวือดีเจอเวยึงใบเสือแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อกี้นี้แม่เพิ่งกลับมาจากตลาดแต่ตอนนี้แม่กลับออกไปข้างนอกอีกครั้งกับพ่อแล้วมาดูหลายที่3คือการใช้โครงสร้างหลายตามด้วยคำกริยาและตามด้วยหลายอีกครั้งหนึ่งใช้พูดตอนไหนใช้พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำมากกว่า2ครั้งตัวอย่างเช่นเอ็งเอ๋ยด๋าแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์เอ็งเอ๋ยหลายแซมหลายสังเกตมีหลาย2ตัวเอ็งเอ๋ยด๋าแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์เอ็งเอ๋ยหลายแซมหลายมีความหมายว่าพี่เขาดูหนังเรื่องนี้มาแล้ว2ครั้งตอนนี้พี่เขากลับไปดูอีกทีแสดงว่าเกิดขึ้นเกิน2ครั้งซ้ำไปซ้ำมาแอมเรียนด๋าดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเหลินโอยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายอีกรอบแอมเรียนด๋าดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเหลินโอยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายแปลว่าอะไรแปลว่าน้องเรียนไปดูหุ่นกระบอกน้ำมาแล้ว1ครั้งตอนนี้น้องเขาอยากกลับไปดูอีกครั้งนั่นเองต่อมามาดูการใช้คำว่าเซาหรือว่าเซาคีและเจือกคีคำว่าเซาหรือว่าเซาคีมีความหมายว่าหลังจากโดยคำว่าเซาจะวางข้างหน้าคำนามแต่ถ้าใช้คำว่าเซาคีจะต้องวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเซาจิเอ๋ยตดเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อยเซาจิเอ๋ยตดเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกยเกยแปลว่าแต่งงานนะประโยคนี้จึงมีความหมายว่าหลังจากที่พี่เขาเรียนจบปริญญาโทพี่เขาจะแต่งงานเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาสังเกตเซาคีตามด้วยกริยาคือคำว่าอันหลังจากกินข้าวเสร็จฉันจะกลับบ้านต่อมามาดูคำว่าเจือกหรือว่าเจือกขีคำว่าเจือกหรือเจือกขีมีความหมายว่าก่อนโดยเจือกจะต้องวางข้างหน้าคำนามส่วนคำว่าเจือกขีจะวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเจือกไฮถางหลำเวียกเอ๋อเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามเจือกไฮถางหลำเวียกเอ๋อเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามก่อนที่จะมาทำงานที่ประเทศเวียดนาม2เดือนฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเวียดนามเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปต่างประเทศฉันต้องไปทำหนังสือเดินทางต่อมามาดูการใช้คำว่าโหยบ้างคำว่าโหยมีความหมายว่าช่วงใช้กับการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างเช่นโหยถังจินโตยเหวินดางหอกเอ๋อไดหอกโหยถังจินโตยเหวินดางหอกเอ๋อไดหอกมีความหมายว่าช่วงเดือนกันยายนฉันยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งเอ๋อหย่าโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งเอ๋อหย่ามีความหมายว่าช่วงเด็กๆฉันชอบดูการ์ตูนที่บ้านนั่นเองโหยโตยเอ๋อฮานอยโตยด๋าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนโหยโตยเอ๋อฮานอยโตยด๋าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนมีความหมายว่าช่วงฉันอยู่ที่ฮานอยฉันได้ไปเที่ยวชมพิพิ

0: ิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์2ครั้งวันนี้ท่านผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกับรูปประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพบแพทย์แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมหมั่นฝึกฝนทบทวนและก็หาโอกาสไปใช้จริงที่เวียดนามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าซินกิงเจ้าตามเบียดว่าแห่นกับหลาย
1: จีบีลำเศร้าอ่ะตายมัดกว่า
2: จีกรรมเถยจ่องมัด
1: ก่อดาวเด๋อคงอ่ะ
2: ก่อดาวหมดจุด
1: แอมหนีล่ะจีเนนดีกับบักสีเบ่งเวียนแสโตเทินอ่ะ
2: เบ่งเวียนก่อซาคง
1: ดีขวางเหมยฟุตอ่ะจีดีแย่แอมแสดีกุงจี
2: เวิงกรรมเอิญแอม
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เรามีเรื่องราวของการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติเวียดนามมาเล่าสู่กันฟังค่ะนั่นก็คือการแสดงหุ่นกระบอกน้ำเอ๊ะการแสดงที่ว่านี้จะเป็นยังไงเหมือนหุ่นกระบอกบ้านเราหรือเปล่าไปฟังจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าหุ่นกระบอกน้ำคืออะไรคะ
4: ครับเริ่มต้นที่ภาษาเวียดนามก่อนละกันนะฮะหุ่นกระบอกน้ำนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมัวสวยเนื้อ
3: หมัวสวยเนื้อ
4: ดีมากออกเสียงถูกต้องนะครับหุ่นกระบอกน้ำเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวเวียดนามนะฮะเกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่10นะฮะเกิดจากการที่คนเวียดนามทำนานะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมคราวนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงให้มีการแสดงการเล่นของชาวบ้านของคนทำนานะครับของเกษตรกรนะฮะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงของประเทศเวียดนามนะฮะจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นการแสดงประจำชาติของเวียดนามในปัจจุบันนี้
3: อ๋อคือเริ่มจากเป็นแบบพื้นบ้านที่ชาวบ้านคิดกันเอง
4: ครับแล้วก็มีวิวัฒนาการในการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย
3: ๆ
4: มีความซับซ้อนมีการแสดงที่หลากหลายมีเรื่องราวมากมายจนเกิดมาเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงหลักของชาวเวียดนามปัจจุบันที่ชาวต่างชาตินิยมไปชมดูนะฮะ
3: ครับค่ะอาจารย์คะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีวิธีการแสดงยังไงบ้างคะ
4: ครับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนะครับผู้แสดงหรือว่าผู้เชิดเนี่ยจะอยู่หลังฉากนะครับที่เป็นม่านมูลี่นะฮะซึ่งจะอยู่ในน้ำระดับเอวนะครับเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นนะฮะโดยใช้ไม้ไผ่ลำยาวซึ่งมีหุ่นเนี่ยติดอยู่ตรงปลายไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะมีการเชิดดึงเข้าดึงออกนะฮะโดยจะมีกลไกด้วยการบังคับมือเป็นหลักนะฮะซึ่งไอหุ่นนะครับที่ทำจากไม้ฉ่ำฉาเนี่ยจะเบาแล้วก็พยุงน้ำหนักเมื่ออยู่ในน้ำได้นะฮะและการเชิดนะครับต้องไม่เห็นคนบังคับก็คืออยู่หลังฉากเราจะไม่เห็นคนที่เชิดอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะดูมีลีลามีเพลงประกอบในการเชิดด้วยนะครับก็ใช้เวลาการแสดงประมาณ1ชั่วโมง
3: 1ชั่วโมงใช่
4: ไห
3: มคะ
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าคือเรื่องราวที่นิยมนำมาเล่นแบบคนไทยจะมีเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาอะไรอย่างเงี้ยของเวียดนามมีไหมคะ
4: ของเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรนะฮะเกี่ยวกับการทำนานะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับจะมีการทำนาการจับปลานะฮะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายนะครับหรือว่าสัตว์ในตำนานเช่นมังกรก็จะมีมาแสดงด้วยนะครับยังมียังยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่หุ่นกระบอกน้ำทางลองอยู่ที่ฮานอยจะมีมังกรพ่นไฟด้วยนะครับก็จะมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็มีเพลงประกอบตลอดการแสดงครับ
3: ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้ยังนิยมกันอยู่ไหมคะแบบว่ายังมาเล่นกันแบบทั่วไปหรือเปล่าเอ่ย
4: การเล่นทั่วไปคงไม่เชิงนะฮะคงจะเป็นเหมือนบ้านเราการแสดงที่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มนะฮะแต่จะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติก็คือไม่ว่าใครที่ไปเวียดนามเนี่ยต้องไปดูหุ่นกระบอกน้ำถ้าไม่ไปดูถือว่าไปไม่ถึงอาจจะดูรอบเดียว2รอบก็แล้วแต่ก็ควรจะดูนะฮะเพราะเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมเวียดนามเลยแต่เพียงแต่ว่าเวลาดูอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาพูดภาษาเวียดนาม
3: ไม่มีซับไตเติ้ล
4: ไม่มีซับไตเติ้ลครับ
3: ค่ะอยากรู้ว่าถ้าเราอยากดูเราจะไปหาดูได้ที่ไหนคะอาจารย
4: ์เราก็ไปที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำทางลอง
3: ค่ะ
4: นะครับจะอยู่ด้านข้างเลยเหมือนที่ผมบอกนะฮะข้างทะเลสาบฮวนเกียมนะฮะค่าเข้าชมก็ตั้งแต่ 60,000 ดงจนถึง 100,000 ดง
3: ดูเหมือนแพงเลยค่ะอาจารย์
4: ดูเหมือนแพงจริงๆประมาณ90บาทถึง150บาทเท่านั้นเองนะครับต่อรอบแต่ต้องจองล่วงหน้านะฮะบางครั้งพอเราไปถึงตอนเช้าปุ๊บเราไปจองเลยตอนเย็นทั้งวันเต็มหมดแล้วต้องจองเป็นวันเลย
3: แสดงว่าทุกคนนี้ไปเพื่อไปดูจริง
4: ๆไปเพื่อไปดูนะฮะก็คือทัวร์จะลงพาไปดูทุกคนเลยจะได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำเวียดนามเป็นยังไงนอกจากนั้นหุ่นกระบอกครับก็ยังมีแสดงที่เมืองไทยด้วย
3: มีด้วยที่ไหนคะอาจารย
4: ์บางครั้งนำมาแสดงที่พัทยาก็มีที่ชลบุรี

0: นะครับหรือว่ามีความร่วมมือก็คือไปแสดงทั่วโลกเลยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามให้กับชาวโลกได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่เป็นยังไงนะฮะถือว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่มีที่เดียวของโลกเลยนะฮะอยู่ที่ประเทศเวียดนาม
1: อืมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคนไหนไปเวียดนามก็อย่าลืมไปหาดูนะคะไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมวันนี้ซินจ่าเวียดนามนอกจากเรื่องราวของภาษาเวียดนามแล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำอีกด้วยคราวนี้ถ้ามีโอกาสไปเยือนเวียดนามก็อย่าลืมไปชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วล่ะค่ะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ETVของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจากปูซานยู

0: University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คงเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: อ๋อมีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเสจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสาระคิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแพนชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วสาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆ
0: ครับ
1: แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้ว
0: ก็เหมือนขีดตรงกลางอย่างนี
1: ้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับ อาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโยเจอิรอมุนวอนเฮยองอิมิดาช่อมเบเกสนิดาชาลบุทักดิริมิดามันนาซอผังกับสมิดานี่ค่ะประโยค
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนๆก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนเพื่อนให้สนิทกันด้วยค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะขนาดนั้นนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
1: ใช่ก็อันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะแล้วก็จากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจอิรอมุนวอนเฮยองอิมมีดาวันเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็เจอิรมันชื่อของดิฉันวันเฮยองวันเฮยองอิมมิดาอิมมิดาคือนะคะแล้วก็เจอิรมันวันเฮยองอิมดาชื่อของดิฉันคือวันเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเจอิรมันตูนวรชื่ออิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค่
0: เปลี่ยน
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆจอนึนวอนเฮยองอิมมิดาก็ใช้ได้ค่ะ
0: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันว่าฉันชื่อวอนเฮยองค่ะจอนึนวอนเฮยองอิมมิดาอันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้เจอิรมุนวอนเฮยองอิมมิดา
0: เปลี่ยนเป็นจอนึน
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
0: ก็
1: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อไปใช้พุทธักตือริมนีดาใช้พุทธักตือริมนีดาคือว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: ใช้พุทธักตือริมนีดา
0: ชาลพูทักทูริมนีดา
1: อ๋อทูริมนีดา
0: ทูริมนีดา
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อชาลจะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ชาลพูทักทูริมนีดา
1: ทูริมนีดาอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังยางก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายามชาลพูทักทูริมนีดา
0: ชาลพูทักทีริมนีดา
1: ใช่ก็ถูกต้องค่ะเก่งนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วอันสุดท้ายก็มันนาโซพังกับสินีดา
0: อันนี้คุ้น
1: มันนาโซพังกับสินีดาคืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
0: ครับใช่ต่างกับเมื่อสัก

0: 자, 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 잘 뭐라고 다 가 방크랑 라고 고 알아이고 잘 부탁드립니다. 또 저 크랑네 카이 약 카이 사니까 가오 꺼내나와 잘 부탁드립니다. 그 차이다 라이티 때와 만나서 반갑습니다. 차이 크랑데오 저 돈티 저 크랑레카.
1: 어,ถ้าเป็น 만나서 반갑습니다. 자, 차이 크랑레크 크랑데오 티 저간 토난. 언제히데루작나크랍. 나이스 투 미유.
0: 차이 특동 카.
1: 나크랍.
0: 카.
1: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนําเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
0: อ๋อชอบอึมเบกเกสมิดานะคะอันนี้สําหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีต้นที่จะครั้งแรกค่ะชอบอึมคือว่าครั้งแรกเบกเกสมิดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะไม่ความว่าฝักตัวฝั่งเหนือด้วยกันเหมือนกันแต่ว่าฝั่งเหนือฝั่งตัวครั้งแรกเท่านั้นใช่ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดิที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะอ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชอบอึมเพ็บเก็ตซึมนิดาค่ะเนื้อฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ว่าใช้ปุตตักตริมนิดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าชอบเบเกสเนกะ
2: ก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out ฮันกูกอโรมาริโอ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุปและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย้องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตอนที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: แล้วมันใช้ต่างกับเชอิรุมันยังไงครับอาจารย
1: ์เชอิรุมันชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้นๆ저는원혜영입니다ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหมครับผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตุนก็
0: 저는ตุนฮิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ไปได้เลยนะคร
1: ับ ได้เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้ว저는กับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึ่นเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าเจอเนิ่นเป็นคำศัพท์สุภาพกับอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้ดื้อนานึ่นแต่ว่ากับผมหรือว่าดิฉันคือช้อนึนค่ะ
0: โอ้ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นช้อนึนนะครับ
1: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ช้อนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
0: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึนทีหลังนะครับ
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ประโยคต่อไปเลยครับ
1: ค่ะแล้วฮังกุกซาลามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรก저는원혜영입니다แล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
0: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
1: ใช่ค่ะฮังกุกซาลามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซาลามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
0: ครับ
1: ก็เทกุกซาลามเยโย
0: เทกุกซารามีเอโย
1: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
0: เทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
1: แล้วซารามคือคนเกาหลีฮันกุกซาราม
0: ฮันกุกซาราม
1: คนไทยก็
0: เทกุกซาราม
1: ใช่

0: ค่ะถูกต้อง
1: แล้วก
0: ็
1: ต่อด้วยมีเยโย
0: เยโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซารามีเยโยเป็นคนไทย
1: ก็แทกุกซารามีเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารามคือใช่ค่ะจุงกุก
1: จุงกุก
0: สารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงซึ้งหรือว่าตามไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จุงกุกก
1: ็
0: ได
1: ้
0: ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
1: เวียดนาม
0: ก็เวียดนามสารามคนเวียดนาม
1: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
0: ค่ะ
1: นั่มเหมือนกันนะ
0: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
1: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามญี่ปุ่นซารามคือว่าคนญี่ปุ่นค่ะจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามฮังกุกซารามเทกุกซารามเวียดนามซาราม
1: ครับ
0: ใช้ได้เลย
1: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
0: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลีฮังกุกเอโซวัตซอยฮังกุกเอโซจากเกาหลีวัตซอยมาแล้วก็มาจากเกาหลีค่ะ
1: ครับฮังกุกเอโซวัตซอย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเกาหลีฮังกุกเอโซวัตซอยเช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือ
1: เทกู
0: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
1: เทกูเกซโซวาโซโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอิโบเนโซวาโซโยมาจากประเทศจีนจุงกูเกซโซวาโซโยแล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็ซันเซิงนิมเอเยโอดิฉันเป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ต้องพูด
1: ไม่ต้องใช้ซ้ำ
0: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์선생님이에요ก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
1: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะครับ
0: อย่างเช่นคุณหมอก็ดิฉันเป็นคุณหมอ의사예요
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอียโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงเลยครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์ซันเซิงนิมเอียโยแต่เป็นคุณหมออุยซาเอียโยอันนี้เอียโยกับเอียโยมีสองแบบใช่ไหมคะ
1: คร
0: อันนี้แล้วแต่แพนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้าซันเซิงนิมนิมที่แพนชนะสุดท้ายคือนิมมีแพนชนะด้วยอุยซาที่สุดท้ายก็ซาราไม่มีแพนชนะค่ะถ้ามีแพนชนะอีเยโยถ้าไม่มีแพนชนะเยโย
1: โอ้คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นอีเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะครับ
0: ไม่เกี่ยวค่ะ
1: ไม่เกี่ยวนะคร
0: ับ
1: อ
0: ย่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็เกียงชานะคะเกียงชามีตัวสะกด
1: คือ
0: สไตล์นั้นเกียงชาเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโย
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
0: พิธีกรคือซาเวจะนะคะซาเวจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ต
1: ั
0: วสะกดใช้เยโยซาเวจาเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
0: ก็ฉอนึนตูนเยโย
1: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับฉอนึนตูนเยโย
0: ฉอนึนเทกุกซารามเยโย
1: ฉอนึนเทกุกซารามเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
0: ฉอนึนฮักเซงเยโยฮักเซงคือนักเรียนค่ะอ
1: ุ้ยเหมือนภาษาจีนเลยฉอนึนฮักเซงเยโย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะ

0: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตาพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามของเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
2: เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
1: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
2: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
3: อืมใช่ๆ
2: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้านกัน
1: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสร้างคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ETVของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University

0: Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: มีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเซจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสาระคิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแพนชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วสาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆ
0: ครับ
1: แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้ว
0: ก็เหมือนขีดตรงกลางอย่างนี
1: ้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับ อาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโยเจอิรอมุนวอนเฮยองอิมมิดาช่อมเบเกสนิดาชาลบุทักดริมมิดามันนาซอผังกับสมิดานี่ค่ะประโยค
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนๆก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนๆให้สนิท กันด้วยค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะขนาดนั้นนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
1: ใช่ก็อันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจอิรมุนวอนเฮยองอิมมิดาวันเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็เจอิรมุนชื่อของดิฉันวันเฮยองวันเฮยองอิมมิดาอิมมิดาคือนะคะแล้วก็เจอิรมุนวันเฮยองอิมมิดาชื่อของดิฉันคือวันเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเจอิรมุนตูนวรชื่ออิมมิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค
0: ่เปลี่ยน
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆจอนึงวอนเฮยองอิมมิดาก็ใช้ได้ค่ะ
0: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันว่าฉันชื่อวอนเฮยองค่ะจอนึงวอนเฮยองอิมมิดาอันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้เจอิรมุนวอนเฮยองอิมมิดา
0: เปลี่ยนเป็นจอนึง
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
0: ก็
1: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อไปใช้พุทธักตือริมนีดาใช้พุทธักตือริมนีดาคือว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: ใช้พุทธักตือริมนีดา
0: ชัลพูทักทูริมนีดา
1: อ๋อทูริมนีดา
0: ทูริมนีดา
1: ใช่ค่ะ
0: ชัลจะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ชัลพูทักทูริมนีดา
1: ทูริมนีดาอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังอย่างก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายามชัลพูทักทูริมนีดา
0: ชัลพูทักทีริมนีดา
1: ใช่ก็ถูกต้องค่ะเก่งนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วอันสุดท้ายก็มันนาโซพังกับสมนีดา
0: อันนี้คุ้น
1: มันนาโซพังกับสมนีดาคืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
0: ครับใช่ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไ

0: อย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนําเมื่อสักครู่นี้เราใช้อย่างไรครับ
1: อ๋อชออึ้มเพ็กเกสซินมีดานะคะอันนี้สําหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีตอนที่จะครั้งแรกค่ะชออึ้มคือว่าครั้งแรกเพ็กเกสซินมีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝั่งเหนือด้วยกันเหมือนกัน
0: แต่ว่าฝั่งเหนือฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดีที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝั่งเหนือฝักตัวด้วยก็คือชออึมเพ็กเก็ตซึมนิดา
1: ค่ะเดอฝักเหนือฝักตัวด้วยก็ว่าชาลบุตักตริมมิดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าชอมเพ็กเก็ตซึมนิกาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out Hangugoro Mario

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความว่าดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตอนที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: แล้วมันใช้ต่างกับชื่ออิรุมันยังไงครับอาจารย์
1: ชื่ออิรุมันชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้น
0: ๆ
1: 저는원혜영입니다ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหม
0: คร
1: ับผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตุนก็
0: 저는ตุนคิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ไปได้เลยนะครับ
1: ได้เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้ว저는กับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึ่นเป็นธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าเจอนึ่นเป็นคำศัพท์สุภาพค่ะอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้นานึ่นแต่ว่ากับผมหรือว่าดิฉันก็ชอนึนค่ะ
0: โอ้ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอนึนนะครับ
1: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
0: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึนทีหลังนะครับ
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ประโยคต่อไปแล้วครับ
1: ค่ะแล้วฮันกุกซารามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรก저는원혜영입니다แล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
0: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
1: ใช่ค่ะฮันกุกซารามเยียก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
0: ครับ
1: ก็เทกุกซารามเยีย
0: เทกุกซารามีเอโย
1: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
0: เทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
1: แล้วซารามคือคนเกาหลีฮันกุกซาราม
0: ฮันกุกซาราม
1: คนไทยก็
0: เทกุกซาราม
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: แล้วก็ต่อด้วยมีเอโย
1: เอโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามีเอโยเป็นคนไทย
0: ก็แทกุกซารามีเอโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารามคือใช่ค่ะจุงกุก
0: จุงกุก
1: ซารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงสูงหรือว่าตามไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จุงกุกก
0: ็
1: ได้ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
0: เวียดนาม
1: ก็เวียดนามซารามคนเวียดนาม
0: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทย

0: เลย
1: ค่ะ
0: นั่งเหมือนกันนะฮะ
1: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
0: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามญี่ปุ่นซารามคือว่าคนญี่ปุ่นค
0: ่
1: ะจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามฮังกุกซารามเทกุกซารามเวียดนามซารามใช้ได้เลย
0: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
1: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็มาจากเกาหลีฮังกูเกซอวัดซอยฮังกูเกซอจากเกาหลีวัดซอยมาแล้วก็มาจากเกาหลีค่ะ
0: ครับฮันกูเกซอวัดซอย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเกาหลีฮังกูเกซอวัดซอยเช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือ
0: เทกู
1: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
0: เทกูเกซอวัดซอย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอิโบเนซอวัดซอยมาจากประเทศจีนจุงกูเกซอวัดซอยแล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็ซันเซงนิมเอเยอดิฉันเป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ต้องพูด
0: ไม่ต้องใช้ซ้ำ
1: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์선생님이에요ก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
0: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะครับ
1: อย่างเช่นคุณหมอก็ที่ฉันเป็นคุณหมออีซาเยโย
0: เอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ต้องเอโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงเลยครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์ซันเซงนิมเอโยแต่เป็นคุณหมออีซาเยโยอันนี้เอโยกับเยโยมีสองแบบใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้แล้วแต่แพนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้าซันเซงนิมนิมที่แพนชนะสุดท้ายคือนิมมีแพนชนะด้วย
0: คร
1: ับ อิซาที่สุดท้ายก็ซาราไม่มีแพนชนะค่ะถ้ามีแพนชนะอีเยโยถ้าไม่มีแพนชนะเยโย
0: โอ้คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะครับ
1: ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ไม่เกี่ยวนะครับ
1: อย่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็เกียงชานะคะเกียงชามีตัวสะกด
0: ครับ
1: ใช่นั่นเกียงชาเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโยอ
0: าจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
1: พิธีกรคือซาเวจะนะคะซาเวจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ต
0: ั
1: วสะกดใช้เยโยซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
1: ก็ฉอนึนตูนเยโย
0: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับฉอนึนตูนเยโย
1: ฉอนึนเทกุกซารามเยโย
0: ฉอนึนเทกุกซารามเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
1: ฉอนึนฮักเซงเยโยฮักเซงคือนักเรียน
0: อุ้ยเหมือนภาษาจีนเลยฉอนึนฮักเซงเยโย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
1: ประโยคสุดท้ายคือว่าเต้าเมโตมันนายอ
0: ่ะเต้าเมโตมันนายอ่
1: ะเต้าเมคือคราวหน้าโตคือว่าอีกครั้งนึงมันนายอ่ะคือพบกันเต้าเมโตมันนายอ่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะ
0: เต้าเมโตมันนายอ่ะแล้วเจอกันใหม่นะเวลาจะแยกย้ายจากกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ท้าวแม่มันนายหรือโตมันนายก็ได้ค่ะ
0: โตมันนายก็ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้สั้นมากเลย
1: ใช่มากใช้ได้
0: แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงก
0: ็
1: ใช้ได้หมดค่ะ
0: ท้าวแม่โตมันนายหรือว่าโตมันนายก็ได้เลยนะครับ

0: วันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องแทนธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการ

0: ทำให้ท่านได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะ
1: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
1: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงสารคดีพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะซึ่งสารคดีนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นหลังจากประสบภัยธรรมชาติค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นค่ะหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มีอะไรทำให้ชาวญี่ปุ่นเปลี่ยนวิธีการคิดในการใช้ชีวิตความนึกคิดที่มีต่อความรักของเขาตอนนี้ไปในทิศทางไหนวันนี้เราไปดูกันดีกว่านะคะ

ำหรับวันนี้ถือได้ว่าเป็นตอนของซีรีส์อาเซียนโฟกัสคิซึนะเจแปนเลยนะคะเพราะฉะนั้นชื่อตอนวันนี้ขอใช้ชื่อว่าคิซึนะหลังภัยธรรมชาติค่ะตอนนี้ฮิโรซังขอพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นในเมืองโตเกียวกันก่อนนะคะตอนนี้คนญี่ปุ่นในเมืองที่กำลังโสดมีความต้องการที่จะแต่งงานมากขึ้นค่ะเอ๊ะหมายความว่ายังไงตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นนะเราไปดูโตเกียวกันดีกว่าค่ะหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอย่างโตเกียวมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือครอบครัวหรือว่าบ้านทุกบ้านนะคะจะต้องมีอุปกรณ์เอาไว้รับมือภัยธรรมชาติซื้อติดบ้านกันไว้ค่ะแล้วภายในเมืองเราก็จะเห็นผู้คนขี่จักรยานเยอะขึ้น

0: พราะว่าในยามคับขันไม่มีแก๊สไม่มีไฟฟ้าเราเองจะต้องพึ่งเท้าของเรานี่แหละค่ะเพื่อที่จะพาเราอย่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้สำหรับสุภาพสตรีแทนที่จะใส่ส้นสูงเพื่อความสวยงามตอนนี้พวกเธอเปลี่ยนไปเป็นรองเท้าส้นเตี้ยเพื่อที่หากเกิดอะไรขึ้นพวกเธอจะได้สามารถหนีได้นั่นเองค่ะสำหรับสิ่งที่เห็นได้ชัดสำหรับนักธุรกิจก็คือปกติแล้วชาวญี่ปุ่นจะต้องใส่เน็กไทกันทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเลือกที่จะไม่ใส่เน็กไทแล้วค่ะแล้วตอนนี้คนในเมืองเองก็เริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะภัยธรรมชาติครั้งนี้ทำให้คนในเมืองรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแล้วก็ให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติค่ะแล้วที่สำคัญและน่าแปลกใจไปมากกว่านั้นก็คือหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มีผู้คนอยากจะแต่งงานมากขึ้นค่ะพอเดินไปในเมืองฮิโรซังของเราก็สังเกตเห็นค่ะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงานนั้นแปะไว้เต็มไปหมดเกิดอะไรขึ้นกันนะฮิโรซังของเราไม่อยู่เฉยค่ะมุ่งหน้าไปหาคำตอบทันที
1: มีหนังสือแบบนี้เนาะแจ้งฟรี
2: นี่ครับผมเมื่อกี้อันนี้เพิ่งได้จากสถานีรถไฟนะครับวันนี้อยู่ที่โตเกียวแล้วก็เขียนว่า Tokyo Wedding Collection นะครับผมตกใจมากฮะอันหนังสือหนาขนาดนี้เขาแจ้งฟรีแล้วก็ดูข้างในนะฮะภาพแบบนี้อันเดียวนี่แหละความสุขของผู้หญิงอะนะตรงนี้เขาเขียนว่ามันก็หลังจากประสบภัยธรรมชาตินะฮะคนญี่ปุ่นคนที่แต่งงานเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็แน่นอนคนที่ซื้อแหวนแต่งงานนะฮะยอดขายเยอะขึ้นนะฮะเขาเขียนแบบนี้นะฮะเห็นแต่อันเนี้ยร้านแต่งงานเชียวาเซโนโยกังคาเฟ่ลิงอะไรเนี้ยนะครับ Platinum Forever Love โอ้ครับโรแมนติกครับเนี่ยจริงหรือเปล่าว่าแต่งงานเยอะขึ้นแหวนแต่งงานนะฮะขายดีขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะลงเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะเข้าไปร้านแต่งงานร้านขายแหวนแต่งงานนะฮะเข้าไปครับนี่แหละครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับว่าเป็นยังไงนะครับถิ่นหรือเปล่าคาเฟ่ลิงเข้าไป
0: ตอนนี้ฮิโรซังของเราพาคุณผู้ชมมายังที่แห่งนี้ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องแหวนแต่งงานค่ะร้านนี้มีชื่อว่าคาเฟ่ลิงอยู่ในกินซ่าค
3: ่
0: ะ
3: โอ้เข้ามาที่นี่ไม่เหมาะกับผมเลยนะですねちょっと新聞とかで読んだんですけどもその震災後に結婚指輪の売り上げが伸びてるって聞いたんですよ本当ですか？
4: そうですね、全体数が伸びているのは間違いないと思います。
3: あ、そうですか、はい、やっぱりお客さんいらっしゃいますか？
4: そうですね、うちの方でも震災後ですね、断水であったりですとか、停電とかこうちょっとこう苦しい状況が、続く中で、お客様の方もですね、やっぱりこうお相手のことを心配して、今後は守っていきたいという思いでご結婚を決められている方、あとは震災の時にですねやっぱりこうなかなか連絡が取れなくてやっぱりお互いがこう心配になって、でこれからやっぱり長くお付き合いする上で、やっぱりこういう時は近くにいたいということで、ご健康を決められた方がカフェリングにもご来店していただいてます。
3: あ、そうですか。
4: はい、やはりですねその人と人との絆というのを大切にするというのは本当に素敵なことだなと私たちも思っていまして、私たちはリングという形でそういったお二人の幸せに少しでもご協力できることを誇らしく思い、ありがたくも思っております。
3: そうやって絆が深まったってことですかね。
4: そうですね、はい。
0: หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนที่คบหากันอยู่นั้นเริ่มนึกถึงและก็ให้ความสำคัญถึงคนที่อยู่ข้างๆของเขาค่ะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาตัดสินใจขอแต่งงานเลยก็ว่าได้ค่ะ
5: จริงด้วยครับหลังจากประสบภัยธรรมชาตินะครับสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับคำว่าคิจูนะนะครับสำคัญมากขึ้นครับ
6: ใช่ครับ

0: ในขณะนี้โยซาโคยโซรันมัตสึริหรือว่าเทศกาลโยซาโคยโซรันครั้งที่20กำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะซึ่งธีมหรือว่าคอนเซปต์ในปีนี้มีชื่อว่าเชื่อในคิสุนะแล้วจะเป็นเทศกาลครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมีความยาวนานถึง5วันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นก็คือกำลังใจนั่นเองค่ะ
1: ฮิโร่ครับผมตอนนี้อยู่ที่เมืองซัปโปโรฮอกไกโดนะครับเพราะว่าเมืองที่นี่นะครับมีช่วยฟื้นฟูนะครับจากผู้ประสบภัยมีกิจกรรมใหญ่นะครับที่นี่วันนี้ครับโอ้มีแบบไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับสวยนะ

0: ู้ชมเห็นไหมคะตอนนี้ผู้คนกำลังสนุกสนานกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะแน่นอนว่าฮอกไกโดนั้นเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ถูกภัยธรรมชาติหรือว่าสึนามิคุกคามแต่อย่างไรบรรยากาศก็เลยอาจจะดูคลึกครื้นกว่าที่อื่นค่ะ
1: ผมเข้ามาแล้วกำลังจะบายๆนะฮะเริ่มแล้วครับยังไม่เทศกาลยังไม่เริ่มครับแต่เริ่มกินข้าวแล้วแต่นี่มีร้านเยอะแยะมากมายกับผมเห็นแล้วค่อนข้างมีแฟนกับผู้สูงอายุร้านนี้ขายดีมากแล้วก็ทุกทีออกมาจากเมืองนะฮะมีชื่อเมืองที่นี่ก็มาปะแล้วก็ที่นี่โอซาก้านะโอซาก้าซิตี้ขายแน่นอนครับทาโกยากิใช่ไหมใช่ทาโกยากิแหละโอซาก้าก็ทาโกยากิแหละคิวยาวมากนะครับวัยรุ่นก็มีผู้สูงอายุก็มีเอซาชิโชเมืองเอซาชินะฮะมาขายอะไรนะโอ้ขายดีขนาดนี้นะผมรู้นะผมรู้ว่าคนญี่ปุ่นชอบบาปูครับปูแล้วก็ฮอกไกโดเนี่ยคือมีชื่อผู้กอนผู้ยักษ์ผู้อะไรนะผู้ตาลาบะผู้ตาลาบะใช่ไม่ใช่ผู้ยักษ์ผู้ตาลาบะใหญ่มากอันนั้นมีซอสซุปเมื่อกี้เห็นไหมปูใหญ่มากอันนั้นคือแค่มีซอสซุปนะปูใหญ่มากแล้วก็เนี้ยอีกละดอนนะฮะข้าวหน้าขายแซลมอนประมาณนี้แล้วก็ปู
2: どうもありがとうございました。
1: キズナを信じて。チュア、キズナ。OK、ララ、ララ。
0: จุดเด็ดของงานโยซาโคยโซรันนั้นอยู่ที่จะมีทีมเต้นจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาร่วมประกวดกันค่ะและแน่นอนแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดก็จะเตรียมท่าเต้นเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมเซอร์ไพรส์มาอวดผู้คนค่ะ
1: นี่นะครับกำลังจะซ้อมนะครับจะคงฟอนท็อปครับทีมใหญ่มาก全部で何人いるんですか100 100โอ้มี100คนオタルですね。オタルのチーム。オタル消化が大学。頑張ってください。頑張って。うん。うん。ならいいか。ならいい。で、กําลังจะเริ่มฝึกซ้อมนะฮะ。กําลังแค่เริ่มฝึกซ้อมแต่เอาจริงจังมากเลยแล้วก็สนุกเต็มที่

พยายามที่จะเชื่อมต่อและก็ผูกความสัมพันธ์ระหว่างคนเต้นและก็คนดูกันค่ะทำให้รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าภัยธรรมชาติหรือเปล่านะที่ทำให้คนเหล่านี้นั้นมารวมตัวกันในที่นี้เราถึงได้รู้สึกถึงสายใยความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงทีมเต้นอย่างเดียวรวมไปถึงคนดูด้วยค่ะถึงแม้ว่าพระอาทิตย์จะตกดินแล้วผู้คนก็ยังสนุกสนานกับเทศกาลอย่างไม่มีวันหยุดหย่อนค่ะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานและเพลิดเพลินกับความสุขที่มีอยู่ณตอนนี้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มักจะลืมให้ความสำคัญกับสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าเวลานะคะแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์หรือว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นตอนนั้นเองที่เราจะนึกถึงความสำคัญของคนรอบข้างหรือเวลาที่พวกเราได้เสียมันไปอาจจะเป็นเพราะว่าในจิตใจของมนุษย์ทุกคนมักจะคิดว่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะเหมือนวันนี้ถ้าไม่ทำวันนี้เดี๋ยวทำพรุ่งนี้ก็ได้นั่นอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เรามักจะหมางเมินแล้วก็มองข้ามสิ่งสำคัญหลายๆอย่างไปแม้กระทั่งเวลาณวันนี้ที่เรามีอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้ค่ะและก็นี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้คำว่าคิสึนะมีความสำคัญมากขึ้นค่ะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นก็คือการฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองและสภาพจิตใจให้กลับมาอีกครั้งและดีกว่าเดิมค่ะ

日本元気で。

0: วันนี้คงจะออกคอร์ดและพูดขอบคุณทุกคนแต่ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉะนั้นจงตั้งใจทำฝากบอกต่อการไปขอบคุณฮิโร่
1: Thank you.

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับวันนี้ผมนราวิทย์องค์คำมงคลครับ
0: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
2: และผมจักริดทองเฟืองครับ
1: ครับพวกเรา3คนก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการสำหรับวันนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ซึ่งรายการของเราจะออกอากาศนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีนะครับทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575ครับ
2: คร
0: ับ ใช่ค่ะวันนี้เห็นพวกเราแต่งตัวแปลกๆกันมา
1: ไม่ผิดรายการ
0: ไม่ผิดรายการนะคะไม่ใช่รายการบุพเพสันนิวาสแต่ว่าเป็นรายการสีสันแอฟริกาเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เราพิเศษหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องราวของ
1: การเดินทางของคณะราชทูตสยามนะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับฝากแฟนรายการ
0: ค่ะเราก็เลยแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศกันนิดนึง
1: อ๋อเจ้า
0: ค่ะ
2: ครับผม
1: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการนะครับก็จะเป็นเกร็ดความรู้ก่อนนะฮะเรื่องถึงข่าวสารเกี่ยวกับแอฟริกานะครับ
2: ครับ
1: วันนี้เห็นกริดอยากจะเล่าอะไรไหมครับ
2: ครับวันนี้นะครับเรามีข่าวสำคัญอะไรมานำเสนอแฟนๆครับพี่นัทพี่ชอน
1: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจากไปนะครับของบุคคลสำคัญนะครับของชาวแอฟริกาใต้คนหนึ่งนะครับก็คือนางวินนี่แมนเดลานะครับทุกท่านรู้จักกันไหมครับ
0: นามสกุลคุ้น
1: คุ้นคุ้นคุ้นเหมือนอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับใช่แล้วนะครับก็คือนางวินนี่แมนเดลาเนี่ยนะครับเป็นอดีตภรรยาของประธานาธิบดีแอฟริกาใต้นะครับนายเนลสันแมนเดลานะครับแล้วก็เป็นอดีตนักรณรงค์นะครับเพื่อต่อต้านนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะครับหรือนโยบายอพาร์ทไทด์ที่เรารู้จักกันดีนะครับและได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับอย่างสงบนะครับในวัย81ปีเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะครับที่โรงพยาบาลเน็ตแคร์มิวพาร์คในนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับซึ่งเธอก็เข้ารับการรักษามาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับซึ่งนางวินนี่นะครับก็ได้ต่อสู้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะครับของแอฟริกาใต้มานานแล้วนะครับแล้วก็ครอบครัวของเธอก็รู้สึกช็อกกับการจากไปของเธอในครั้งนี้นะครับแล้วก็คือไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับ
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าวินนี่เนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาในการต่อสู้กับรัฐบาลแบ่งแยกสีผิวนะคะเพราะว่าในช่วงที่ท่านประธานาธิบดีแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่ตอนนั้นจำคุกอยู่เป็นเวลา27ปีทางภรรยาคือคุณวินนี่เนี่ยก็มีบทบาทในการช่วยต่อสู้แล้วก็ช่วยล็อบบี้ใช่แล้วก็พยายามติดต่อกับทางองค์การระหว่างประเทศต่างๆให้ช่วยกันกดดันให้รัฐบาลเนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาออกมาเพราะว่าจากภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าในวันที่เขาถูกปล่อยตัวเนี่ยก็จะมีคุณวินนี่เนี่ยยืนอยู่เคียงข้างในวันที่ได้รับอิสรภาพ
1: ครับอย่างภาพที่เห็นนี่ก็จะเป็นครอบครัวนะครับตอนที่เธอแต่งงานกับประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่มีการปล่อยตัวนะฮะปล่อยตัวอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับ
0: เนี่ยค่ะภาพเนี้ยนะคะก็จะเห็นภาพชูมือเดินเคียงข้างกันวันอันนี้ก็คือเป็นภาพตอนที่รับการปล่อยตัวออกมา
1: ต่อขณะที่เธอจากไปเนี่ยเธอยังคงเป็นสมาชิกรัฐสภาของแอฟริกาใต้อยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับสำหรับประวัติเรื่องของเธอก็คือเธอมีลูกสาว2คนกับอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งการจากไปของเธอในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากการจากไปของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับในปี2556ก็ห่างกันไม่มากนะครับเรียกว่าคนที่เป็นเนื้อคู่กันบุพเพสันนิวาสก็เนี่ยครับเป็นด้วยกันนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวเสริมนิดนึงครับก็จะมีพิธีรำลึกถึงนางแมนเดลานะครับในวันที่11เมษายนนี้นะครับส่วนพิธีศพก็คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่14เมษายนนี้เช่นกัน
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของแอฟริกาใต้ค่ะค่ะ
2: ครับผม
1: สำหรับกริดมีอะไรอยากจะเพิ่มมั้ยครับ
2: นอกจากข่าวการจากไปของนางแมนเดลาแล้วนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียมเรื่องราวการเดินทางนะครับของการตามรอยคณะราชทูตนะครับสยามในแหลมกุดโฮปนะครับมาฝากแฟนๆรายการของเรานะครับครับผม
1: เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับทวีปเรานะโอเคแต่ทีนี้เนี่ยตรงกับกระแสอเจ้าเลยนะครับใช่มั้ยครับพี่หมื่นกฤษแล้วก็แม่หญิงนัท
2: จริงครับ
1: ว่าแต่แหลมกุดโฮปนี่อยู่ที่ประเทศอะไรครับแล้วก็ประเทศเนี้ยมันมีความสําคัญยังไงอยากจะให้ทางแม่หญิงนัทช่วยเสริมนิดนึง
0: ขอบคุณค่ะจริงๆแล้วแหลมกู๊ดโฮมเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินชื่อนะคะแหลมกู๊ดโฮมเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต
2: ้
0: ก็หลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแหลมกู๊ดโฮมเนี่ยเป็นแหลมที่อยู่จุดใต้ที่สุดของทวีปแอฟริกาตามแผนที่ที่เห็นบนหน้าจอนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหลมที่อยู่ใต้สุดของทวีปแอฟริกาก็คือแหลมอากาลัส
1: อ๋อไม่ใช่แหลมกูโท
0: ใช่ซึ่งจะอยู่ห่างออกไปประมาณ150กิโลเมตรนะคะ
1: แฟนๆจะเห็นนะครับ
0: ค่ะ
1: ว่าตรงไหนคือแหลมอากาลัสที่เป็นแหลมใต้สุดของทวีปแอฟริกานะครับแหลมกูโทจะไกลออกไปนิดนึง
0: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วแหลมกู๊ดโฮปหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Cape of Good Hope เนี่ยนะคะก็จะเป็นแหลมที่ยื่นออกไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นแหลมที่สำคัญที่สุดนะคะอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้แล้วก็มีความสำคัญในการเดินเรือเพราะว่าถ้าสังเกตจากสภาพภูมิศาสตร์ก็คือชาวเรือเนี่ยจะต้องไปผ่านแหลมตรงนี้เพื่อจะอ้อมไปในเส้นทางเดินเรือนะคะแล้วก็เป็นที่เล่าขานกันมานะคะตั้งแต่สมัยโบราณว่าบริเวณจุดนี้เป็นจุดที่กระแสน้ำสองกระแสซึ่งมีอุณหภูมิไม่เท่ากันเนี่ยจากมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมาปะทะกันเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดกระแสน้ำแปรปรวนตรงบริเวณจุดนี้นะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางทางเรือของชาวเรือแล้วก็เขาก็เล่าขานกันมาเป็นเรื่องเล่านะคะว่าเวลาชาวเรือเนี่ยแล่นเรือผ่านมาตรงจุดเนี้ยก็จะทำให้เกิดภาพหลอนหรืออาจจะมีมิติลึกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคือในทางวิทยาศาสตร์เราก็อธิบายว่ามันเกิดจากกระแสลมแปรปรวนกระแสน้ำสองสายที่มาบรรจบกันพอดี

0: เวนี้ด้วย
1: ใช่ไหม
0: ชาจะรู้ว่าคณะราชทูตสยามเนี่ยเคยไปผ่านบริเวณจุดนี้ด้วยนะคะ
1: น่าสนใจมากเลย
2: ตรงกับเรื่องราวประวัติศาสตร์การเดินทางตามรอยของคณะราชทูตสยามที่แหลมกุด
0: ใช่ไห
2: ม
0: ครับใช่ค่ะ
3: โอเคทีนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขออุบเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็เราจะมาตามรอยนะครับว่าคณะราชทูตสยามเนี่ยจะเป็นอย่างไรในแหลมกูดโฮฟกันห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
2: ขอบคุณครับ

0: กลับเข้าสู่รายการช่วงที่2ของสีสันแอฟริกานะคะเมื่อกี้เราได้เกริ่นไว้แล้วเล็กน้อยถึงการผจญภัยของคณะราชทูตสยามบริเวณแหลมกู๊ดโฮปนะคะที่แอฟริกานะคะเดี๋ยวต้องขอให้ทางพี่หมื่นกฤตช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังรับทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของคณะราชทูตสยามว่าเป็นอย่างไร
1: เป็นยังไง
2: ซึ่งก็มีความเกี่ยวโยงกับแหลมกู๊ดโฮปนะครับก็คือย้อนไปในปี2227เนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยขุนหลวงนารายหรือว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะครับได้ส่งคณะทูตไทยเนี่ยครับมีความพยายามที่จะส่งคณะราชทูตไทยยามในเวลานั้นนะฮะไปที่โปรตุเกสนะครับโดยองค์ประกอบคณะณขณะนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยออกพระวิสุทธิ์ศิลป์นะครับเป็นราชทูตนะฮะแล้วก็ออกหลวงสำเร็จไมตรีนะครับเป็นอุปทูตนะครับและสุดท้ายก็คือออกขุนชำนาญนะครับซึ่งเป็นตอนท้ายนี่จะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวนี่นะครับ
1: ก็คือท่านนี้นะครับที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับ
2: เป็นตรีทูตของคณะที่เดินทางไปในครั้งนี้นะครับซึ่ง
1: แล้วคณะทูตชุดนี้ไปถึงไหมครับ
2: คณะทูตชุดนี้นะครับไปไม่ถึงโปรตุเกสนะครับตามวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่าเรือเนี่ยดันไปแตกบริเวณใกล้แหลมกู๊ดโฮปนะครับทำให้ผู้ที่เดินทางคณะราชทูตเราขณะนั้นเนี่ยต้องผจญกับวิบากกรรมแสนสาหัสนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตไปด้วยความหิวโหยความ
0: เพราะสมัยนั้นก็ยากลำบาก
1: การ
0: เดินทางไม่ได้สบายไม่ได้สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้นะคะ
2: ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ย

0: นะครับก็ได้มีการบันทึกเป็นเกร็ดทางประวัติศาสตร์ที่เราจะนำมาเล่ากันในวันนี้นะครับก็คือบันทึกไว้โดยบาทหลวงตาชาร์ตนะครับโดยบันทึกในระหว่างที่เดินทางไปฝรั่งเศสพร้อมกับออกขุนชำนาญนะครับซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวนะครับ
1: ซึ่งเป็นอีกคณะราชทูตหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ที่ไปที่ฝรั่งเศส
2: เป็นการเดินทางครั้งที่สองอ
1: ีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ซึ่งบาทหลวงเนี่ยตาชาร์ตเนี่ยนะครับได้อ้างว่าได้อ้างจากบันทึกคำให้การแบบคำต่อคำไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าจดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่2นะครับของบาทหลวงตาชาร์ตซึ่งตีพิมพ์ในประเทศฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2232นะครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งหนังสืออุโคสมัยเนี่ยได้นำมาแปลเป็นภาษาไทย
1: อ๋อมีการแปล
0: ใช่ครับมีการแปลแล้วก็ได้แจกนักเรียนไทยเนี่ยในปี2461นะฮะแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยกรมศิลปากรเนี่ยก็ได้นำมาทำเป็นเล่มอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยให้คุณสันทอโกมลระบุตรนะครับเป็นคนเป็นผู้แปลนะครับใช่ครับ
2: เดี๋ยวต้องขอถามนิดนึงก่อนว่าการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์ไปเพื่ออะไรอะคะเดินทางไปเพื่ออะไร
0: ซึ่งออกขุนชำนาญเนี่ยเขาได้กล่าวถึงไว้เนี่ยนะครับว่าในบันทึกการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเมื่อพระเจ้าโปรตุเกสเนี่ยนะครับได้ส่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยามนะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของเราในขณะนั้นนะฮะก็จึงส่งตั้งคณะทูตนะครับเดินทางไปเพื่อตอบสนองพระราชไมตรีที่ได้รับนั้นนะครับซึ่งคณะทูตานุทูตเนี่ยก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับก็ประกอบไปด้วยราชทูตอุปทูตตรีทูตแล้วก็มีขุนนางและผู้ติดตามจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งก็คล้ายคลึงกับตอนออกคุณศรีวิสารวาจาเดินทางไป
1: ในละคร
0: ใช่ครับ
1: แต่ในละครนี่คือไปฝรั่งเศส
0: ใช่ครับคนละประเทศ
1: คนละประเทศกัน
0: ใช่ครับซึ่งคณะของปัจจุบันที่ไปณเวลานั้นทั่วทีกับที่ไปโปรตุเกสเนี่ยได้ออกเดินทางจากสยามเนี่ยในราวสิ้นเดือนกันยายนปี
1: มีนาคม
0: ครับเดือนมีนาคมนะครับ2227นะครับซึ่งโดยเดินทางโดยสำเภาหลวงนะครับมีกัปตันเนี่ยเป็นชาวโปรตุเกสนะครับและใช้เวลาเดินทางเป็นเวลาถึง5เดือนนะครับก็ได้ไปเดินทางไปถึงเมืองกัวประเทศอินเดียนะครับ
1: ถึงเมืองกัว
0: ซึ่งณขณะนั้นเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสนะครับผม
1: อันนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่านี่คือแผนที่ประเทศอินเดีย
0: แล้วก็อยู่จะเห็นได้ว่าอยู่ไม่ห่างจากสยามเท่าไหร่นักนะครับในเวลานั้นแต่การเดินทางเนี่ยก็เสียเวลามากไปเพราะว่าหมดไปกับการที่กัปตันและต้นหนเรือเนี่ยไม่ค่อยชำนาญเส้นทางในขณะนั้นนะครับทำให้ไปไม่ทันลงเรือของกองทัพเรือโปรตุเกสนะครับซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับเดินทางในทะเลลึกนะฮะ
1: ต้องไปเปลี่ยนเรือใช่ไหม
0: ครับขณะนั้นเนี่ยคณะทูตเนี่ยก็เลยต้องไปรอเที่ยวเรือใหม่อยู่ที่เมืองกัวเนี่ยเป็นเวลาถึง11
1: เกือบปีเลยนะครับ
0: เกือบปีครับผม
2: นานมาก
0: ใช่ครับผมจนกระทั่งเนี่ยได้ลงเรือซึ่งเรียกว่าเรือมรณะก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นเรือรบของพระเจ้ากรุงโปรตุเกสนะครับซึ่งได้บรรยายในบันทึกนั้นนะครับก็ได้บรรยายไว้ได้ว่าในเรือรบดังกล่าวเนี่ยติดปืนใหญ่30กระบอกมีลูกเรือถึง150คนครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นคณะทูตจากสยามนักบวชนิกายต่างๆแล้วก็คนผิวขาวที่เกิดในอาณานิคมนะฮะอาทิเช่นชาวอินเดียและชาวโปรตุเกสเป็นต้นนะครับซึ่งก็มีข้อความส่วนหนึ่งในบันทึกนะครับก็ขอนำมาเล่าให้ฟังนะครับเรากางใบออกจากอ่าวจอดเรือที่เมืองกัวเมื่อวันที่27มกราคม2229และเมื่อวันที่27เมษายนเราตอนเที่ยงคืนเราก็ไปอับปางลงที่แหลมแดเอกีแหลมแดเอกีหรือเคปอากูฮัสเนี่ยนะครับ
1: อากาลัส
0: เนี่ยเป็นแหลมที่อยู่ทางปลายสุดของทวีปแอฟริกานะครับมีชุมชนชาวฮอลันดามาตั้งหมู่บ้านและท่าเรือตั้งแต่ปี2194จากเคปอากาลัสนะครับไปแหลมกูดโฮปเนี่ยจะต้องอ้อมเกาะขึ้นเหนือไปดังนั้นเรือที่มาจากทางตะวันออกจะต้องผ่านแหลมอากูฮัช
1: อากาล
0: ัสก่อน
1: เนี่ยครับ
0: ที่จะถึงแหลมกูดโฮปนะครับซึ่งจุดแวะพักสำคัญของเรือที่จะเดินทางไปทวีปยุโรปหรือเอเชีย
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีต
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: แล้วใน
1: เนี่ย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยก็เรือเกิดอับปางลงที่แหลมเรียกว่าแหลมอากาลัสนะครับ
0: ครับ
1: ก็เรื่องราวก็คือว่าหลังจากกระแทกเข้ากับโขด

0: หินเนี่ยจนเรือแตกเนี่ยท่านขุนชำนาญเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดความชุลมุนวุ่นวายมากนะครับเพราะว่าเสบียงเอ่ยข้าวของเอ่ยเนี่ยก็สูญหายไปหมดกับกระแสคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงบริเวณนั้นนะครับส่วนลูกเรืออีกก็หายไปอีกราว 7-8 คน
1: ครับ
0: ก็มีความยากลำบากแล้วก็จากการให้ข้อมูลนะฮะของกัปตันเรือเนี่ยก็บอกว่ามีชุมชนชาวฮอลันดาเนี่ยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเวนแหลมกูดโฮปนะครับซึ่งจะต้องเดินเท้าถึง2วันนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ชาวคณะเลยตัดสินใจกันทิ้งข้าวของที่เหลือหมดเลยเพื่อที่จะเดินทางต่อไปให้เร็วที่สุด
2: แป๊บเดียวก็จะถึงแล้ว
0: แต่ทันนี้พอเดินไปใช้เวลาตั้ง3วันก็ยังไม่ถึงสักทีทางราชทูตก็เลยขอให้คณะทูตสยามเนี่ยเดินทางล่วงหน้าไปกับชาวโปรตุเกสก่อนส่วนตัวราชทูตเนี่ยจะขอพักอยู่กลางทางเรียกว่าชีวิตในช่วงนั้นนี่ลำบากจริงๆนะครับ
2: เป็
0: น
2: ราชทูต
0: ไม่ได
2: ้
0: ไปอย่างสบายนะครับ
2: เป็นการผจญภัยเลยนะคะยากลำบาก
0: แล้วพอเดินต่อไปอีก5วันนะครับก็จะเริ่มเห็นตามที่คำบอกเล่านะครับก็จะเห็นคนเนี่ยตะคุ่มอยู่ 2-3 คนก็ดีใจนึกว่าจะเป็นชุมชนชาวฮอลันดาแต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆก็รู้ว่าเป็นชนพื้นเมืองนะครับชื่อว่าโอตังโตหรือเป็นชาวป่านะครับจึงได้ชวนคณะเรือแตกเนี่ยไปที่หมู่บ้านของพวกเขาก็มีเรื่องราวต่อนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกันแบบฟรีๆเรียกว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆในโลกนี
1: ้
0: ต้องเอาของมีค่าต่างๆไปแลกนะครับซึ่งก็ช่วยให้คณะเรือแตกเนี่ยได้มีอาหารกินประทังชีวิตไม่ให้เสียชีวิตนะฮะก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังแหลมกูดโฮปทีนี้เรื่องราวเนี่ยก็มีการเรียกว่าผจญภัยกันต่อเดินทางกันไปเรื่อยๆ9วันผ่านไปชาวคณะก็เจอความยากลำบากในการหาอาหารขึ้นเรื่อยๆนะครับคณะทูตสยามเองเนี่ยก็ต้องเสียคุณนางไปรายหนึ่งนะฮะเนื่องจากคุณนางท่านนี้เนี่ยไม่ยอมกินต้นไม้ใบหญ้าเหมือนคนอื่นๆเขาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยกลุ่มชาวโปรตุเกสก็ลอบเดินทางหนีออกไปทิ้งให้คณะทูตสยามเนี่ยต้องเอาตัวรอดตาย
1: โหดร้ายม
0: ากความยากลำบากครับจนมีเรื่องเล่าถึงขนาดที่ว่าขุนชำนาญเนี่ยถึงกับต้องยอมถอดรองเท้ามาย่างไฟกิน
1: โอ้โห
0: ไม่น่าเชื่อ
2: เป็น
0: เกร็ด
2: ประวัติศาสตร์มาก
0: ที
2: ่
0: มีการเล่าต่อๆกันมานะฮะ
2: แต่อันนี้จริงๆยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เพราะว่ามีบางคนเขาก็ตั้งข้อสงสัยในบันทึกของบาทหลวงด้วยนะคะว่าเอ๊ะสมัยนั้นขุนนางสยามใส่รองเท้าด้วยหรื
0: ออ
2: ันนี้ก็เป็น
0: ข้อสังเกตว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่า
2: ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: แต่นี่ก็เป็นคำบอกเล่าคำบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เล่าต่อๆกันมานะครับเรื่องราวก็คือว่าทางคณะทูตเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่เดินทางต่อนะครับไปหาหมู่บ้านคนป่าเพื่อขอเป็นค่ารับใช้ดีกว่าที่จะอดตายหลังจากนั้นทางคณะทูตสยามก็ไปเจอกับคณะของชาวโอตังโตอีก3คนนะครับซึ่งคณะทูตเนี่ยก็เห็นละมีกล้องยาสูบของคนป่าก็รู้ว่าคนป่ากลุ่มนี้น่าจะเคยติดต่อกับชาวตะวันตกอยู่บ้างนะครับทั้ง2ฝ่ายก็พยายามสื่อสารกันแต่ก็อาจจะไม่ได้ความไม่รู้ความสื่อสารกันไม่รู้ความนะครับเมื่อชาวป่าตะโกนขึ้นมาว่าฮอลันดาคณะทูตก็เข้าใจว่าชาวโอตังโตพยายามจะบอกว่าหมู่บ้านฮอลันดาอยู่ออกห่างออกไปแค่6วันเท่านั้นเองซึ่งชาวโอตังโตก็ยอมนำพาคณะทูตสยามไปหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยนะครับแต่อุปสรรคระหว่างทางก็ยังมีอีกมากมายนะครับเพราะตัวคณะทูตเองก็ไม่ใช่คนท้องถิ่นก็ไม่รู้เส้นทางไม่ชำนาญนะครับก็เลยชาวคณะก็เลยต้องตัดสินใจทิ้งให้คนที่อ่อนแอเนี่ยต้องหยุดติการเดินทางไว้ที่กลางทางนะฮะไว้ถึงที่หมายแล้วค่อยกลับมารับอีกทีนึง
1: ครับ
0: จนในที่สุดนะครับทางคณะทูตสยามก็ไม่ค่อยไว้วางใจชนพื้นเมืองนี้เท่าไหร่ละ
1: ครับ
0: เมื่อเดินทางมาเกิน6วันก็ยังไม่ถึงก็พากันกลัวว่าเอ๊ะเราถูกหลอกหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผ่านการเดินทางมานับเดือนพวกเขาก็มาถึงที่แหลมกูโทปได้สำเร็จ
1: ครับ
0: นะครับและได้ร้องขอให้ชาวฮอลันดาเนี่ยออกเดินทางไปรับคณะทูตที่ตกค้างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ว่าติดค้างระหว่างทางที่ไปด้วยไม่ไหวนะฮะให้ไปรับด้วยหลังจากนั้นชาวฮอลันดาก็ได้จัดพิธีต้อนรับคณะทูตสยามอย่างสมเกียรติ
2: ในที่สุดก็เดินทางไปถึง
0: สักทีแต่ถึงด้วยความยากลำบากเหลือเกินก่อนที่จะส่งใบเสร็จมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากราชสำนักสยามต่อมา
2: อันนี้ก็เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นเดียวที่เป็นการบ่งบอกว่ามีการเดินทางไปถึงแหลมกูโท
0: ป
2: จริงๆเพราะว่ามีหลักฐานเป็นใบเสร็จเรียกเก็บเงินค่าจัดพิธีต้อนรับที่เรียกมาที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากราชสำนักสยามนะคะ
0: ครับผม
2: ค่ะ
0: ซึ่งต่อมานะครับก็คณะทูตสยามก็ได้พักอยู่ที่แหลมกูโทปราว2เดือน

0: ือนนะครับจึงได้เดินทางกลับสยามโดยสวัสดิภาพนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวการเดินทาง
1: เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ด้วยใช่ไหมคะว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้คณะราชทูตสยามราชทูตไทยของเราเนี่ยเคยไปถึงแหลมกู๊ดโฮปนะคะแอฟริกา
0: ใช่เลยนะครับ
1: ใช่ซึ่งก็ทั้งการเดินทางก็ยากลำบากแล้วก็เราอาจจะไม่คิดว่ามีคนไทยที่ไปถึงตรงนั้นด้วยในยุคนั้น
0: สม
1: ั
0: ยก่อนนี่คือไม่ได้มีเครื่องบินไม่ได้มี
2: ใช่ครับ
0: เรือที่ทันสมัยขนาดนี้ไปถึงตรงนั้นก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะครับที่เคยไปถึงแหลมกูโทบแอฟริกานะครับ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
0: ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
2: ครับผม
0: ก็สำหรับช่วงเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับแหมไม่อยากจากแฟนๆไปเลยนะครับก็วันนี้จะมีข่าวมาอัปเดตนิดนึงครับทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกานะครับก็ล่าสุดก็มีไลน์กลุ่ม African Alert นะครับ
2: ครับผม
0: ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการสื่อสารของกองแอฟริกากับประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะครับในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับเหตุการณ์แล้วก็บทวิเคราะห์ทางการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับและรวมถึงมิติเรื่องความมั่นคงด้วยเรียกว่าถ้าแฟนๆรายการสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่กองแอฟริกานะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
2: ซึ่งถ้าผู้ชมรายการหรือคนทั่วไปนะครับสนใจอยากจะเป็นสมาชิกกลุ่ม African Alert เนี่ยต้องทำยังไงครับพี่ชอน
0: จริงๆแล้วก็โทรศัพท์เข้ามานะครับ
1: สอบถามเข้ามาที่กองแอฟริกา
0: ที่กองแอฟริกานะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลข022035000นะครับแล้วก็บอกว่าติดต่อกองแอฟริกาพวกเราก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำแล้วก็แอดเข้าไลน์กลุ่มได้เลยนะครับ
2: ครับง่ายจริ
0: งง่ายไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้รวดเร็วนะครับเราก็อยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมกับแฟนๆรายการแล้วก็ประชาชนที่สนใจทุกท่านนะครับ
2: ครับโอเคครับ
0: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหาอัดแน่นจัดเต็มนะครับเรื่องราวอเจ้าประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกานะครับ
1: จริงๆเรายังมีเวลาเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวจะขอเสริมเรื่องของแหลมกู๊ดโฮปว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะคนไทยก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันเยอะมากแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกที่นึงที่อยู่ในเคปเมืองเคปทาวน์เนี่ยนะคะก็คือเทเบิลเมาน์เทน
0: ซึ่ง
1: ถ้าลองไปเสิร์ชกันดูนะคะสำหรับคนที่สนใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะว่าเป็น
0: อันนี้หรือเป็นอันนี้
1: ใช่เลยค่ะ
0: นี่ครับโหสวยมากเลย
1: คือบริเวณด้านบนที่เขาเรียกว่าเทเบิลเมาน์เทนเนี่ยเพราะว่าถ้าสังเกตจะเห็นว่ามันเหมือนกับโต๊ะนะคะข้างบนพื้นมันจะเรียบ
2: เห็นไหม
1: คะค่ะอันนี้ก็เลยได้ชื่อว่าเทเบิลเมาน์เทนซึ่งอันนี้ต้องขอแชร์นิดนึงเพราะว่าได้เคยมีโอกาสพี่เคยมีโอกาสได้ไป
2: มาแล้ว
1: ไปมาแล้วค่ะก
2: ็
1: จริงๆแล้วเทเบิลเมาน์เทนเนี่ยไม่ได้ขึ้นได้ทุกวันนะคะคือคนที่จะไปท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเช็คสภาพอากาศแต่ละวันรายวันไปเลยแต่ละวันเขาจะมีประกาศลงในเว็บไซต์แล้วก็จะบอกว่าวันนี้ขึ้นไม่ได้เพราะว่าหมอกจัดถ้าวันไหนที่หมอกจัดก็จะปิดไม่ให้ขึ้นหรือถ้าวันไหนที่อากาศดีก็จะอนุญาตให้ขึ้นส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกันช่วงเช้าอะนะคะ
0: เพ
1: ราะว่าใช้เวลาพอสมควร
0: เดินขึ้นหรือว่ามีเคเบิลค
1: าร์ได้ทั้ง2 อย่างค่ะแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงถ้าขึ้นเคเบิลคาร์เป็นขึ้นจากด้านล่างเป็นกระเช้าเนี่ยนะคะขึ้นไปข้างบนได้เลยก็ใช้เวลาแป๊บเดียวอาจจะไม่ถึง20นาทีค่ะค่ะต้องบอกว่าสวยมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนได้ไปเห็นนะคะค่ะ
0: เราก็อยากที่จะไปสัมภาษณ
1: ์ค่ะก็ต้องติดตามรายการของเราในสัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะคะเพราะว่าในอนาคตก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวในแอฟริกาที่น่าสนใจแล้วก็เอาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของทั่วโลกเนี่ยนะคะในแอฟริกามาให้ทุกท่านได้รับชมด้วยค่ะค่ะ
0: ก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับข้อมูลเราก็จัดเต็มแน่นเหมือนเดิมนะครับและอาทิตย์ต่อๆไปก็ฝากแฟนๆติดตามรายการเราด้วยนะครับรายการสีสันแอฟริกา
1: หากท่านใดมีคำถามหรือมีคอมเมนต์ก็สามารถ leave คอมเมนต์ไว้ด้านล่างลิงก์ของ Facebook Live นี้ได้เลยนะคะ
0: ครับหรือว่ามีประเด็นหรือหัวข้ออะไรที่เราอยากให้เรานำมาเสนอก็บอกมาได้เลยนะครับผ่าน Facebook Live ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
1: สำหรับวันนี้
0: เรา3คนก็ต้องขอลาแฟนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดผิดถูกๆนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าในเรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงว่านะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเล่นะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเล่นะอันนี้อะไรดาบาเล่เห็นไหมคะเล่เนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจากไหนเบกาเลจากไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆเราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบลาเลอัตเตเบลาเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบลาเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบลาเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่าอ่ะมิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบลาเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแอบแอบอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเล่เราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่ยันเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยาก ลับกันกับทันไทยค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยางโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงบาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะฮะย่างกงก็คือย่างกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุย่างกงตัวมาเลนะทำไมจะไปย่างกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็ฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
2: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่โดนเอาจ่าจะเลย
3: กายังไปหนีโลบาสยา
2: ดาเนี่ยซาดาโกเป็นนี่ปู่มาเลย
3: น้องเนี่ยสูบปีบาบี
2: ดีซาดาโกประตูเนี่ยตัวเองไปเล่าตะเลย
3: ฮิเอ้ตมีตะยอดแทนเล่าดาบา
2: ก้าวบีเลยสยาเศร้าหนีไหม
3: เขาแก่บาสยา

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศนึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจะแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้ไม่ผิดนะคะการเรียนประโยคต่างๆของพม่า ก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยคบอกเล่าแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะพี่ก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะพี่ป่าเดป่าเดก็คือจุดประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงพิปาเดจะมาสยาวงพิปาเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีเมมันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันZ ที่เป็นตัวคำนามนะฮะ Z กู

0: go to market นะคะเช่าจีแปลว่าเดินดูนะคะเช่าจีก็คือตัวกริยาเช่าจีแม่แม่ก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแนบเพียจะมาซีกูเช่าจีแม่นะคะมันแนบเพียจะมาซีกูเช่าจีแม่แล้วก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสั่งนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสารเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันแนบผาซาเมเบวลาพีบามันแนบผาซาเมเบวลาพีบานะพรุ่งนี้มันแนบผานะคะซาเมเบวก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันแนบผาซาเมเวลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็อันทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรเพื่อนี่เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยโลยามาลาจะมาดีมาไทยโลยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยโลยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่งที่นี่จะได้ไหมคะโลยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: สันดาเมงลาบา
2: เมงลาบาสยา
1: เดี๋ยวนี้เสียเชื่อไหมซีเวตัวไหมเจ้าดูจังตาเดียวจีทาแล้วเนาะ
2: เขาแก่บ้าเสียไปรอบยาลามาเลย
1: ดีเสน่ยาลามา
2: เส้นมาปูบานแน่เสียจะมาจีทาไปบ้าแม่ชิ้น
1: เจสุดเดมาเลยเนาะ
2: เกษามาชีบ้าบู

พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ

สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ในขณะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการแต่ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้ประคองกิจการให้ดำเนินไปได้หนึ่งในนั้นคือบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนสน้ำสลัดและน้ำส้มสายชู QP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคมประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
1: ช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายของทุกองค์กรนะคะสำหรับ QP ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตที่สาหัสพอสมควรเช่นกันเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเราทุกคนองค์กรอยู่ไม่ได้หรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราพนักงานทุกคนซึ่งในฐานะผู้บริหารเราต้องขอบพระคุณพนักงานจริงๆในวิกฤตที่ผ่านมาเราสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากการทำงานที่เคยทำเป็นทีมต้องแยกทีมทำเพิ่มเวลาในการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเนี่ยในฐานะ QP ประเทศไทยของเราถือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาระหนึ่งอยู่ในมิชชั่นของเราที่เราจะต้องให้การดูแลต่อสังคมองค์กรเราอยู่ได้แน่นอนมาจากทีมงานมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มซัพพลายเออร์แต่ทีมงานของเราก็อยู่อาศัยในกลุ่มหมู่บ้านในเพื่อนบ้านเรารอบๆนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเรายืนได้เรามีผลกำไรการให้ความร่วมมือตอบสนองหรือช่วยเหลือหรือดูแลชุมชนในหมู่บ้านเราและรอบข้างบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรามองตระหนักเรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งในสิ่งที่เรามองไว
0: ้บริษัท QP ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19การวางมาตรการป้องกันตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัดรวมถึงการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดโดยสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทครบ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพนักงานครอบครัวของพนักงานชุมชนสังคมและลูกค้าของบริษัทโดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของโรคระบาดและลดโอกาสการเสียชีวิตดังนั้นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้เรายังมีมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดสร้างศูนย์พักแยกกักบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดหรือ FAI เพื่อรองรับการดูแลพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการก่อสร้างและความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดีระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 บริษัทไม่เคยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากการควบคุมดูแลภายในแล้วเรายังดูแลชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ
1: องค์กรเราจะอยู่รอดได้จะอยู่ยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกหน่วยงานแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสังคมรอบข้างองค์กรอาจจะรันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรใหม่ๆที่ได้กำลังเริ่มในกิจกรรม CSR อยากให้ขอให้มุ่งมั่นดูแลสังคมรอบข้างเราทุกปีถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรหรืออาจจะประสบภาวะวิกฤตในบางอย่างแต่ว่าก็อย่าลืมสังคมรอบข้างสังคมรอบบ้านเรานะคะช่วยดูแลเขาแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกัน ขอบคุณค่ะ
0: จากการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดที่จะอยู่ร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป

เรื่องราวรามายณะที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกลายเป็นนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นถูกสืบสานผ่านกาลเวลาโดยมีมนุษย์เป็นตัวแปรจนแตกแขนงเป็นสายใยความสัมพันธ์ยึดโยงอยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวในหลากมิติไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนที่อยู่ร่วมตลอดจนการปกครองที่มีกษัตริย์และรัฐเป็นผู้ค้ำจุนหนุนนำความสัมพันธ์เหล่านี้ก่อเกิดเป็นการสืบสารและส่งสารคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องราวรามายณะจากรุ่นสู่รุ่นจากรัฐสู่ประชาชนจากคนถึงคน

0: สืบสารและส่งสารนาฏกรรมรามายณะเรื่องราวของรามายณะที่ผันผ่านกาลเวลากลายมาเป็นยามะซะดอแห่งเมืองพญาปงกลายเป็นสายใยสารสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนสายใยที่ว่าไม่ได้มีอยู่เพียงระนาบเดียวแต่ยังยึดโยงไปในหลากมิติกลายเป็นสายใยความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นในบ้านโกซออูเป็นทั้งพ่อลูกและสามีส่วนนอกบ้านก็รับหน้าที่เป็นทั้งผู้ดูแลสำนักงานคณะละครยามะซะดอควบไปกับการสวมบทบาทนักแสดงในบทยาวนะหรือยักษ์ทศกัณฐ์พร้อมทำงานประจำหาเลี้ยงครอบครัวในธุรกิจรถตู้รับส่งประจำเมืองแต่ไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านชีวิตของโกซออูดูเหมือนจะไม่อาจแยกออกจากเรื่องราวของยามะซะดอได้เพราะทั้งพ่อและลูกชายของเขาก็ผูกพันอยู่กับยามะซะดอกันทุกคนด้วยสายใยแห่งครอบครัวกลายเป็นตัวกลางผู้ส่งสารแห่งยามะซะดอกว่า4ชั่วคนแล้วที่ครอบครัวของโกซออูได้โลดแล่นอยู่บนเวทียามะซะดอนี
1: ้เอาพูดอยู่แล้วสิพูดอ่ะสิพูดอ่ะดาใบแม้ได้พี่รอที่ยอดเนี่ยเนี่ยแล้วไม่เข้าไซบ้าบ่ไซบ้าที่มาปาวนะไอ้มาปาวนะได้ด้วยตูเนี่ยสะดวยพี่แล้วนอกอป้ายมาบ่ดีกรุ๊ปนี้มาชื่อนี่แหละลูกเดียวဖြစ်ได้ด้วยวาทนาแล้วป่าเลยนอกดีมาอารมณ์เนี่ยญีกุมมองมาตังเงินนี่อกลงอ่ะดีมาไว้ชื่อจ๋าเลยสรุปไอ้นี่อ่ะนี่ซะพี่แล้วดีกุมมองมาเราใส่ဝင်ซ้อมหมู่อ่ะဖြစ်ခဲ့တာบ่เราดียามะซักကိုซะပြီးတော့ကတာဗောလေยามาซากุซักกะเนี่ยก็ဆိုရင်ဖြင့်အခုဆိုရင်250ยามาမင်းသားဖြစ်တူဆောင်းလာဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီညမှာနေတဲ့တွေ့ยามาဇန်ကတော့ခလေးဘွားတော့မလွတ်ကင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ยามาမင်းသားဖြစ်တူဆောင်းလာတာဒီနေ့ဆိုရင်250ပြည့်ပြီဟုတ်တယ်
0: แต่วันที่โกซออูลืมตาดูโลกยามะซะดอก็เสมือนเป็นสายสะดือเส้นที่สองในชีวิตพอย่างเข้าวัยรุ่นเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในโลกแห่งยามะซะดอแต่สำหรับโกซออูยักษ์ไม่ได้เป็นแค่บทบาทหนึ่งในเรื่องราวแต่เป็นที่พึ่งทางใจเมื่อความยากลำบากทำให้ชีวิตนั้นยุ่งยากเขาจะตั้งจิตอธิษฐานลงความคิดของใครหลายคนยังวนเวียนถึงเรื่องราวที่เพิ่งดูผ่านไปสำหรับใครบางคนยามะซะดอกลายเป็นเวทีที่สอนเรื่องราวการใช้ชีวิตตามทำนองครองธรรม
1: ยามะโอบาลุใจเลยสรโอดีไปเนี่ยเราโบว์บาเล่แท้เดียวพอเลยดีอายุเส้นเส้นทิ้งทิ้งลาเราတွေ့တဲ့တွေ့အဲ့ဒီအချိန်ခါကတော့ကလေးဘွားအနေနဲ့ကတော့လူငယ်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဘာမှမပျော်လို့အဲနောက်အခုသက်ကြီးပန်းရောက်လာတဲ့ယာမဇတ်ကြီးကိုစပြီးကလာတဲ့အခါမှာဒီယာမဇတ်ကြီးကိုတိတ်ပြီးတော့ချက်မြတ်နိုးတယ်ယာမဇတ်ကြီးကိုတံပိုးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလွန်တရာမှနည်းနည်းတဲ့ဇာလံကြီးဖြစ်တယ်စိုက်အိမ်ဖွဲ့တာတွေဟိုနေကျွန်တော်တို့မြေမရင်ချင်းမှုနဲ့ပြန်လဲလှုပ်ထားတော့လေဟိုအလွန်တရာမှကြီးလို့ကောင်းတယ်ဟိုနေပညာဘေးကနေမြောက်အိပ်ပါတယ်သားဖာရင်ညီကိုမောင်နှမရင်ညီကိုအရင်မဟုတ်ပေမဲ့ညီကိုအရင်လို့ချစ်ကြတာညီကိုအရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒဇိမ့်နေလို့ဖြစ်ကြတာအဲဒီဇာလမှာအများကြီးပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအားလုံးရှေ့တဲ့ဝပြထားတဲ့သဘောတွေရှိရောအာရမနဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားတဲ့နေရာမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာအဲ
0: คันพีลูกชายของโกซออูหลานชายของอูเมโอนเริ่มฝึกฝนการแสดงยามะซะดอตั้งแต่เด็กๆเพราะคนในครอบครัวล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงมาหลายต่อหลายรุ่นจนตอนนี้ได้แสดงเป็นตัวยักษ์เหมือนพ่อแม้ปัจจุบันคันพีจะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแต่ก็ไม่เคยลืมเลือนที่จะแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่หล่อหลอมให้เขาเป็นเขาในวันนี้
2: ဒီအမယနာမှာကတာကြတော့ဒီစိုက်ဘက်ဘလူးတွေကိုပထမဆုံးစကားဒီဟိုဟာလောက်ကပေါ့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်ကစပြီးတော့ကာအ
3: ဲဆိုအသက်ဘယ်လောက်လောက်ရှိပြီ
2: ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းဆိုတော့ရှိမယ်ဟိုဟာလောက်ပဲရှိမယ်ဆက်အဲ16နှစ်73နှစ်74နှစ်ပေါ့အဲဂျားလောက်ပဲရှိအောင်ပဲကာတာရှိရောရှိရယ်ကိုပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်မသေးရဲ့အချိန်ထိရောဒီအောင်တည်တန်းသွားစီခြင်းလေကျွန်တော်နောက်ွယ်ကိုလည်းထပ်ပြီးတည်တန်းစီခြင်းလေအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်တော်ရှိဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာဖြာပုံမျိုးနယ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီရာမဆက်ဆိုတာကတိပြီးရတယ်အချို့

0: yamazaga belau biar cije suau. Kau sejauh mana boleh? Kanami. Ada dahulu mabjau biar sejauh. Yang pihon mewujudannya yamazaga kami dijaya bukan mew. Dahulu pihon kami mewujud yamu mabjau sejauh. Nah mabjau sejauh ya apa tu? Nanti apa ni ya cendera? Dia usah bi di dalam hati.
1: หลายครั้งทางเดินชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบโอมิโอนเล่าให้ทีมงานฟังถึงความยากลำบากในการสืบสานงานแสดงเมื่อครั้งที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดแสดงประจำปีเขาต้องแบ่งเวลาจากการทำงานประจำในโรงสีแต่ดูเหมือนเวลาที่แบ่งมาจะไม่พอสำหรับงานใหญ่ความทุ่มเทเริ่มกัดกินเวลาของงานประจำจนเขาต้องออกจากงานชั่วคราวกว่าครึ่งปีและยังชีพด้วยการรับจ้างปั่นรถสามล้อเป็นรายได้ระหว่างนั้นถึงอย่างนั้นอุปสรรคที่ผู้อาวุโสในครอบครัวประสบมาก็ได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจของลูกหลานในเรื่องของความรับผิดชอบที่ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีช่วงเวลาแห่งการฝึกท่ารำคำร้องให้แก่ลูกหลานจึงสอดแทรกไปด้วยคำสอนที่สั่งสมจากคนรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องราวของอุปสรรคและความยากลำบากในการสืบสารนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นที่ถูกเล่าต่อกันมาตลอดจนปรัชญาคำสอนที่ฝังรากลึกอยู่ในเรื่องราวของรามายณะประสานกันกลายเป็นคัมภีร์แห่งชีวิต

0: ทิสุรากาตาหรือโซโลเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของเกาะชวานาฏกรรมรามายณะของที่นี่จึงถูกสืบสานในอีกรูปแบบหนึ่งความเป็นธุรกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ากลิ่นอายและจิตวิญญาณของวัฒนธรรมท้องถิ่นจะจางหายไปตามการเติบโตของเมืองตรงกันข้ามเรื่องราวทางเศรษฐกิจนี้เองที่กลายเป็นแรงผลักดันให้องค์ประกอบต่างๆในนาฏกรรมรามายณะขึ้นมามีบทบาทในเวทีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองโซโลเรื่องราวรามายณะที่นี่นิยมเล่นเป็นการแสดง2รูปแบบคือวาหยังกูลิตและวาหยังโอรังในตอนที่แล้วเราได้พบกับคนเบื้องหน้าอย่างเหล่านักแสดงบนเวทีไปแล้วการเดินทางครั้งนี้ทีมงาน Spirit of Asiaจึงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนเบื้องหลังกันบ้างครับวาหยังกูลิตเป็นศิลปะการแสดงที่ใช้หุ่นหนังในการเล่าเรื่องเสน่ห์ของวาหยังกูลิตกระตุ้นความสนใจให้ฮาเรียนโตเข้าสู่วงการช่างทำหุ่นหนังมืออาชีพและเปิดเป็นกิจการทำหุ่นหนังด้วยประสบการณ์กว่าครึ่งชีวิตสำหรับฮาเรียนโตหุ่นหนังที่ทำขายเป็นอาชีพจึงมีทั้งมูลค่าและคุณค่าไปในเวลาเดียวกัน
1: Dia kan adiknya Jojo Muka, dia membela yang benar, ikut ke Ramayana, itu.
2: Jojo, saat mana yang paling suka Ramayananya? Saat perang, atau saat cinta, atau saat apa?
1: Lah, ya kalau Ramayananya itu ya saat perang, itu umpamanya pas Jojo Muka.
2: Ya.
1: Kan wayang ada berapa versi?Versi Cirebon itu ada wayang sendiri, Jogja ada wayang sendiri, terus Bandung golek wayang golek itu ya lah, Jogja ciri khasnya wayang lain, Solo udah berbeda, Joanu mana itu wayang Jombang itu ya lain, tapi bentuknya lain-lain. Tapi yang paling terkenal wayang itu semuanya.Anu itu ya Surakarta kan sih, karena dalang paling terkenal kan Solo, ya Solo Raya. Ya, dalang ya dan harga jualnya dan.
0: ส่วนในวาหยังโอรังนักแสดงจะไม่สามารถสวมบทบาทของตัวละครอย่างสมบูรณ์แบบได้เลยหากปราศจากเครื่องแต่งกา

0: และเครื่องประดับเพราะสิ่งเหล่านี้ใช้บ่งบอกพื้นเพและสถานะของตัวละครร้านช่างฝีมือฮาดิซูกิโมเป็นร้านขายเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงวาหยังโอรังนักแสดงคนไหนจะขึ้นแสดงเพียงมาที่นี่ที่เดียวก็สามารถจับจ่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับได้ครบชุดโดยสินค้าในร้านนี้ผลิตโดยช่างฝีมือในละแวกบ้าน
1: Ini adalah bisnis keluarga home industry dari bapak dulu mencari ilmu di tempatnya Pak Le itu tahun 1977 dari tahun 977 ikut Pak Le kemudian berdiri sendiri tahun 1989 kebetulan kita pemasaran kita penjualan sudah di Klewer.Dari Klewer, Pasar Solo, kemudian di Jogja, Pasar Meringharjo, kemudian kita ke luar kota, luar Jawa, dan kemarin sempat ke luar negeri, salah satunya Amerika, Jepang, kemudian Malaysia, Paris.
0: อีกฝากหนึ่งของเมืองโซโลเป็นที่ตั้งของโรงงานปาลูกองโซสถานที่ผลิตกองอักเก่งหรือของขนาดใหญ่มองจากด้านนอกโรงงานนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นบ้านทั่วไปแต่เมื่อเดินเข้ามาด้านหลังของตัวบ้านก็จะพบกับห้องที่เป็นโรงงานซ่อนอยู่ด้านในหลบเลี่ยงสายตาของผู้มาเยือนกองอักเก่งนี้จะถูกใช้บรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของวงกาเมลันอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของการแสดงวาหยังกูหลิดและวาหยังโอรังวงกาเมลันได้รับยกย่องว่าเป็นดนตรีแห่งโชวาและชาติอินโดนีเซียโดยเกาะโชวาถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องสำริดและโลหะต่างๆที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงงานปาลูกองโซเป็นโรงงานหนึ่งที่ผู้คนจากหลากท้องถิ่นในอินโดนีเซียและต่างประเทศเลือกสั่งทำกองอักเก่งไปใช้งานเพราะขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและการบริการการทำกองอักเก่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยประสบการณ์และองค์ความรู้จากการลงมือทำความรู้เพียงทฤษฎีไม่สามารถขึ้นรูปกองอักเก่งให้เป็นกองอักเก่งได้
2: Tidak. Saya bukan keturunan pokoknya. Jadi kita kerja di tempat gamelan gitu aja. Lama-lama kita bisa dan banyak kenalan. Terus kita dapat.
3: Ya sebelum Bapak bangun pabrik ini, Bapak kerja di luar itu
2: berapa? Sekitar 20-an tahun.
3: 20-an tahun ke Pramanji sepi.
2: Jadi kita sudah kerja 20-an tahun, tahun 1995 saya mandiri sendiri. Sampai sekarang.
3: Sudah berapa lama?
2: Ya dari tahun 95 itu sampai sekarang berapa itu sudah hampir 5, 20-an 3 tahun.
3: Bapak rasanya gimana kerjaan bikin pegelang ini? Gembira atau gimana?
2: Ya, ada gembiranya. Kita kan penghidupan saya dari gamelan bikin pengrajin ini. Kalau nggak ada pesanan juga susah. Cuma ini cari generasi penerusnya yang bikin di belakang itu sulit untuk tenaga supaya belajar bikin gamelan itu sulit sekali. Oh.
0: สำหรับเมืองโซโลความสมบูรณ์แบบของนาฏกรรมรามายณะเกิดขึ้นได้โดยรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆจากหลากแวดวงเกื้อหนุนกันและกันผู้คนแห่งเมืองจึงกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยสายใยแห่งนาฏกรรมที่ประเทศไทยรามายณะจากอินเดียถูกนำมาต่อยอดจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่ที่เรียกว่ารามเกียรติ์วัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนระหว่างรามายณะและกษัตริย์ไทยในฐานะของพระรามอ

อวตารทำให้เกิดการแสดงเทิดพระเกียรติอันเป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงแม้จะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงรูปแบบตลอดจนวิธีการแสดงและเรื่องราวที่ใช้นำมาแสดงอย่างรามเกียรติ์อยู่เช่นเดิม

0: ลีลาแผลงฤทธิ์ลิงโลดของตัวลิงและท่วงท่าการต่อสู้อันขึงขังของตัวยักษ์บนดนตรีหน้าพาดเพลงเชิดคือฉากหนึ่งของการแสดงโขนที่สะกดสายตาเด็กชายได้ตั้งแต่แรกเห็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ที่ได้รับการปลูกฝังจากผู้เป็นลุงและความฝันในการเป็นครูโขนทำให้อธิรักษ์รักและหลงไหลในศิลปะแขนงนี้จนตัดสินใจขอที่บ้านมาสมัครเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
1: ์ไปเห็นคณะหนึ่งครับเขาไปเล่นโขนงานวัดก็เห็นว่ามันสนุกดีก็มีตีลังกาอะไรพวกนี้ครับมีลบกันก็เห็นว่ามันสนุกดีก็เลยอยากจะลองเล่นมั่งอยากรู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแล้วพอลุงเริ่มเล่าให้ฟังเขาบอกว่าให้สืบสานวัฒนธรรมไทยผมก็สนใจอยากเรียนโขนเลยมาเรียนที่นี่เขาสอนให้เป็นครูโดยตรงผมก็เลยอยากจะเป็นครูเพราะว่าอาผมก็จบจากที่นี่ไปเหมือนกันถ้าเป็นครูผมก็อยากทำตามอาเห็นว่าอาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ก็เลยทำให้ถึงที่สุดครับก็อีกยาวไกลครับแค่ยังเป็นก้าวเล็กๆอยู
0: ่สำหรับอธิรักษ์และเพื่อนนักเรียนโขนการฝึกฝนท่วงท่าขั้นพื้นฐานคือสิ่งสำคัญของการเรียนในระดับเริ่มต้นในแต่ละวันพวกเขาจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักจนจดจำท่าทางและบุคลิกของตัวละครได้อย่างแม่นยำมีความเหนื่อยล้าไปบ้างแต่ความรักที่มีให้กับโขนก็เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านความยากลำบากและอุปสรรคเหล่านั้นมาได
1: ้ผมคิดว่าจะเลิกอยู่หนึ่งครั้งคือมันเจ็บมากอะผมคิดว่ามันไม่ไหวแล้วอะก็ทำตามที่อาบอกเลยดูเพื่อนผมต้องคิดในใจว่าทำไมเราทำไม่ได้สู้ก็สู้ไปนั่งร้องไห้คนเดียวในห้องครั้งหนึ่งครับแล้วผมก็ไม่ร้องไห้เลยจากตอนแรกทำไม่ได้ตอนนี้ก็ทำได้แล้ว
2: ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยไหม
1: ครับ
2: มันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
1: ก็รู้สึกมีเพื่อนรู้สึกสนุกครับแล้วก็ยิ่งมีเพื่อนก็ยิ่งสนุกยิ่งมีเพื่อนแบบอยู่ด้วยแบบทำท่าออกท่าไปด้วยกันไปด้วยกันเนี่ยก็สนุกดี
3: การยากของโขนของผมรู้สึกว่าคือการถีบเหลี่ยมอย่างเมื่อเช้านี้ถ่ายทอดไปแล้วที่ผมถีบเองนั่นอ่ะคือแบบมันเป็นเลยสุดๆของลูกผู้ชายอ่ะมันเจ็บมากแต่พอผ่านตรงนั้นไม่ได้อ่ะมันผ่านคือการสอนโขนเนี่ยการเรียนเหนื่อยนะต้องอดทนเรียนโขนต้องอดทนท่องไว้ในใจอย่างเดียวเด็กจะมีภาวะความเป็นเด็กความมีเพื่อนการเล่นเกมเล่นคอมแต่เขาจะมีกิมมิคที่ว่าเขามาชอบในความเป็นโขนเป็นศิลปะถ้าเด็กไม่รักผมบอกเลยนะไม่เกินม.3 ม.1 เผลอๆเทอมหนึ่งเนี่ยเขาออกเองอัตโนมัติเพราะว่าการบางคนเนี่ยเขาได้ไปเรียนได้สัมผัสความเป็นโขนก็คือไปเรียนที่สถาบันต่างๆที่มีการเรียนการสอนไม่นอกวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าอุ้ยเขาได้เป็นโขนแล้วนะแต่พอมาเรียนที่นี่ครับที่นี่คือที่ให้คุณสืบสานอนุรักษ์และถ่ายทอดมันจะแตกต่างกันแน่นอนคือคุณจะต้องเรียนหนักเรียนจำและคุณต้องสอนคนได้คุณไม่จำเป็นต้องรำสวยหรอกครับคุณไม่จำเป็นต้องได้ออกงานเยอะหรอกครับแต่คุณสอนคนได้นี่โอเคแล้วสอนยังไงให้เขาเป็นไปสอนตามที่ต่างๆได้แต่พอถึงเวลาตัวคุณเรียนคุณก็ต้องเรียนหนักต้องจำแม่นๆจำไม่ได้จดมันถึงว่าเรียนนี้เนี่ยทุกอย่างเข้มข้นหมด
0: ที่ปลายทางความฝันของอธิรักษ์บนเส้นทางการเป็นครูโขนประสบการณ์คือสิ่งที่เขาต้องสั่งสมและการขึ้นแสดงบนเวทีก็เป็นด่านหนึ่งที่อธิรักษ์จำเป็นต้องผ่านไปให้ได้แต่การเป็นนักแสดงโขนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดศิลปินของสำนักการสังคีตเล่าให้ทีมงานฟังว่าถึงความยากลำบากที่พวกเขาต้องใช้เวลานานร่วม10ปีในการฝึกฝนร่างกายและทำความเข้าใจกับบุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละครในรามเกียรติ์ก่อนที่จะมารับบทเป็นลิงยักษ์หรือตัวละครเอกอย่างพระรามสำหรับคนโขนแล้วท่วงท่าและบทบาทการแสดงคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้โขนน่าดูท่าไร่รำที่ชดช้อย ทว่าก็หนักแน่นเหล่านี้เป็นท่วงท่าชั้นสูงที่เหล่าคนโขนสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยดังนั้นท่วงท่าของโขนเมื่อ400ปีก่อนเป็นอย่างไรท่วงท่าการไร่รำของโขนในวันนี้ก็ถูกถ่ายทอดต่อกันมาเช่นนั้นการคัดเลือกตัวแสดงก็เช่นกันผู้แสดงโขนจำเป็นต้องผ่านการคัดเลือกที่ถูกจัดขึ้นอย่างเข้มข้นเพื่อเฟ้นหานักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทนั้นมากที่สุดซึ่งอาจจะมี1หรือ2คนต่อ1บทบาทก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตอนที่นำมาใช้แสดงเป็นเวลากว่า200ปีแล้วที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรได้ดำเนินภารกิจการสืบสานการแสดงโขนในเมืองไทยความวุ่นวายและการสั่งการในแต่ละขั้นตอนที่ทุกฝ่ายต่างขมักขม้นเตรียมการก่อนการแสดงจริงจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้คนจากหลายภาคส่วนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ร่วมกันรังสรรค์องค์ประกอบต่างๆจนกลายเป็นการแสดงโขนอันตระการตาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแม้ว่าโขนจะไม่ได้รับความนิยมมากเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาก็ยังคงดำเนินภารกิจสืบสารและเผยแพร่นาฏกรรมแขนงนี้ต่อไปเพียงเพื่อหวังให้นาฏกรรมประจำชาติอย่างโขนยังคงอยู่คู่เมืองไทยเช่นเดียวกับในเมียนมาและเมืองโซโลในอินโดนีเซียที่กลุ่มคนเล็กๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้นาฏกรรมรามายณะยังคงอยู่คู่กับชาวท้องถิ่นในวันที่นาฏกรรมรามายณะได้ถูกบดบังโดยการบันเทิงรูปแบบต่างๆของคนยุคนี้ทว่าคนกลุ่มหนึ่งกลับรู้สึกว่านาฏกรรมเหล่านี้มีความงามที่มาจากความประณีตและจิตวิญญาณของผู้แสดงอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของอุตสาคเนที่คู่ควรต่อการศึกษาและไม่ควรจะเสื่อมสลายหายไปตามกาลเวลา

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

ไตรกีฬาคือกีฬาของคนเหล็กที่รวมเอากีฬา3ประเภทไว้ด้วยกันทั้งวิ่งปั่นว่ายระยะทางมากกว่า100กิโลเมตรค่ะจะเป็นนักไตรกีฬาได้ไม่ใช่แค่ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ต้องมีจิตใจที่แข็งแรงยิ่งกว่าเพื่อที่จะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยให้ได้ค่ะ

0: ก่อนจะออกสตาร์ทเราย้อนกลับไปสู่วันก่อนแข่งขันแล้วไปทำความรู้จักกับรายกีฬาให้มากขึ้นกันก่อนเลยค่ะ
1: และนักไตรกีฬาที่ดิบินจะพาไปรู้จักเป็นนักไตรกีฬาอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะนักกีฬาผู้ผ่านสนามการแข่งขันระดับโลกมาอย่างมากมายนั่นก็คือคุณเจเรเจียรนัยค่ะ
0: ตอนนี้ได้มาอยู่กับพี่เจเรแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่เจเรแนะนำตัวหน่อยดีกว่า
2: โอเคสวัสดีครับผมเจเรเจียรนัยครับนักไตรกีฬาในสังกัดแซดโคชชิ่งครับจากจังหวัดภูเก็ตครับผม
0: ไปพิชิตสนามไหนได้รางวัลอะไรมาบ้างแล้วคะ
2: สนามที่แบบว่าผมภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมแข่งขันก็คือการที่ได้ควอลิฟายไปแข่งขันไอรอนแมนที่ฮาวายครับเป็นรายการชิงแชมป์โลกเป็นรายการที่เข้าไปแข่งขันได้ยากมากแล้วผมเองก็แบบได้เข้าไปร่วมแข่งขันก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจครับ
0: พอจะนับเป็นตัวเลขได้ไหมคะว่าไปมาแล้วกี่สนามทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วย
2: ถ้าในไทยเนี่ยผมว่าผมแข่งเกิน40สนามในโซนเอเชียเนี่ยผมก็ไปมาเกือบทุกประเทศไต้หวันไปมาเลเซียไปเวียดนามส่วนยุโรปก็จะเป็นเยอรมันครับที่เคยไปแข่งครั้งหนึ่งก็จะเป็นรายการของชาเลนจ์ที่รอสเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน
0: เรียกได้ว่าไรกีฬาเนี่ยพาพี่เจเลไปทั่วโลกมาแล้วมีรายการที่พี่เจเลเพิ่งได้แชมป์มาด้วย
2: ก็จะเป็นรายการลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาผมเองก็ลงแข่งขันก็สามารถคว้าแชมป์ในคนไทยได้ปีนี้เนี่ยเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่เคยแข่งขันในลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬามาครับ
0: แต่จะมาถึงวันนี้ค่ะดิบินอยากรู้นิดนึงว่าอะไรที่ทำให้พี่เจเลมาลงแข่งไตรกีฬาคะ
2: ตอนเริ่มเล่นไตรกีฬาเนี่ยผมเองว่ายน้ำไม่เป็นก็มาฝึกเอาทีหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเองเนี่ยเป็นคนชอบวิ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็จักรยานก็แบบว่าชอบปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะฟิตหุ่นตัวเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เล่นกีฬาอะไรแล้วก็แบบดูแล้วตัวเองเนี่ยร่างกายสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็แถมมีพุงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะทำไงดีเห็นลากูน่าจัดไตรกีฬามาทุกปีแล้วก็แบบเฮ้ยมันคือกีฬา

0: อะไรตอนนั้นยังไม่รู้จักก็เลยมาดูการแข่งขันก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่มันคือไตรกีฬาอย่างเงี้ยก็คือมีว่ายน้ำมีปั่นจักรยานมีวิ่งก็เลยเกิดความคิดในใจโอ้โหถ้าได้ลงแข่งขันเนี่ยแบบเท่มากอะไรเงี้ยแบบอยากทำสักครั้งนึงขอสักครั้งนึงก็เลยแบบวิ่งบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนั้นเนี่ยการฝึกซ้อมเนี่ยก็ไม่เป็นระบบอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องทำงานด้วยก็มีเวลาซ้อมก็น้อย
1: แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่เจเลจากที่ตอนแรกอยากจะแค่เฮ้ยได้เข้าร่วมแหละชนะใจตัวเองแล้วคราวนี้มาเป็นมืออาชีพอะไรคือสิ่งที่บอกตัวเองว่าเฮ้ยเราจะมุ่งหน้าเป็นนักกีฬาไตรกีฬาค่ะ
0: หลังจากที่ซ้อมอยู่ด้วยตัวเองมาประมาณ4ปีเราก็ได้เจอโค้ชชื่อเยอร์เกนเซ็กก็เยอร์เกนเซ็กเนี่ยเขาเป็นนักไตรกีฬาแบบที่มีชื่อเสียงมากในประเทศเยอรมนีแล้วเขาก็มาเป็นโค้ชที่จังหวัดภูเก็ตตอนนั้นเนี่ยผมเองก็ได้เข้ามีโอกาสได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมกับโค้ชเยอร์เกนก็รู้สึกเฮ้ยโปรแกรมการซ้อมอ๋อมันซ้อมอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยแบบเริ่มซ้อมถูกต้องแล้วก็เริ่มชอบในการซ้อมเริ่มเอาจริงเอาจัง
2: Yeah, I'm very happy to be the coach of Jure. He's been training with me from day one, and since then he's the best Thai triathlete, non-stop. So he keeps winning the Thai races every year. Of course, he does have some competition. Younger people are coming up for sprint and Olympic, but the longer the distance gets, the better for Ray.Because his overall fitness is very strong and he's very focused on the training, he's very consistent and he's good in all three disciplines. He has no weakness. That is where he's really strong at. And it's very good to have him in the group because he's an inspiration for everybody else, especially for the Thai athletes and young kids here in this area here in Bang Tao get motivated to start swimming, biking, running, doing triathlon. We are very happy to have him with us here in Phuket.

0: ตอนนี้ก็ได้อยู่กับพี่ไก่นะคะที่เป็นผู้จัดงาน Iron Man ในครั้งนี้แหมได้เห็นบรรยากาศข้างนอกแล้วเลยอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าปีนี้จำนวนของนักกีฬาที่สมัครเข้ามากี่คน
1: ของเราเนี่ยจะมี2ประเภทอันนึงเนี่ยจะเป็นเดี่ยวอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่เป็นทีมก็จะมีประมาณ36ทีมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น3คนต่อ1ทีม
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ในส่วนของเดี่ยวเนี่ย individuals เนี่ยจะอยู่ที่ 1,200 กว่าคนนะคะปีนี้เนี่ยเรามี Sunrise Sprint ซึ่งเป็นระยะสั้นสำหรับ beginners ล่าสุดตัวเลขที่ได้มาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ80คนค่ะในจุดตรงนี้เพราะฉะนั้นรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ 1,500 คนได้ค่ะ
0: เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่นักไตรกีฬานะคะที่ต้องมีความพร้อมแต่ทั้งผู้จัดและทีมงานทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจเตรียมงานให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน Ironman ในวันพรุ่งนี้ค่ะ

0: ไตรกีฬาเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในผู้ใหญ่และเยาวชนค่ะแต่เป็นเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวดิ้นจะพาคุณผู้ชมไปฟังคำตอบกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ธัญบุรี Health and Sports Resort ก
1: ับ
0: โค้ชริกกี้สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คำว่าไตรกีฬาอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแต่บิ๊นไม่แน่ใจว่ามันเริ่มต้นมาบูมมาฮิตตั้งแต่เมื่อไหร่
1: 10ปีที่แล้วนะครับผมก็เริ่มเล่นไตรกีฬาในตอนนั้นก็เพิ่งรู้จักไตรกีฬาครั้งแรกก็ที่ภูเก็ตนี่แหละครับเพราะว่าเขาจะมีการแข่งขันไตรกีฬาลาดูน่าทุกปีนะครับจากนั้นก็เริ่มเล่นมาจนพัฒนามาเป็นโค้ชจนถึงทุกวันนี้นะครับ
0: คนที่เขากำหนดว่าว่ายน้ำเนี่ยต้องมาก่อน
1: ครับ
0: ทำไมถึงต้องว่ายก่อน

0: ว่านะครับจริงๆแล้วทำไมต้องมาว่ายน้ำก่อนปั่นจักรยานแล้วก็จบด้วยวิ่งถ้านึกภาพก่อนว่าสมมติว่าเราวิ่งระยะไกลเป็น10กิโลใช่ไหมครับแล้วเรามาว่ายน้ำเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราเป็นตะคริวขึ้นได้ว่ายน้ำเนี่ยอาจจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อที่ซอฟที่สุดจากนั้นก็เป็นการปั่นจักรยานเป็นการคลายกล้ามเนื้อสักหน่อยนึงแล้ววิ่งค่อยหนักที่สุดครับจะเป็นด่านสุดท้ายนะครับ
1: อย่างนี้กฎกติกาของแต่ละที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไง
0: กฎกติกานะครับผมว่าค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะครับเริ่มจากว่ายน้ำก่อนแล้วกันนะครับกฎกติกาทั่วไปเนี่ยครับว่ายน้ำส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจจะว่ายในสระหรืออาจจะว่ายใน open water swim หรือในทะเลก็ได้
1: ในทะเลก็ยัง
0: ทะเลก็ได้ในลากูนก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่กับงานผู้จัดนั้นๆนะครับว่าจะสะดวกจัดแบบไหนแล้วก็ในส่วนของจักรยานเนี่ยมันจะมีจักรยานอยู่2แบบก็คือจักรยานเสือหมอบแล้วก็จักรยานรถไตกีฬาซึ่งทั้ง2อย่างเนี้ยสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้ต่างกันแต่ละสนามชิ้นนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจะใช้ในเรื่องของจักรยานเสือหมอบนะครับไม่สามารถใช้รถไตได้แต่ถ้าเป็นไตกีฬาทั่วไปอย่างเช่นไอรอนแมนก็สามารถใช้ได้ทั้งรถเสือหมอบและรถไต
1: แล้วใครคนกำหนดเส้นทางครับเพราะว่าหลายๆครั้งคือเราต้องแข่งขันเรื่องความเร็วแล้วก็แบ่งเป็น3ที่บางที่ก็เดี๋ยวสั้นบางที่ก็เดี๋ยวยาวมาก
0: ก็ขึ้นอยู่กับออร์แกไนเซอร์ของแต่ละงานว่าตั้งหลักเป้าหมายของนักกีฬากลุ่มไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นทำไมเขาต้องจัดระยะสั้นด้วย อย่างเช่นว่ายน้ำ750จักรยานแค่20กิโลวิ่ง5กิโลบางทีเพื่อที่จะให้นักกีฬากลุ่มเนี่ยมือใหม่อยากจะลองเล่นไม่กล้าเล่นระยะไกลใช่ไหมครับจุดนี้ระยะนี้ก็สามารถเป็นการเริ่มต้นให้กับคนใหม่ๆได้ลองเล่นดูลิ้มรสชาติการเป็นนักไตกีฬาถ้าเราไม่ทำแบบนี้ให้กับนักกีฬามือใหม่ทดลองเลยเราก็จะไม่เห็นนักกีฬาเก่งๆในอนาคต
1: ของที่ Ironman ภูเก็ตปีนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือระยะทางทั้งหมดเนี่ย 70.3
0: คือว่าระยะกีฬาทั้ง3อย่างเนี่ยรวมกันแล้วได้ 70.3 ไมล
1: ์
0: ถ้าเป็นกิโลบ้านเรานะครับก็คือจะว่ายน้ำจาก 1.9 กิโลเมตรนะครับต่อด้วยจักรยาน90กิโลแล้ววิ่งอีก21กิโลนะครับ
1: เป็นร้อยกว่า
0: ร้อยกว่ากิโลใช่ก็รวมเป็นระยะ 70.3 ไมล์ซึ่งระยะนี้จะเรียกว่าระยะ Half Ironman
1: ใ
0: ช่หลังจากระยะนี้นะครับจะ Advanced Speed ก็คือจะเป็นระยะ Full Ironman เลยก็จะคูณ2ของระยะนี้ไปก็จะเป็นว่ายน้ํา 3.8 กิโลนะครับจักรยาน180วิ่งอีก42กิโลบางคนเนี่ยก็ใช้เวลาเป็น12 13 14ชั่วโมงเลย
1: โอ้ยาวมากจริงในประเทศไทยเคยจัดแบบฟูลคอส
0: ของฟูลคอสฟูลคอสไอรอนแมนก็ยังไม่เคยนะครับผมแต่ผมหวังว่าในอนาคตก็อยากจะเห็นสนามแบบนี้จัดขึ้นในบ้านเรา

0: จะจับตรงไหนคะตรงนี้ได้
1: ตรงนี้ก็ได
0: ้
1: ตรงนี้ก็ได้หรือไม่ตรงนี้ก็ได้
0: หรือว่าตรงนี้ก็ได้
1: ขึ้นอยู่กับความถนัดของนักกีฬาแต่ละคนนะครับ
0: แค่นี้ก็เริ่มจะเหนื่อยแล้วว
2: ิธีการเทรนวิธีการฝึกคนเป็นยังไงคะ
1: นักกีฬาเนี่ยก็ต้องมานั่งคอนซัลต์คุยกับโค้ชก่อนว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะโค้ชจะได้รู้เลเวลของนักกีฬาแต่ละคนว่าว่ายน้ำได้ขนาดไหนปั่นได้ไกลสักเท่าไหร่วิ่งมีความเร็วอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคืออย่างน้อยโค้ชได้รู้กันบ้านว่าต้องซ้อมให้คุณยังไงใช่ไหมครับผมเพราะว่าบางทีเราซ้อมหนักเลยมันก็เป็นการโอเวอร์เทรนนิ่งซึ่งอยากให้ซ้อมแบบฉลาดแบบวิทยาศาสตร์การกีฬาดีกว่าครับผม
2: ทีนี้แบบมีเยาวชนมีเด็กๆน้องๆที่คุณพ่อคุณแม่สนใจอยากให้มาลงแข่งไตรกีฬาจะต้องฝึกเด็กๆยังไง
1: คะเด็กๆเนี่ยครับเริ่มฝึกได้โดยพื้นฐานเลยผมอยากจะแนะนำในเรื่องของการฝึกว่ายน้ำก่อนทำไมฝึกว่ายน้ำเพราะว่าว่ายน้ำเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของปอดของเด็กพอปอดของแรงปุ๊บใช่ไหมครับออกกำลังกายกีฬาอย่างอื่นมันก็ง่ายใช่ไหมครับจากนั้นปุ๊บพอว่ายน้ำได้แล้วเนี่ยถ้าเราจะขยับไปเล่นไตรกีฬามันก็ง่ายมากเพราะว่าปั่นกับวิ่งมันฝึกบนถนนบนบกนะฮะก็สามารถทำได้
2: นี่น้องๆอายุเท่าไหร่คะถึงสามารถเริ่มเทรน
1: ผมว่าแนะนำนะครับอย่างเช่นของโค้ชไอรอนคิดจัดเนี่ยจะมีจัดการแข่งขันไตรกีฬาของเด็กอายุน้อยสุดก็ตั้งแต่6ขวบขึ้นไปนะครับคือรุ่นนี้ผมว่าก็สามารถเล่นได้แต่ว่าเราก็กำหนดระยะสั้นๆนะครับไม่ให้แบบระยะมันมากเกินไปสำหรับเด็กเพราะว่ามันมีผลกระทบกับการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อแล้วก็ของวัยเด็กในรุ่นนั้นๆด้วยนะครับผมอย่างเช่นของเด็ก6ขวบนี่ใช่ไหมฮะ6-8เนี่ยเราก็จะว่ายน้ำกันแค่100เมตร
2: 100เมตร
1: ใช่แบบสบายๆใช่ไหม100เมตรจักรยานก็แค่3กิโลวิ่งก็แค่1กิโลเมตรเองครับ

0: ะมีเทคนิคด้วยไม่ใช่แค่ปั้น
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่าเทคนิคก็ค่อนข้างที่จะสำคัญในการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเด็กหรือว่ามือสมัครเล่นนะครับจนถึงระดับโปรก็ยังฝึกซ้อมในเรื่องของเทคนิคอยู่ตลอดเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมันเกิดความทรงจำเพราะว่ากีฬาแต่ละประเภทเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเทคนิคเนี่ยจะช่วยในเรื่องของศักยภาพให้แบบ performance ได้ดีขึ้นแบบการปั่นก็เหมือนกันนะครับเราปั่นยังไงให้มันสมูทให้มันสบายแล้วก็ต้องฝึกการเปลี่ยนเกียร์เล่นเกียร์ด้วยใช่ครับผม
0: เห็นแบบนี้แล้วลิฟวิ่งต้องรู้จักฝึกฝนใช้เทคนิค
1: ใช่
0: ลุยค่ะ
1: ต้องลุย
0: แข่งกันค่ะ
1: แข่งเลยครับ
0: แข่งเลย
1: ตามไปข้างหน้าครับ
0: โอเคค่ะเข้าเส้นชัย

0: ตอนนี้เราอยู่ในจุด transition นะคะที่คอนโซลจะกำลังอยู่แต่ว่านักกีฬาอยู่เยอะมากตามหาพี่เจเลก่อนว่าอยู่ตรงไหน
1: くださいสบายยาสุย condition になってますのでさあ6時まで
0: พี่เจเลสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ เป็นไงบ้างเช้าวันนี้ใกล้แข่งแล้ว
2: ก็ยิ่งใกล้เวลาแข่งยิ่งตื่นเต้นแต่ก็ทุกอย่างก็โอเคครับ
0: เตรียมตัวมาพร้อมเต็มร้อยนะ
2: ใช่ครับนอนไม่ค่อยหลับ
0: จริงเหรอตื่นเต้นอ่ะนอนไม่หล
2: ับ ก่อนแข่งก็ธรรมดาครับ
3: ขอพลังหน่อย
0: ขอพลังให้พลัง
2: เดี๋ยวพลังอย่าดูพลังไปนะ
0: ให้พลังให้พลังสู้ๆค่ะ
2: ครับ
1: That this is triathlon. It is an individual sport.

0: กลุ่มแรกค่ะก็ว่ายน้ำเสร็จแล้วขึ้นมาเอาจักรยานเพื่อเริ่มต้นกีฬาที่2ปั่นจักรยานอีก90กิโลค่ะ
1: It's so correct.

0: และเส้นชัยตรงนี้แหละค่ะที่เป็นบทพิสูจน์ของชัยชนะและความภาคภูมิใจของนักไตรกีฬาที่พวกเขาฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักอย่างเข้มข้นตั้งแต่เริ่มแรกก้าวตรงนี้ค่ะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการชนะใจตัวเองของนักไตรกีฬาทุกคนค่ะ Congratulations
1: Absolutely incredible Imogen Simmons with the win. Turn around and welcome home Jeray Charney, your training partner, and Amar Mullen of Ireland. Absolutely.
2: ดีใจมากครับเป็นวันที่ดีวันหนึ่งในการแข่งขันงานนี้เนี่ยเป็นงานที่ผมเนี่ยคาดหวังไว้อย่างสูงสุดในปีนี
3: at the start of the week.
4: So, Indonesia, no surprises for that young man.
3: I just had to play smart, so I'm happy, but I just know I have more in the tank. But in saying that, I have a race next week, so thank everyone from Thailand for all this continuing support. You know, like, as I've said, I'm based here most of the year, and I'm very lucky to be racing with the number one Thai male triathlete and training with him. And I just want to, you know, promote the sport, continue to promote the sport here in Thailand, and, you know, wish everyone all the best.

0: tired.
1: But I finished.
0: I'm very happy now.
2: Very good. Congratulations.
3: I feel great. Like this is my first 70.3 Ironman win, so I'm really happy right now. I had a great day. A lot of power on the bike, yeah, and just held on the run. I just was happy that the race is over, and yeah, I was just the happiest person on earth when crossing the line.
4: หลังจากที่ผ่านเข้าเส้นชัยเราก็จะได้สัมผัสถึงหัวใจที่แกร่งขึ้นเพราะได้ผ่านการแข่งขันที่ต้องใช้ความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองนี่แหละค่ะการแข่งขันของหัวใจคนเหล็กนี่แหละไตรกีฬา

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

านี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อันนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ทุกเมื่อ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

วตุเตชยมังคาลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือ

เทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยะ

0: รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรังหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆได้ว่าพระพุทธองค์ที่ทรงชนะสิ่งต่างๆได้นั้นเพราะอาศัยอะไรมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีก็หมายความว่าเราจะชนะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ชนะตนเองการชนะนั้นความชนะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตนเองการเอาชนะใจตัวเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทพุทธชัยมังคละคาถาหรือบทพุทธชัยมงคลเรียกง่ายๆว่าบทพาหงซึ่งต่อจากบทถวายพรพระที่เราได้รับทราบไปแล้วนั้นเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงวิธีเอาชนะสิ่งต่างๆนั่นก็เพราะว่าการที่เราจะชนะอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเดียวกันได้อย่างเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ออกบวชกว่าที่จะบำเพ็ญบารมีแล้วตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและยิ่งเมื่อวันที่จะตรัสรู้ก่อนวันวิสาขบูชากองทัพพญามารได้ระดมพลกันมาเต็มอัตตาเพื่อที่จะขัดขวางการบรรลุของพระพุทธองค์ในการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำมาเป็นเครื่องต่อกรกับพญามารได้แต่เพราะอาศัยบารมีทั้งหลายที่เคยได้บำเพ็ญมาแล้วอาศัยบารมีทั้ง10ประการที่เคยบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องต่อสู้กับพญามารทุกคนคงได้เคยได้ยินคำว่าบารมีแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงความหมายที่ชัดเจนว่าบารมีหมายถึงอะไรเพราะบ่อยครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าคนนั้นเป็นคนมีบารมีเป็นผู้มากด้วยบารมีแต่บารมีในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองเพราะบารมีแปลว่ากระทำให้เต็มทำให้มันเต็มบำเพ็ญให้มันเต็มจึงจะเรียกว่ามีบารมีอย่างเช่นทานบารมีเราก็ต้องทำทานให้เต็มเปี่ยมเหมือนกับการหยดน้ำลงในตุ่มใหญ่เราต้องอาศัยเวลานานกว่าน้ำจะเต็มตุ่มถ้าเรากระทำทีละเล็กทีละน้อยก็เหมือนกับหยดน้ำทีละหยดถ้าเราตั้งใจทำด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างมากก็เหมือนกับเทน้ำลงเป็นถังในตุ่มความพยายามก็จะเต็มเร็วบารมีก็จะเต็มได้เร็วเพราะฉะนั้นในวันผจญมารวันนั้นพระพุทธองค์ทรงอ้างเอาบารมีทั้ง10ประการบารมีทั้ง10ประการนั้นก็คือทานบารมีศีลบารมี

เนกขัมมะหรือว่าการปลีกตนออกจากกามการที่จะออกบวชเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีใช้บารมีทั้ง10ประการนี้แหละเป็นเครื่องอ้างอิงเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับพยามารซึ่งในครั้งกันนั้นก็มีพยานบุคคลที่อ้างตนเป็นคนที่รับรองเป็นคนที่รองรับการทำบุญของพระพุทธองค์นั่นก็คือพระแม่ธรณีเพราะว่าการกระทำบุญทุกครั้งก็มีการอธิษฐานมีการกรวดน้ำเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้พยามารทั้งหลายทำร้ายพระพุทธองค์ได้เพราะอาศัยบารมีอันเต็มเปี่ยมเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสามารถที่จะเอาชนะพยามารซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยลูกน้องไปด้วยเสนามารมาอย่างเต็มกำลังเต็มอัตราศึกก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระพุทธองค์ได้ในบารมีทั้ง10ประการนี้เวลาที่หลายๆคนต้องการกำลังใจต้องการชัยชนะต้องการประสบความสำเร็จก็จะพากันสรรเสริญหรือว่าสาธยายในบทคาถาพาหุงนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นคติเตือนใจว่าพระพุทธองค์ได้ทรงชนะพยามารได้ทรงชนะอุปสรรคนานาประการด้วยวิธีของพระพุทธองค์ซึ่งการชนะนั้นเป็นการชนะที่ไม่กลับแพ้ในวิธีการชนะอยู่มีอยู่หลายวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นพุทธศาสนสุภาษิตอย่างเช่นตรัสว่าจงชนะบุคคลที่ไม่ดีด้วยความดีจงชนะคนตรณีด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเลาะแหละด้วยคำจริงด้วยการกล่าวคำสัตย์เพราะฉะนั้นในการชนะทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าคนที่เราต้องการเอาชนะหรือสิ่งที่เราต้องการเอาชนะนั้นเป็นใครเป็นอะไรและก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจงชนะคนดีด้วยความจงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนั่นก็หมายความว่าให้นำธรรมะเข้าสู้อย่าใช้อธรรมหรืออย่าใช้อกุศลธรรมใช้ความไม่ดีไปปราบความไม่ดีเพราะจะเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนคนอาจจะมองว่าถ้าเราใช้ธรรมะใช้ความอดทนไม่ทำอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมเป็นคนที่ขี้ขลาดเขาทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จักตอบโต้แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าความอดทนหรือการอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างดียิ่งเพราะไม่เป็นการก่อเวรกันไปเรื่อยๆจึงทรงแสดงว่าจงชนะคนที่ไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้คนที่ตระหนี่ทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครเราควรที่จะรู้จักแสดงน้ำใจแบ่งปันให้กับเขาเป็นตัวอย่างแสดงให้เขาดูว่าการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้และสุดท้ายเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของการแบ่งปันเขาก็จะกระทำตามเพราะว่าผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รัก

ของบุคคลทั่วไปยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คำว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หมายถึงว่ายิ่งให้คนอื่นคนอื่นเขาก็ให้ความไว้วางใจเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความช่วยเหลือเราเราก็จะได้ความรักความเอ็นดูความช่วยเหลือความยกย่องสรรเสริญการยอมรับจากบุคคลอื่นมากกว่าที่เราให้เขาจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับจิตที่คิดจะเอาแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าพึงชนะคนตระหนี่หรือคนที่มีความขี้เหนียวด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเลาะแหละด้วยคำพูดที่จริงเราต้องพยายามแสดงจุดยืนแสดงความจริงใจให้ปรากฏแก่คนที่เลาะแหละไม่เอาการเอางานเพราะว่าบุคคลประเภทนี้จะกลัวความจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความจริงจังมีความจริงใจพูดคำไหนเป็นคำนั้นก็จะได้รับความยำเกรงคนที่พูดจาเลาะแหละไม่มีสาระไปวันๆก็จะมีความเคารพยำเกรงเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลายๆวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เลือกใช้เพื่อที่จะทำให้ชนะสิ่งต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ชนะใจของเราก่อนถามว่าทำไมต้องชนะใจของเราเพราะว่าธรรมดาของจิตใจคนทั่วไปนั้นย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำธรรมดาความคิดของคนก็เหมือนกับกระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำหรือทำฝ่ายต่ำทำฝ่ายต่ำก็คืออกุศลธรรมหรือธรรมที่ไม่ดีไม่ใช่ทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากขึ้นเราลองสังเกตเราตัวเราเองก็ได้ว่าในแต่ละวันนี้คิดไปในทางกุศลหรือว่าทางดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความคิดที่เพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงแล้วอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามจิตใจของเราสกัดกั้นจิตใจของเราจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะใจของเราได้เมื่อครั้งพุทธกาลยังมีพราหมณ์คนหนึ่งได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วถึงกับเปล่งวาจาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนั่นก็เพราะว่าเมื่อเขาได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วเขาสามารถที่จะสละผ้าห่มผืนเดียวที่มีอยู่ถวายพระพุทธองค์ได้เมื่อถวายแล้วก็เปล่งอุทานออกมาในท่ามกลางประชุมชนว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วแม้กระทั่งพระราชาที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็ยังตกใจว่าเราเป็นพระราชาอยู่ในที่นี้ใครบังอาจมาเปล่งวาจาว่าเราชนะก็ให้มหาดเล็กไปดูว่าถามดูว่าที่บอกว่าชนะเขาชนะอะไรพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเราชนะความตระหนี่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราแล้วเพราะว่าเรานั่งฟังธรรมมาเรานั่งคิดอยู่ตลอดว่าจะถวายผ้าผืนนี้ให้พระพุทธเจ้าดีไหมเพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าห่มผืนเดียวที่เราและภรรยาห่มออกจากบ้านก็หมายความว่าถ้าพราหมณ์ถวายผ้าไปก็ต้องกลับไปตัวเปล่านางพราหมณีหรือว่าพราหมณ์ผู้หญิงที่ซึ่งอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากบ้านได้เพราะไม่มีผ้าห่มนั่งใคร่ครวญอยู่นานจนกระทั่งถึงยามสุดท้ายที่ฟังธรรมตัดสินใจปลดผ้านั้นถวายพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชา

0: เพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเฉพาะผ้านั้นที่มีราคามากเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่จะบูชาพระพุทธองค์พระราชาก็เห็นในความศรัทธาความเลื่อมใสและความกล้าหาญของพราหมณ์ก็นำผ้ามาให้พราหมณ์อีก2 ผืนพราหมณ์ก็ถวายผ้านั้นแก่พระพุทธเจ้าอีกพระราชานำมาให้อีก4 ผืนก็ถวายอีกนำมา8 ผืนก็ถวายอีกนำมา16 ผืนก็ถวายอีกจนสุดท้ายนำผ้าที่มีค่ามากมาถวายมามอบให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็คิดว่าถ้าเราไม่รับเลยพระราชาก็จะไม่พอใจก็เลยรับไว้1 ผืนและถวายพระพุทธเจ้าอีก1 ผืนนั่นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการที่จะเอาชนะใจของตนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพระพุทธองค์ก็เลยตรัสสรรเสริญพราหมณ์นั้นและก็ตรัสเป็นตัวอย่างว่าถ้าพราหมณ์นี้บริจาคตั้งแต่แรกก็หมายความว่าในยามแรกที่ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะตัดสินใจสละได้เขาก็จะได้รับผ้าจากพระราชามากกว่านี้อีกแต่นี่เป็นการถวายในยามสุดท้ายของค่ำคืนพระราชาจึงให้ผ้าได้ประมาณเท่านี้แต่ถึงกระนั้นก็มีจำนวนมากพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการให้ทานกับการรบมีความเสมอกันการให้ทานกับการรบการทำสงครามนี่เสมอกันอย่างไรการทำสงครามเป็นการเอาชนะข้าศึกศัตรูภายนอกต้องมีการวางแผนต้องใช้กลวิธีต่างๆในการที่จะเอาชนะได้แต่การให้ทานเป็นการสู้รบกับข้าศึกศัตรูภายในคือความตระหนี่ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นเรื่องยากที่จะสละทรัพย์สมบัติของตนเองซึ่งหามาได้ด้วยความยากลำบากให้แก่บุคคลอื่นยิ่งเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วยิ่งเป็นเรื่องยากการให้ที่หวังผลตอบแทนไม่ใช่การให้ที่ประเสริฐเท่าไหร่เพราะว่าเรายังหวังจะได้ของตอบแทนจากบุคคลเหล่านั้นอยู่แต่ว่าการให้อะไรก็ตามการถวายอะไรก็ตามซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนนี้เรียกว่าให้ขาดเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำใจสละออกไปได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าระหว่างทานกับการรบเนี่ยเป็นเรื่องที่เสมอกันมีความยากลำบากพอๆกันเพราะฉะนั้นในการเจริญพุทธชยมงคลคาถาหรือว่าเจริญคาถาพาหงนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตั้ง10 ประการกว่าที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เริ่มตั้งแต่ทานบารมีบำเพ็ญทานบารมีที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็ในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรได้สละทั้งช้างปัจจยนาเคนได้สละทั้งพระกุมารทั้ง2ได้สละทั้งพระมเหสีหรือพระนางมัตสีหรือในพระชาติที่เป็นพระมโหสถก็ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีในพระชาติที่เป็นพระสุวรรณสามก็ได้บำเพ็ญเมตตาบารมีหรือในพระชาติที่เป็นพระมหาชนกเรือแตกล่มกลางมหาสมุทรก็ได้บำเพ็ญวิริยะบารมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วใช้ต่อสู้อ้างอิงยืนยันกับพญามารที่มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งใดที่เราสวดคาถาพาหงหรือว่าพุทธชยมงคลคาถานี้เพื่อเป็นเครื่องปลุกเร้าจิตใจให้มีความฮึกเหิมในการทำความดีฮึกเหิมในการบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งขึ้นไป เพราะว่าถ้าบารมียังไม่เต็มตราบใดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้โดยง่ายเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายขวางหน้าเราอยู่นั้นมีกำลังมากพอที่จะทำให้เราอ่อนแอท้อแท้ได้เพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เป็นปีฉลองพุทธชยันตีด้วยและเป็นการให้มงคลแก่ตนเองด้วยเมื่อเราสวดคาถาพาหงแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจและตั้งใจในการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับคาถาพาหงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็จะมีการนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในช่วงแรกนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจการสนทนาหรือคุณผู้ชมนำไปใช้อ่านเอกสารที่เป็นภาษาลาวได้ค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะการสื่อสารค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วอ่านภาษาลาวได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกกันดีกว่านะคะส่วนช่วงต่อไปเราก็จะนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวกันนะคะสำหรับหมวดคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศลาวนะคะมีการนะคะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นจำนวนหนึ่งค่ะและคำศัพท์นั้นใช้แตกต่างกับภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ไปแล้วก็จะทำให้เข้าใจข่าวเศรษฐกิจหรือนะคะการรายงานทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่าเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะคุณผู้ชมเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะเพราะคำว่าทุนหมายถึงทุนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารธนาคารก็หมายถึงธนาคารค่ะส่วนคำว่าปึ้มในที่นี้นะคะหมายถึงสมุดค่ะแปลต่างกันนะคะปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดธนาคารค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมพบคำว่าปึ้มเฉยๆนะคะจะแปลว่าหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นปึ้มบวกคำว่าธนาคารจึงหมายถึงสมุดธนาคารนั่นเองค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะทอนหมายถึงการรวมค่ะหรือสะสมก็ได้นะคะในบริบทนี้คำศัพท์คำว่าทอนเงินจึงหมายถึงการเก็บออมหรือการออมเงินนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกสิกรรมกสิกรรมคำนี้มีความหมายว่าเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอาชีพหลักของเกษตรกรนะคะโดยทั่วไปโดยเฉพาะในแขวงต่างๆหรือในชนบทนะคะก็จะมีอาชีพกสิกรรมนะคะหมายถึงเกษตรกรรมนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ค่ะรายฮับรายฮับคุณผู้ชมคะหมายถึงรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะในภาษาลาวค่ะใช้ว่ารายฮับหมายถึงรายได้คือเงินที่เรารับมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะคำว่าต้นต่อหมายถึงพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับคำว่าเศรษฐกิจจึงหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำที่ทุกคนนะคะคงคุ้นหูกันพอสมควรแล้วค่ะคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยคำว่าประชาคมหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจและอาเซียนหมายถึงอาเซียนนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดเศรษฐกิจนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนะคะการอ่านภาษาลาวและข่าวเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่าเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะ ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมลองมาทบทวนกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในหมวดเศรษฐกิจคำอะไรบ้างและคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลองออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดบัญชีธนาคารค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมหมายถึงเกษตรกรรมค่ะรายรับรายรับหมายถึงรายได้นะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาใช้ในการเรียนการสอนการประสมคำในภาษาลาวกันค่ะคุณผู้ชมคะหากเข้าใจการประสมคำเรียนรู้พยัญชนะสระในยุครวมถึงการใช้พยัญชนะหรืออักษรเหล่านั้นก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถนะคะอ่านภาษาลาวได้ค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจค่ะมีกฎง่ายๆ2กฎนะคะกฎข้อแรกค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงนะคะเมื่อสะกดด้วยแม่กฎนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใส่ดอเด็กหรือดอเด็กน้อยนะคะไปเลยค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้นอนกนอนกหรือนอหนูได้เลยค่ะกฎข้อ2ค่ะภาษาลาวนะคะปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกพยางนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนทุกครั้งหรือในการอ่านทุกครั้งเราก็จะพบว่ามีสระปรากฏทุกคำหรือทุกพยางทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกในวันนี้นะคะคือคำว่าเงินทุนเงินทุนเขียนเหมือนไทยเลยค่ะในคำว่าเงินนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้นะคะงองัวงองัวหรืององูนั่นเองค่ะแต่งองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะระดับบรรทัดค่ะลากลงมาด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชมหางจะยาวนิดนึงนะคะสะกดด้วยนอนกนอนกหรือนอหนูจำไว้นะคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะเริ่มต้นเลยค่ะลากจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งนึงค่ะเราก็ได้นอนกคุณผู้ชมคะใส่สระอิค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะไม่จรดกันนะคะนี่คำว่าเงินค่ะไปต่อค่ะคำว่าทึนทึนใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงทอทุงไปเลยนะคะหรือทอทหารนั่นเองค่ะลากหัวจากข้างบนนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกับสระอีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจำเราก็จำง่ายๆค่ะสระอึเมื่อเป็นสระเสียงสั้นเหมือนสระอิเราก็นำสระอิค่ะคุณผู้ชมมาใส่จุดค่ะเรานำสระอิมาใส่จุดนะคะเราก็จะได้เป็นสระอึเสียงสั้นค่ะคำนี้คือเงินทุนไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารปอปาค่ะภาษาลาวเรียกว่านะคะปอป๋านะคะใส่สระอึค่ะจำได้ใช่ไหมคะเอาสระอิมาใส่จุดค่ะสะกดด้วยมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะมอแมวกับนอนกต่างกันที่หัวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะปึ้มค่ะส่วนคำว่าธนาคารง่ายมากเลยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะท้อทุ้งจำได้แล้วนะคะไปเลยค่ะนะคะ สระอะค่ะนะคะเหมือนภาษาไทยค่ะโนนุกค่ะไปเลยนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาในภาษาลาวต้องม้วนหัวจากด้านบนค่ะม้วนจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปคอควายคอควายควายที่ไหนมี2หัวคะแปลกจังเทคนิคการจำค่ะคุณผู้ชมควายที่ลาวมี2หัวค่ะเอ๊ะนี่ไงคะคุณผู้ชมพยัญชนะคอควายม้วนหัวจากด้านล่างค่ะหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนเข้าไปอีกรอบนึงค่ะขึ้นนะคะแล้วก็ลงมาค่ะกลายเป็นคอควายมี2หัวอยู่ด้านในทั้งคู่ค่ะใส่สระอาค่ะลากลงมานะคะปิดด้วยโนนุกจะอ่านว่าปึ้มธนาคารค่ะไปต่อนะคะท่อนเงินท่อนเงินคุณผู้ชมได้คำว่าเงินไปแล้วใช่ไหมคะพยางค์แรกค่ะลองสะกดดูนะคะท่อทุ้งค่ะจำได้แล้วนะคะลากเลยค่ะจากข้างบนนะคะออโอค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะพยัญชนะออโอหรืออ่างทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะเขียนแบบนี้นะคะลากลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะปิดด้วยนอนกคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาเลยนะคะปิดด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าทอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมเขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกอไก่กอไก่ถ้าเราคิดว่าคอควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวก็มี2หัวค่ะแต่หัวของไก่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะกอไก่หัวม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปม้วนออกข้างนอกค่ะลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมคะสิค่ะภาษาลาวนะคะมีสอเสือกับสอสร้างเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้สอเสือค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่ากรรมนั้นก็จำง่ายๆค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะรูปนั้นก็เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเราก็ใช้กอไก่จำได้ไหมคะไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ด้วยสระอาค่ะและนะคะเครื่องหมายสระอข้างบนมีจุดข้างในค่ะนะคะมีช่องว่างข้างในนะคะเป็นจุดนะคะข้างในก็จะกลายเป็นสระอามค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวง่ายแล้วใช่ไหมคะไปต่อนะคะลายหับลายหับคำนี้ก็เขียนง่ายค่ะเพราะเขียนตรงกับรูปเสียงเลยค่ะลอลิงลอลิงไปเลยนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะสระอาจำได้ไหมคะมีหัวนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมยอยุงยอยุงยอยุงเป็นเสียงเง่ขึ้นจมูกนะคะอาจจะออกเสียงลำบากนิดนึงแต่เมื่อเป็นตัวสะกดคุณผู้ชมก็สามารถอ่านได้ค่ะลายค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยยอยุงตัวนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าฮับฮับเป็นเสียงฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะเวลาจำให้จำว่าเราต้องเดินขึ้นเฮือนเพราะฉะนั้นหางฮอเฮือนจึงต้องหางขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะหางตวัดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมใส่สระอะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่กันหันขึ้นสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่หันไม่กันหันขึ้นใช้เหมือนภาษาไทยนะคะปิดด้วยบ่อแบ้ค่ะเราก็จะได้คำว่าลายหับค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคำแรกค่ะเศรษฐกิจสะกดตรงตัวจำได้ไหมคะสระเอค่ะสอเสือนะคะมีหัวด้านบนค่ะม้วนหางตวัดออกนิดนึงคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากล่างนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอย่าสับสนนะคะท้อถุงค่ะท้อถุงค่ะมีหัว2หัวนะคะแต่หัวข้างในนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเป็นหัวด้านนอกค่ะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมสะกดง่ายๆค่ะกิ๊ดสะกดตัวค่ะกอไก่ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะมี2หัวนะคะสระอิค่ะแล้วก็สะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยได้แล้วใช่ไหมคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะ
2: น้อยเมื่อวานนี้เจ้าไปร่วมโครงการบริจาคเงินทุนให้โรงเรียนบ
3: ่บ่ได้ไปเทื่อย้อนว่าเมื่อวานนี้ข่อยต้องพาลูกสาวไปธนาคาร
2: ย้อนหยังจึงพาลาวไปคือสิมีเงินหลายเนาะเอาไปเก็บไว้ใส่ก็บ่หมด
3: เป็นแนวนั้นก็คือสิดีเนาะบ่แม่นดอกค่อยพาเราไปเปิดปึ้มธนาคารได้รอท่าโดนจักหน่อยเพราะเราบ่เคยมีปึ้มธนาคารจักเทื่อ
2: ดีได้เนาะฝึกให้เราฮู้จักการถอนเงินแต่ยังน้อยใหญ่มาจะได้มีเงินหลายๆจากไปเฮียนโตสูงๆหรือเอาเงินไปลงทุนก็ได
3: ้เราอยากเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกสิกรรมซึ่งเราเห็นปู่ย่าตายายเฮ็ดมาตลอดและเราก็ได้มีโอกาสไปเฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นยามพักของเฮียน
2: ค่อยก็ว่าดีได้เป็นสิ่งที่เฮามีความสุขเนาะได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า
3: เออล้มให้ฟังแดเมื่อวานนี้งานบริจาคเป็นแนวใดเด
2: พวกเฮาก็ได้ร่วมกันเอาเงินสดไปบริจาคให้กับนายครูและนักเฮียนที่อยู่ห่างไกลไปกันหลายคนมีทั้งหัวหน้าแขนงการต่างๆและพนักงานนำพร้อม
3: ไปเมืองใดล่ะออกจากเวียงไปไก่บ
2: อก็บ่ไก่ปันใดออกไปทางน้ำงืมพุ่นแล้วออกไปนอกเมืองก็ดีคือกันได้เห็นชาวบ้านหาอยู่หากินปลูกผักปลูกหญ้าส่วนหลายเศรษฐกิจต้นต่อกะแม่นกสิกรรมนั่นแหละ
3: เฮาเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเศรษฐกิจต้นต่อก็คือจะดีขึ้น
2: แม่นละชาวบ้านก็จะมีรายรับหลายขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนํา
3: แท้ๆเทื่อหน้าค่อยต้องไปบริจาคเงินให้เด็กน้อยกับบริษัทของเฮาให้ได
2: ้ดีๆๆเฮาสิได้ไปนํากันเนาะค่อยว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกดีกว่าหัวหน้าใกล้จะมาแล้วเราสิบ่ขึ้นเงินเดือนให้ได้
3: ป่ะก็ดีคือกันเวียกค่อยคาไว้หลายแท้ๆยังบ่แล้วอีกหลายแนว
2: ค่อยก็บ่ต่างกับเจ้าดอกพอต้องรอถ่ายเอกสารการประชุมเดือนแล้วนี่สิไปซอกถามกับผู้เกี่ยวก่อนไปเด้อจึงค่อยร่วมกันใหม่เนาะ
3: เออๆๆเอาซั่นแหละ

0: คุณผู้ชมคะบทสนทนานะคะข้างต้นค่ะอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจพอสมควรนะคะเพราะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะที่จะเข้าใจบทสนทนาได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะมาทบทวนบทสนทนาข้างต้นค่ะโดยเราจะยกตัวอย่างบทสนทนานะคะบางประโยคค่ะเพื่อมาขยายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสำนวนประโยคภาษาลาวและได้เข้าใจคำศัพท์บางคำที่ใช้ต่างกันค่ะดังนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะได้เพิ่มทั้งคำศัพท์แล้วก็จะได้รู้ทั้งสำนวนพูดในภาษาลาวนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถื่อหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ได้ไปเลยไม่ได้หมายถึงจังหวัดเลยนะคะเพราะคำว่าเทื่อหมายถึงสักครั้งนะคะสักครั้งแต่ในบริบทนี้เป็นสำนวนการพูดจึงหมายถึงเลยซึ่งเป็นคำลงท้ายค่ะเพราะฉะนั้นบ่ได้ไปเทื่อก็หมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไปต่อนะคะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ค่ะคือคำว่าแนวนั่นแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะคือสิดีหมายถึงก็คงจะดีส่วนคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะภาษาลาวใช้จำนวนมากและพบทั่วไปค่ะคือคำว่าเนาะหมายถึงนะค่ะถ้าลากเสียงเบาหน่อยนะคะก็จะทำให้ดูสุภาพขึ้นค่ะฝึกใช้นะคะนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้นะคะมีคำว่าล้อท่าหมายถึงรอค่ะภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่ารอคำเดียวได้นะคะแต่ภาษาลาวถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้คำเดียวก็ต้องใช้เฉพาะคำว่าท่าค่ะคำนี้หมายถึงรอนะคะท่าค่ะแต่ถ้าใช้เป็นคำคู่ก็สามารถใช้ได้คือใช้คำว่าล้อท่าหมายถึงรอนั่นเองค่ะส่วนคำว่าดุนหมายถึงนานค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะจักน้อยหมายถึงพอสมควรนะคะหรือสักหน่อยนั่นเองนะคะแต่ในบริบทนี้เราน่าจะแปลว่าได้รอนานพอสมควรแล้วนั่นเองค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้นะคะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคำว่าเล่านะคะในภาษาลาวใช้คำว่าล่มค่ะคำนี้ยังหมายถึงการคุยกันนะคะยังหมายถึงการสนทนากันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำง่ายๆคำเดียวมีความหมายหลากหลายค่ะดังนั้นการที่เราไม่รู้ความหมายหลายๆความหมายของคำเดียวนั้นทำให้เราเกิดความสับสนนะคะในความหมายเมื่อเราเอามาใช้ในบทสนทนาค่ะคำว่าล่มในบริบทนี้จึงหมายถึงเล่าค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายคำนี้ค่ะแดหมายถึงบ้างนะคะหรือหมายถึงหน่อยก็ได้ค่ะส่วนการใช้คำว่าแดในบริบทนี้นะคะเป็นการขอร้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยเพื่อสร้างความสุภาพนอกจากนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเห็นใจให้กับผู้ฟังได้ด้วยนะคะไปเลยค่ะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยสิประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวนะคะไม่ได้ยากค่ะหากเรารู้และเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจคนลาวค่ะเข้าใจภาษาลาวและเข้าใจวัฒนธรรมลาวได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ทบทวนประโยคที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะซึ่งเป็นการฝึกค่ะก็จะดีมากเลยนะคะลองฝึกดูนะคะคุณผู้ชมเสียงภาษาลาวออกใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นการเรียนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถื่อหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะ หมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุ่นจักหน่อยได้ล้อท่าดุ่นจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะล่มให้ฟังแด่ล่มให้ฟังแด่หมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้ประโยคนะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าคำไหนเป็นคำลงท้ายคำไหนเป็นคำกริยาและคำไหนต้องใช้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบทสนทนาภาษาลาวเราจะสามารถแยกออกได้และที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจสำนวนภาษาลาวว่ามีการใช้เสียงหนักเบาตรงไหนบ้างสักวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการเดินทางไปเที่ยวลาวนะคะจะสนุกสนานมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองใช้ประโยคที่เราเรียนไปเหล่านี้จริงๆค่ะ
1: ชาวลาวเคร่งครัดในวัฒนธรรมอันดีงามของการแต่งกายโดยเฉพาะเมื่อจะเข้าไปในเขตวัดหรือสถานที่ราชการเช่นแต่งกายไปวัดต้องเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นไม่สวมเสื้อที่เห็นเนินอกหรือสายเดียวไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ผู้หญิงนิยมเกล้าผมประดับดอกไม้นุ่งผ้าสิ้นเสื้อแขนสั้นหรือยาวสีอะไรก็ได้มีสบายเฉียงพาดไหล่เบี่ยงผ้าแพรไม่นุ่งผ้าบางเกินไปและใส่เครื่องประดับให้พอดีพองามส่วนการแต่งกายของผู้ชายก็แต่งกายเช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสานนุ่งกางเกงขายาวหรือสโรงเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นไม่จำกัดสีแต่สุภาพเรียบร้อยเบี่ยงผ้าหรือมัดเอวนอกจากการแต่งกายที่สุภาพแล้วปัจจุบันคนลาวยังนิยมสวมใส่ชุดขาวเข้าวัดเพื่อแสดงความสำรวมและการเคารพต่อสถานที่เช่นเดียวกับประเทศไทยเราดังนั้นการแต่งกายจึงเป็นเสมือนการเตือนให้ต้องสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าวัดซึ่งนักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพวัฒนธรรมประเพณีของลาวเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้าไปไหว้พระในวัดที่เมืองลาวหากใครต้องการเห็นการแต่งกายที่สวยงามทั้งเมืองก็คงต้องไปดูในงานบุญนมัสการไหว้พระธาตุหลวงซึ่งจัดหลังเทศกาลออกพรรษาไม่นานเราก็จะเห็นภาพความสวยงามของการร่วมใจการแต่งชุดประจำชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงชุดประจำชนเผ่ามาเข้าร่วมบุญประเพณีไหว้พระธาตุหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการจัดงานบุญประเพณีที่ใช้สถานที่ในวัดหรือศาสนสถานต่างๆคนลาวก็จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดประจำชาติเข้าไปร่วมงานวัฒนธรรมการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในการไปวัดของคนลาวนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองลาวสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพเลื่อมใสของคนลาวที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเหี่ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง

ด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ได้นำเสนอเรื่องราวของมาเลเซียทั้งในแง่มุมของการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปแล้วนะครับและจากการเดินทางสำรวจเส้นทางด้วยประสบการณ์จริงครั้งนี้ได้มีเรื่องราวที่น่าสนใจระหว่างทางมากมายและวันนี้เราได้เก็บตกมาฝากคุณผู้ชมกันครับ

การเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับจุดแรกที่เราเดินทางไปก็คือด่านสะเดานะครับเราต้องการเข้าใจว่าด่านสะเดานั้นสภาพการเป็นอย่างไรในทุกวันนี้การเดินทางจากหาดใหญ่ไปด่านสะเดานั้นเราพบว่าตลอดสองข้างทางนั้นเส้นทางได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นชุมชนและสังคมเมืองเป็นระยะเมื่อถึงด่านสะเดาเราก็จะเห็นรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าแถวเพื่อรอคอยการผ่านด่านชายแดนของประเทศไทยเข้าไปยังด่านจังหลนของมาเลเซียนะครับซึ่งตรงนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าการค้าชายแดนของประเทศไทยกับมาเลเซียเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนของไทยกับพม่าไทยกับลาวและกัมพูชานั้นการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีปริมาณของการค้ามากที่สุดนะครับด่านสะเดามีปริมาณของการค้าชายแดนเข้าออกมากที่สุดในจำนวนด่านต่างๆของ4จังหวัดของชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเนื่องจากว่าด่านสะเดานั้นเป็นด่านรถยนต์และก็การเข้าถึงด่านนั้นก็มีสภาพการที่ไม่ได้ผ่านภูเขาที่สูงมากนักมันจึงทำให้เกิดการสร้างถนนนะครับและก็มีเลนขนาดใหญ่ทำให้รถบรรทุกสามารถข้ามผ่านด่านไปได้อย่างสะดวกเมื่อเทียบกับด่านอื่นๆตลอดแนวที่เหลือนะครับซึ่งจะมีลักษณะของการผ่านภูเขาและข้อสำคัญก็คือด่านชายแดนสะเดานั้นฝั่งตรงข้ามก็เป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากของมาเลเซียรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ของเราสามารถนำเอาสินค้าไปแล้วก็เข้าไปยังมาเลเซียไปยังปลายทางได้โดยตรงก็เลยทำให้ด่านนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสะเดานั้นมีความเจริญเติบโตของเมืองสูงเขาบอกกันว่าเมื่อ30ปีที่แล้วด่านนอกของอำเภอสะเดานั้นมีสภาพยังเป็นป่าผู้คนจะต้องไปปั๊มสแตมป์เพื่อผ่านด่านที่ตัวอำเภอสะเดาแต่หลังจากมีนโยบายที่จะทำให้เกิดด่านมาประชิดตรงชายแดนวิถีชีวิตของการเดินทางข้ามแดนก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือเมืองได้เติบโตขึ้นด่านนอกกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่นะครับมีสิ่งตอบสนองและก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกมีโรงแรมเป็นจำนวนมากนะครับ

ถัดจากด่านสะเดาและด่านนอกเราไปที่ด่านประดังเบซาซึ่งก็อยู่ห่างจากอำเภอสะเดาเพียง12กิโลเมตรที่ด่านประดังเบซานี้มีลักษณะที่สำคัญอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือเป็นด่านขนถ่ายสินค้าที่เราเรียกว่าตู้คอนเทนเนอร์เป็นจำนวนมากโดยใช้ระบบของรถไฟมาเลเซียนะครับดังนั้นเมื่อเราข้ามเข้าไปยังประดังเบซาของมาเลเซียเราจึงเห็นตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือมีการเชื่อมโยงทางรถไฟสายใต้ซึ่งวิ่งมาจากกรุงเทพผ่านหาดใหญ่แล้วเข้ามายังประดังเบซาและสามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟของมาเลเซียจากด่านประดังเบซานะครับลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ดจนกระทั่งถึงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซียและสามารถเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ได้นะครับดังนั้นระบบรถไฟที่สร้างกันเมื่อ100ปีที่แล้วตรงด่านประดังเบซาจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่ปลายปี2015เป็นต้นมานะครับมาเลเซียได้ปรับปรุงให้เป็นระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงในระดับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นปัจจุบันคนมาเลเซียสามารถเดินทางจากชายแดนด้านเหนือสุดที่ติดกับประเทศไทยคือด่านประดังเบซาไปยังกัวลาลัมเปอร์ใช้ระยะเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นมาเลเซียพยายามที่จะปรับเปลี่ยนระบบรางของตนเองนะครับให้มีความเร็วที่สูงยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้มาเลเซียกับสิงคโปร์กำลังเจรจาตกลงกันที่จะสร้างระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งจากกัวลาลัมเปอร์ลงไปยังสิงคโปร์นะครับให้มีอัตราความเร็วราว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาเพียง90นาทีเท่านั้นในระยะทาง400กิโลเมตรนะครับการให้ความสำคัญกับระบบรางนี้ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของโลกในศตวรรษนี้นะครับเพราะว่าการเดินทางโดยสารโดยเครื่องบินนั้นดูเหมือนมีความเร็วนะครับแต่การใช้ระยะเวลาในการที่จะเดินทางจากบ้านไปสนามบินรอคอยที่สนามบินนั่งเครื่องบินและลงจากสนามไปสู่ตัวเมืองนั้นรวมๆก็ใช้ระยะเวลาที่เยอะมากนะครับด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆหรือว่าโลกใบนี้ก็พยายามที่จะหาทางลดทอนการใช้เวลานะครับของการเดินทางจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นทีมงานวิถีอาเซียนได้ลองเดินทางจากด่านประดังเบซาโดยขบวนรถไฟฟ้าของมาเลเซียนี้โดยซื้อตั๋วมูลค่า 11.4 ริงกิตหรือราวๆ100บาทของประเทศไทยนะครับเดินทางจากประดังเบซาจนกระทั่งถึงบัตเตอร์เวิร์ดในระยะทางประมาณ300กิโลเมตรนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันมาเลเซียพยายามที่จะทำให้ผู้คนนั้นเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะนะครับอย่างเช่นกรณีของบัตเตอร์เวิร์ดกับเกาะปีนังเมื่อเราลงจากสถานีบัตเตอร์เวิร์ดเราก็จะเห็นได้ว่าจากระบบของรถไฟนั้นก็จะมีสถานีของรถบัสอยู่ข้างสถานีของรถไฟนะครับและก็จะมีรถบัสนะครับวิ่งไปส่งที่ท่าเรือข้ามฟากไปยังเกาะปีนังซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถบรรทุกทั้งรถและคนข้ามไปยังเกาะปีนังตรงปลายทางตรงนั้นก็จะมีสถานีรถบัสที่จะขนผู้คนนะครับเคลื่อนย้ายผู้คนไปยังรอบเกาะของปีนังซึ่งระบบดังกล่าวนี้ทำให้การเดินทางของผู้คนธรรมดานะครับสามารถที่จะเคลื่อนตัวเองจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างสะดวกมากการเดินทางเข้าปีนังของเรานะครับเป็นการใช้รถยนต์เดินทางและข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรมาลายูกับเกาะปีนังสะพานนี้ยาวถึง13กิโลเมตรครึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวมากนะครับช่วงตอนกลางของสะพานเป็นเหมือนสะพานแขวนปีนังเป็นเสมือนเมืองสมัยใหม่นะครับส่วนสำคัญที่สุดของเกาะปีนังนั้นก็คือจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าของอังกฤษเมื่อ200ปีที่แล้วปัจจุบันจอร์จทาวน์นะครับพื้นที่ที่เป็นใจกลางหรือว่าไข่แดงของจอร์จทาวน์ได้รับการยกให้เป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดตั้งแต่เข้าเขตมาเลเซียก็คือเราต้องใช้เงินริงกิตนะครับในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้ออาหารเวลาเราไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าเป็นกัมพูชาลาวพม่าตามแนวชายแดนนั้นเราสามารถที่จะใช้เงินบาทของไทยได้แต่ในกรณีของมาเลเซียนะครับตั้งแต่เราข้ามเขตแนวชายแดนแล้วเงินบาทเราใช้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้เป็นเงินริงกิตการซื้อ

อาหารกินในปีนังนะครับถือได้ว่าเป็นการซื้ออาหารที่มีมูลค่าระดับ90ถึง100บาทต่อ1จานข้าวราดแกงมาเลเซียนั้นได้พยายามสร้างชุมชนที่มีจุดศูนย์กลางที่เป็นเสมือนฟู้ดคอร์ทหรือว่าร้าน

0: นังเราเดินทางในมาเลเซียทั้งหมดเราจะพบว่าประเทศมาเลเซียนั้นมีความสะอาดอย่างมากท้องถนนสะอาดเมืองสะอาดซึ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่คนไทยมักจะรู้สึกสัมผัสได้เป็นอย่างแรกๆในการเดินทางท่องเที่ยวในมาเลเซียระบบของถนนในมาเลเซียก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียได้ชื่นชมว่าตนคือระบบมอเตอร์เวย์ที่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียนมาเลเซียได้พัฒนาระบบมอเตอร์เวย์ขึ้นมาปลายปีทศวรรษ1960จนกระทั่งถึงวันนี้ผ่านไปประมาณ50ปีมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่มาเลเซียบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งแห่งอาเซียนเป็นอันดับ3ของกลุ่มประเทศเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นและเป็นอันดับ5ของโลกปัจจุบันมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมโยงรัฐต่างๆทำให้เกิดการเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุดนะครับมาเลเซียมีมอเตอร์เวย์ราว 2,000 กิโลเมตรด้วยกันนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการสร้างระบบของการเดินทางทั้งระบบรถและระบบรางให้ก้าวลุกหน้าในกลุ่มประเทศอาเซียนการเดินทางจากปีนังมาบัตเตอร์เวิร์ดและเดินทางกลับมายังประเทศไทยเราใช้เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางไฮเวย์ธรรมดาของมาเลเซียสิ่งที่เราพบได้ตลอดทางก็คืออัตราความเร็วของรถที่ขับนั้นอยู่ในข้อกำหนดของมาเลเซียนะครับไม่มีรถคันใดที่กล้าที่จะใช้ความเร็วที่สูงไปกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังนั้นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระบบของถนนของมาเลเซียจึงมีอยู่สูงมากนะครับประเทศมาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุในอันดับน้อยมากของโลกนี้การเดินทางของเราจากรัฐปินังมายังเขตชายแดนของภาคใต้ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาใช้ระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วผ่านด่านของรัฐเปรักเพื่อเข้าสู่เบตงวิธีการผ่านด่านที่รัฐเปรักนั้นเราใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับยื่นผ่านประตูรถไปแล้วก็ได้รับการสแตมป์เพียงภายใน1นาทีเราก็ผ่านด่านมาเลเซียได้และเข้าสู่เขตประเทศไทยที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือหอนาฬิกาใจกลางเมืองของเบตงเบตงเป็นอำเภอชายแดนที่อยู่ในเขตของจังหวัดยะลาการเดินทางจากยะลามาเบตงนี้ต้องผ่านขุนเขาถนนที่คดเคี้ยวแต่จากเบตงไปยังรัฐเปรักเป็นเส้นทางที่สะดวกมากแทบจะไม่มีขุนเขาขวางกั้นระหว่างกันตรงจุดของเบตงนั้นอาจจะเป็นด่านของการผ่านสินค้าเข้าออกที่ไม่มากนักปีละราว 3,000 ล้านบาทนะครับของการซื้อขายระหว่างกันแต่เบตงมีเสน่ห์ต่อคนมาเลเซียนักท่องเที่ยวมาเลเซียมายังเบตงอย่างมากในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เบตงจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับคนชาวมาเลเซียในทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นเรามี4จังหวัด15อำเภอที่เป็นเมืองชายแดนของไทยที่ติดกับมาเลเซียแล้วมีด่านถาวรและด่านชั่วคราวอีกเป็นจำนวนมากที่จะร้อยรัดคนของสองฝั่งแนวเทือกเขาสันกลาคิรีนี้นะครับให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันของการสร้างมิติประชาคมอาเซียน
1: ทั้งหมดนี้คือการเดินทางที่น่าประทับใจของทีมงานวิถีอาเซียนนะครับแต่ว่ามิติของอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้เรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งประเทศที่น่าเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งก็คือสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีเอกภาพในความหลากหลายชัดเจนมากๆครับอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยฮะ
1: ครับก็เป็นผลมาจากการเป็นเอกราชของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนะครับถ้าเทียบไปก็เหมือนขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ตของเรานะครับเพียงแต่ว่าเกาะภูเก็ตยังมีตอนกลางที่เป็นทุ่งนานะครับแต่สิงคโปร์นี่เกือบพื้นที่ทั้งประเทศนะครับเป็นเหมือนภูเขาเป็นเนินเป็นอะไรเนี่ยไม่เหมาะต่อการทำด้านการเกษตรเลยนะครับสิงคโปร์ถูกสร้างขึ้นมาโดยอังกฤษเพื่อให้กลายเป็นเมืองท่าก่อนหน้านั้นสิงคโปร์ก็เป็นเมืองของกลุ่มของคนมาลายูก่อน
0: อยู่กับมาเลเซีย
1: ครับผม
0: ครับ
1: สิงคโปร์อังกฤษก็นำมาสร้างเป็นเมืองท่าเพื่อยึดช่องแคบมะละกาให้เรือเนี่ยมาเดินทางแล้วแวะที่สิงคโปร์แทนที่จะไปแวะที่เมืองมะละกาหรือว่าเมืองอื่น
0: ๆ
1: ช่องแคบมะละกานี่ยาวมากเลยนะครับ900กิโลเมตรตั้งแต่ปลายของเกาะภูเก็ตมานะครับดังนั้นตรงจุดสิงคโปร์เนี่ยเป็นจุดที่ค่อยๆแคบนะครับและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จว่าสิงคโปร์กลายเป็นเมืองท่าเมืองท่าเนี่ยก็นำมาซึ่งอังกฤษก็นำคนเข้ามาเพื่อเป็นแรงงานในเมืองท่าแห่งนี
0: ้
1: นำคนจีนเข้ามานะครับนำคนอินเดียเข้ามานำคนมลายูเข้ามานะครับก็กลายเป็นว่าคนในสิงคโปร์เนี่ยตลอด200ปีก็เริ่มต้นจากความหลากหลาย
0: หลากหลายชาติพันธุ์มาก
1: รวมทั้งคนอังกฤษด้วยที่อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อสิงคโปร์ได้รับเอกราชในปี2508ก็คือแยกตัวออกจากมาเลเซียนะครับเพราะว่ามาเลเซียนี้มีแนวทางในการที่จะให้คนมาเลของตนเองที่นับถือศาสนาอิสลามนี่เป็นกลุ่มภูมิบุตรนะครับซึ่งผู้นำของสิงคโปร์ที่เป็นคนจีนนะครับก็บอกไม่อาจยอมรับได้นะครับก็เลยแยกออกมาแต่สิงคโปร์ก็มุ่งเน้นว่าสิงคโปร์จะไม่ทำให้ใครมีสิทธิพิเศษเหนือศาสนาและเชื้อชาติอื่น
0: ๆแม้ว่าจะเป็นเชื้อชาติจีนของตัวเองก็ตาม
1: ใช่เพราะว่าสิงคโปร์มองว่าเราเริ่มต้นจากความหลากหลายนะครับก็คือสิงคโปร์มีทั้งนะครับคนจีนนะครับมีทั้งคนมาเลย์และมีคนอินเดียที่เป็นคนทมิฬเวลาเราพูดถึงอินเดียทมิฬก็จะเป็นเขตทางด้านอินเดียด้านใต
0: ้
1: มาทางตะวันออกนะครับซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้สิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดไม่ว่าท่านจะมีเชื้อชาติใดไม่ว่าท่านจะอยู่มีวิถีวัฒนธรรมใดจงอยู่แบบท่านแต่เราคือคนสิงคโปร
0: ์
1: ดังนั้นสิงคโปร์จึงเริ่มต้นบอกว่าถ้างั้นวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่สาธารณะเรามาใช้ภาษาอังกฤษกันไหมนะสิงคโปร์ออกแบบให้การเรียนการสอนนะครับเริ่มต้นของชีวิตเอกราชของสิงคโปร์ก็คือเรียนภาษาอังกฤษ
0: ครับ
1: นะครับแต่ให้เรียนอีกหนึ่งภาษาด้วยก็คือภาษาแม่ของตนเอง
0: ไม่
1: ทิ้งภาษาแม่นะครับดังนั้นเด็กอยู่ที่บ้านพูดภาษาจีนก็เรียนภาษาแมนดารินนะอยู่ที่บ้านก็พูดภาษาจีนแล้วก็พูดภาษาอังกฤษดังนั้นเวลาเราไปที่สิงคโปร์เราจึงเห็นเหมือนอากงอาม่านะพูดภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานกันมากเลย
0: ค
1: ือภาษาอังกฤษของสิงคโปร์นะครับเป็นภาษาที่ใช้เพื่อการทำงานใช้เพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อการถูกแบบตามหลักไวยากรณ์ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นพัฒนาการของชีวิตของคนสิงคโปร์ก็คือคนทุกคนพูดภาษาอังกฤษได
0: ้ครับ
1: เพื่อทำมาหากินให้ได้ดังนั้นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนแก่ คนหนุ่มคนสาวจนกระทั่งเด็กเนี่ยนะครับต่างพูดอย่างน้อยกัน2ภาษาแล้วนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งสิงคโปร์มองว่าชีวิตของภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นชีวิตแบบนานาชาตินะครับที่จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยสามารถติดต่อทำการค้ากับต่างประเทศได
0: ้
1: นะครับส่วนภาษาที่เป็นภาษาแม่ของตนเองเนี่ยก็จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยติดต่อกับประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาอินเดียนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากใช่ไหมครับภาษาจีนก็จะติดต่อกับประเทศจีนและประเทศทั่วโลกได้จีนที่สิงคโปร์ใช้เนี่ยเป็นจีนภาษาแมนดารินนะครับ
0: จีนกลางเลย

0: เป็นกลางเลยสิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นฮกเกี้ยนแต้จิ๋วอะไรเงี้ยอยู่สิงคโปร์ใช้จีนมาดารินนะส่วนจีนที่บ้านจะใช้ยังไงก็ว่า
1: แล้วแต
0: ่นะครับนั่นหมายความว่าสิงคโปร์ก็เล็งการไกลมากว่าใช้ภาษาที่เป็นภาษาแบบนานาชาติคนสิงคโปร์ก็จะบอกว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยแต่ละกลุ่มภาษาสามารถเรียนรู้ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยดูอะไรกันอยู่นะครับ
1: แบบนี้สิงคโปร์ก็ดูจะเป็นโรโมเดลต้นแบบให้กับอาเซียนได้เหมือนกันนะครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยบรรลุความสำเร็จนะครับถ้าถือว่า50ปีมานี้สามารถทำความสงบเกี่ยวกับประเด็นด้านเชื้อชาติและศาสนาได้เพราะประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆเลยนะครับสิงคโปร์พอข้ามตัวนี้ได้เนี่ยคุณก็จะก้าวไปสู่โลกที่ศิวิไลและสมัยใหม่มากขึ้นคือคุณจะมองเห็นการสร้างสรรค์ในการผลิตในการทำงานในการใช้พลังในด้านอื่นแทนที่จะมาหมกมุ่นนิยมหรือว่าเขาเรียกว่าชาตินิยมชาติพันธุ์นิยมหรือว่าศาสนานิยมกัน
1: มากเกินไป
0: ใช่คนสิงคโปร์ข้ามตัวนี้ได
1: ้ครับอาจารย์แล้วกลไกในความสำเร็จของสิงคโปร์คืออะไรทั้งที่เขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแทบจะไม่มีเลยประเทศก็เล็กแต่สามารถเจริญเติบโตในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ความเชื่อมั่นในคนคือถ้านะครับถ้าผู้นำประเทศและคนในสิงคโปร์ไม่เชื่อมั่นในตนเองนะ
1: ครับ
0: ทำอะไรไม่ได้
1: ก็จะกลายเป็นประเทศในเกาะเล็กๆไป
0: ใช่เมื่อท่านมีความฝันว่าท่านทำได้อันนี้เหมือนแนวคิดของอาเซียนเลยนะ
1: ครับ
0: ท่านมีความฝันยังถ้ามีความฝันแล้วท่านจงเดินตามความฝันให้ได
1: ้มีความทะเยอทะยานด้วย
0: ใช่
1: ครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยถูกอาจจะถูกหล่อหลอมมาในสไตล์ของโลกตะวันตกว่าจงฝันว่าท่านจะแตะดวงดาวให้ได้และท่านก็จะต้องแตะให้ได้ฝันแล้วต้องไปให้ถึงตรงจุดนี้นะครับสิงคโปร์บอกว่าสิงคโปร์เกิดมาบนพื้นฐานไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: 50ปีที่แล้วสิงคโปร์กังวลใจว่าจะมีที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้ยังไงจะมีอาหาร3มื้อให้คนได้ไงแต่50ปีผ่านไปนะครับคนสิงคโปร์กังวลใจว่าทำอย่างไรที่จะรักษาสถานภาพอันดับที่1อันดับที่2อันดับต้นๆของโลกใบนี้ได้ทุกๆจุดไว้ได้ในเช่นสนามบินชางฮีใช่ไหมครับเป็นสนามบินที่ดีเด่นปีที่4ติดต่อกันอย่างเงี้ยคนสิงคโปร์ใช่เราต้องทำอย่างงี้สิงคโปร์บอกว่าไม่มีอะไรก็สร้างให้มีอะไรดีแม้แต่เมอร์ไลออนของสิงคโปร์ใช่ไหมที่ตั้งอยู่ตรงนั้นสิงคโปร์บอกว่าอะไรคือสัญลักษณ์ของประเทศเคยมีบางประเทศบอกว่าสิงคโปร์ไม่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่คนสิงคโปร์บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่แต่มีอนาคตอันยาวไกลนะคร
1: ับ
0: สิงคโปร์บอกว่าไม่มีสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นประกวดใครคิดว่าสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์เป็นยังไงเมอร์ไลออนจึงได้ชนะเลิศมาแล้วสิงคโปร์ก็บอกว่าเอ้าเมอร์ไลออนพ่นน้ำคนต้องไปถ่ายรูปเนี่ยปีละหลายล้านคน
1: เป็นแลนด์มาร์คเลย
0: พอทุกสองสามปีสิงคโปร์จะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเรื่องของตึก3ตึกแล้วมีเรือวางพาดอยู่ข้างบนนะครับที่เราเรียกว่าแถวมารีนาเบย์แซนนะพอไปถ่ายกับเมอร์ไลออนก็ต้องเห็นตึก3ตึกแล้วก็มีเรือลำนี้เรือนี้บนหัวเรือก็เป็นสระว่ายน้ำเป็นที่ชมวิวแล้วลำเรือทั้งหมดเป็นสระว่ายน้ำโอ้ยใครไม่อยากไปว่ายน้ำบนสระแล้วก็มองสิงคโปร์มองช่องแคบมะละกาสิงคโปร์เราไม่มีอะไรเราสร้างไม่มีอะไรได้เห็นไหมครับเพราะความเชื่อมั่นในคนว่าคนนี้สามารถครีเอทีฟได้สิงคโปร์ถือมักจะกล่าวว่าตนเป็นประเทศที่ถือพาสปอร์ตนะครับและเดินทางได้ทั่วโลกนะเป็นความภาคภูมิใจของสิงคโปร์ว่าแม้ว่าประเทศไม่มีอะไรนะครับแต่วันนี้สิงคโปร์เนี่ยสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีนะครับราว 57,000 เหรียญสหรัฐซึ่งมากกว่าไทยประเทศไทย10เท่าตัว
1: มหาศาลมากเท่าที่คนเขาก็น้อยกว่าเราไม่รู้กี่10เท่าตัว
0: แต่แน่นอนสิงคโปร์เนื่องจากว่ามีทรัพยากรจำกัดทางด้านที่ดินคนในสิงคโปร์ก็จะต้องตกอยู่ในระเบียบวินัยและข้อตกลงของการใช้ชีวิตร่วมกัน
1: คือละเมิดไม่ได้
0: ใช่เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์จะต้องอยู่ในแนวตั้งใช่ไหมครับอยู่บนตึกต่างๆเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยนะถ้าเกิดว่าไฟไหม้ตึกอะไรเงี้ยมันพังกันหมดเลยดังนั้นสิงคโปร์จึงเต็มไปด้วยข้อเคร่งครัดซึ่งคนไปเที่ยวสิงคโปร์ก็บอกว่าไปสิงคโปร์สิ่งที่สนุกมากเลยนะครับก็คือห้ามทำ
1: ครับ
0: แต่นั่นก็คือชีวิตของคนสิงคโปร
1: ์อีกเรื่องที่อยากรู้ครับอาจารย์สิงคโปร์เนี่ยคือทรัพยากรมีจำกัดอย่างที่เรารู้กันดีแต่ว่าเขาก็เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นสถานที่มรดกโลกได้มาแล้วเรื่องนี้เขาทำได้ยังไงฮะ
0: เรื่องอย่างเช่นเรื่องน้ำนะครับ

0: น้ำสิงคโปร์เนี่ยไม่มีน้ำใช่ไหมครับ
1: ครับน้ำจืดไม่มีมีแต่ทะเล
0: ต้องซื้อมาจากมาเลเซียน้ำสิงคโปร์ก็พยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดและแนวทางก็คือหากถูกตัดน้ำสิงคโปร์จะมีชีวิตรอดได้อย่างไร
1: เขาคิดเผื่อไว้แล้ว
0: ต้องคิดถึงอนาคตเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่คนไปสิงคโปร์เนี่ยมักจะคิดไม่ถึงก็คือเรื่องของต้นไม
1: ้ครับ
0: คนไปสิงคโปร์มักจะพูดคำแรกเลยนะครับโอ้เมืองนี้สะอาดจังใช่ไหมเมืองนี้เป็นระเบียบจังแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมมากเลยนะครับต้องชี้ให้ดูก็คือ เมืองนี้ล่มลื่นจังนะครับเมื่อเราออกจากสนามบินชางฮีแล้ววิ่งมาเรื่อยๆนะครับสิงคโปร์โชว์ด้วยการเอาต้นชางฮีหรือว่าต้นฉามฉาเนี่ยปลูกตลอดแนวคลุมถนนให้ดูเลยนะครับสิงคโปร์ใช้ต้นไม้ต้นฉามฉาที่เราเรียกหรือว่าต้นจามจุลีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยนะต้นฉามฉาเราบอกว่าต้นฉามฉามันเปราะนะถ้าอยู่ตามถนนเนี่ยมันจะเปราะมันจะตกใส่รถ
1: คนง่าย
0: แต่คนสิงคโปร์บอกว่าต้นฉามฉามันเปราะแต่เราสามารถทำให้ต้นฉามฉาอยู่กับคนและกับเมืองได
1: ้ทำยังไง
0: มีหมอฉามฉามีหมอต้นไม้มีแผนกดูแลต้นไม้เลยนะครับตอนกลางวันเราก็จะเห็นว่าต้นไม้ก็อยู่ตามปกติแต่ตอนกลางคืนมีทีมงานนะครับดูกิ่งก้านต้นไม้ต้นไม้ไหนถ้ากิ่งไม่ไหวแล้วก็ตัดทิ้งไม่ใช่ตัดที่ต่อทั้งลำต้นนะครับ
1: ทั้งเฉพาะกิ่ง
0: ตัดแต่งกิ่งนะครับหรือว่าแต่งเติมเสริมต่อให้กิ่งหรือว่าตรงนั้นอยู่ต่อได้ดังนั้นหมอต้นไม้จึงเป็นเขาเรียกว่าภารกิจสำคัญมากที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยมีต้นไม้ปกคลุมทั้งเมือง
1: น่าอิจฉาจังเลยบ้านเรานี่อุโมงค์ต้นไม้เราโค่นทิ้งหมดเลยนะครับ
0: ขนาดสิงคโปร์นะครับว่าด้วยมีการพูดคุยกันตลอดมาว่าสิงคโปร์จะมีโลกได้เหรอไม่มีอะไรเก่าแก่เลย
1: เขาไม่มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน
0: สิงคโปร์บอกมีนะครับเพียงแต่ว่าขุดค้นไปก็ได้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีสิ่งก่อสร้างใหญ
1: ่ๆครับ
0: แต่ยังไงก็ตามสิงคโปร์ว่ามนุษย์สร้างสรรค์ได้มนุษย์คิดได้มนุษย์ฝันได้นะครับสิงคโปร์ก็มองว่าทำยังไงที่ทำให้สิงคโปร์มีมรดกโลกนะครับกับเขาบ้างและในที่สุดนะครับปี2016สิงคโปร์ก็ประสบความสำเร็จนะครับว่าสวนพฤกษศาสตร์นะครับที่เราเรียกว่าโบตานิกการ์เด้นได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกเพราะว่าสิงคโปร์ว่าสวนแห่งนี้เป็นสวนที่เราเอาต้นหมากลักไม้มาจากทั่วโลกเลยมาปลูกไว้เพื่อให้คนได้เรียนได้ศึกษาสวนเหล่านี้สร้างมาและดูแลรักษามาอย่างดีและเป็นสวนสาธารณะนะครับใครเข้ามาศึกษาก็ได้และในที่สุดสิงคโปร์ว่านี่ไงโบตานิกการ์เด้นกลายเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่เราไม่เคยคิดนะครับว่าอ่ะอย่างนี้เป็นมรดกโลกได้ด้วยเหรอก็ตามหลักเกณฑ์เลยครับว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความโดดเด่นนะครับที่พูดถึงอธิบายถึงความเป็นอารยธรรมของมนุษย์สิงคโปร์นะครับถ้าใครเคยไปไอ้สวนพฤกษศาสตร์ที่อยู่แถวมารีนาเบย์แซนนะที่มีโดม
1: ครับ
0: 2อันเนี่ยในนั้นน่ะโอ้โหเข้าไปนะเราจะพบว่าทั้งเย็นทั้งมีต้นไม้รวมทั้งมีน้ำตกขนาดใหญ่คือสิงคโปร์บอกว่ามีอะไรบ้างที่คนทำไม่ได
1: ้ทุกอย่างเป็นไปได
0: ้ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าท่านมีความฝัน
1: ครับสิงคโปร์พิสูจน์ได้เห็นแล้วเราเชื่อว่าเป้าหมายในอาเซียนนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันถ้าเรายึดถือและเราเชื่อมั่นแบบอย่างสิงคโปร์นะครับแล้วนี้ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆและทัศนะที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการวิถีอาเซียนได้ในครั้งต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนจากครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับเพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสบายสบายไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผมอยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ
0: ต้องถือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่เรียนภายใน5เดือนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
1: 2ปีกว่านะครับ
0: 2ปีกว่าย
1: ังไม่ถึง3ปีย
0: ังไม่ถึง3ปีนะคะคุณเคนมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
1: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
0: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
1: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
0: 11คน
1: รวมไปถึงท่านทูต
0: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
1: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
0: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
1: พูดได้นะครับ
0: พูดได้
1: แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
0: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วนะครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
0: ์
1: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
0: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
1: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนเสียมันสูงมากครับเนื่องจากว่ามีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับค คนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1 ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
0: ครับเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของ2 ประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
1: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
0: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกันคุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังพาร์ทเนอร์กันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร์ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่า PromptPay
0: ครับ
1: ก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
0: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้เพย์นาวจ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1 ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5 ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
0: ปีที่5
1: นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้ง2 ประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิย
0: ม
1: ไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะจะเทศกาลหนังสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
1: ช่วงกลางปีนี
0: ้กลางปี
1: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
0: ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์

0: ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
1: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆอย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเตรียมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
0: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะ คุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
1: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้งสองประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วครับคือ เรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
0: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซปเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
1: ผมคิดว่า RCEP เนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่า RCEP จะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนอาเซียนเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่จะเดินก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนทุกของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
0: ค่ะค่ะ เรียนท่านผู้ชมทราบนะคะ

0: อาเซปเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซปเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซปจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไรเจรจาเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั้งนอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซปเนี่ยจริงอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณเคนคิดว่าถ้าอาเซปเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
1: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนAEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับ SMEs เพราะว่า SMEs ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
0: ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างซอฟต์คอนเน็กทิวิตี้คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของคอนเน็กทิวิตี้เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
1: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำ อย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
0: ค่ะซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
1: เ
0: ราถามคำถามหนักจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆบ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
1: มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชา

0: ันด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่าอยู่ในกรุงเทพก็สบายสบายมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำ
1: ครับ
0: อาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับสำหรับผมครับ
1: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
0: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดินที่แล้วครับ
1: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะครับ
0: ผมอยากไปกระบี
1: ่
0: ยังไม่มีเวลาไป
1: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้นะคะกระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่ากงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อย คนสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
0: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
1: คุณเทียนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
0: ครับใช่ครับ
1: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
0: คร
1: ับ คุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายๆนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
0: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
1: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
0: ใกล้ๆบ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับ
1: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
0: แถวสาราแดง
1: สาราแดงนะคะ
0: ชื่ออีสานแซ่บ
1: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
0: สถานที่ยอดนิยมก็คือGardens by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
1: ับ ค่ะแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับSecret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร
0: ์ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาวอูเบนเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาวอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ ไม่ค่อยถูกถูกไล่ออกถูกไล่ออก
1: ไม่ถูกไล่ออก
0: ไม่ถูกไล่ออกครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือน อยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบไวน์ตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: เขามองเหมือนกันครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
0: ก็เป็นก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อีกง่ายเงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
1: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตค่ะไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ผมอยากจะพูดว่าผมมันโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่างสามปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebookกระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามภายในสถานเอกอัครราชทูตจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงคราม
2: สิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทย

จะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: 10บวก1อาเซียนฮึบฮึบ1 2 1 2 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะว้ายว้ายว้ายว้ายเฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
1: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
0: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
1: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
0: เฮ้ยไม่ช่วยแล้วยังจะมาย่อเย้ยอีกนะอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่าอะไรนะอรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับงั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลยตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหรอเนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะงั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
2: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
2: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี
0: ้ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับอ๋อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
2: เดี๋ยวก็รู้สลามัสดากังกือมาเลเซียแปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello, Malaysia! ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
2: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
2: ที่เนี่ย

0: ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี
1: ้อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
0: นี่คือตึกเปโตรนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได้
1: แสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
0: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
1: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
0: แป๊บนึงนะฮะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
1: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
0: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
1: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
0: ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
1: แล้วเราจะไปไหนกันต
0: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
1: เมืองอะไรเหรอครับ
0: เดี๋ยวก็รู
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี้ยเมืองอะไรเหรอครับ
0: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
1: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นเนอะครับ
0: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
1: สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาขนาดเนี้ยประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
0: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาลายูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมาลากาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมาลากาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
1: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอะ
0: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อะจ้ะ
1: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่แล้วล่ะ

0: รูปเจนเซลหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
1: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
0: โอ้นี่ก็เที่ยงแล้วเมซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
0: ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
1: อ๋อเตอรีมากาเซ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
1: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
0: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
1: ได้เลยท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองนี้นะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะละ
1: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
0: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
1: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
1: คือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าอะ
0: ที่ไหนเหรอ
1: ปีนัง
0: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
1: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะหมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
0: อ๋อได้ๆงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้คนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลย์

0: ฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได้
1: ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
0: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
1: ได้ครับแต่ว่าตะวันอย่ากลับรถไฟอะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
0: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
1: อุ๊ย ตะวันขอโทษตะวันลืมไปอะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
0: อ
1: ่
0: ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงเกา
1: สลามาติงเกาแปลว่าอะไรเหรอครับ
0: แปลว่าลาก่อนนี่ล่ะ
2: สลามาติงเกามาเลเซีย

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so alive มากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรส

0: อื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
1: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพย่านะคะคือมาจากโคลาโควี
0: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah.
4: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect.
3: You'll right,
2: eating,
3: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
5: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是始于在家到和每个角落里都能找到的味道。
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยนี่

0: การดูแลทุกคนในบริษัทให้เหมือนกับพี่น้องและคนในครอบครัวเป็นนโยบายองค์กรที่บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ใช้ประกอบการบริหารงานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันการให้ความรักความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นส่งผลดีต่อองค์กรแบบเหนือความคาดหมาย
1: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าในครั้งแรกที่เปิดบริษัทนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นรูปแบบบริษัทนะเราก็คือเจ๊คนหนึ่งเราก็ปกครองคนแบบเจ๊ปกครองเด็กนะคะซึ่งพอต่อมาคนเริ่มเยอะขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวเราก็คือความเป็นแม่ความเป็นพี่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยทำเรากับลูกน้องที่เราเวลาอยู่ร่วมกันกลายเป็นครอบครัวโดยปริยายซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวนะจนวันหนึ่งฉันมีครอบครัวและมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพี่โชคดีที่เราอยู่ในอีสานสิ่งหนึ่งที่คนอีสานมีเนี่ยในความคิดพี่นะคะสำหรับองค์กรพี่เนี่ยก็คือจริงๆคนอีสานรักกันนะคนอีสานมีน้ำใจเวลาที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าลิ้นกับฟันยังมีปัญหาเลยเราจะมองเรื่องของการแก้ปัญหาและพัฒนามากกว่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปมาร่วมกันมาช่วยกันแก้ให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่คือเทคนิคในการให้ลูกน้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและช่วยกันยังไงมากกว่าผู้บริหารอย่างเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารเราต้องมองให้ออกว่าปัญหาที่เขาคุยกันอยู่เกิดจากตรงไหนแล้วแก้ให้เขาเพื่อให้ความรักนั้นความสัมพันธ์นั้นกลับมาโดยเร็วนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กร
0: จากนโยบายการบริหารงานที่ดูแลพนักงานเป็นดั่งสมาชิกสำคัญของบริษัทกลั่นกรองออกมาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสามารถช่วยเหลือหรือทำงานทดแทนกันได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น
2: การมาเป็นพนักงานที่นี่ทุกที่เราเข้าใจว่าเรามาเป็นพนักงานทำงานเพื่อแลกกับเงินทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่พอเราอยู่คำว่าพนักงานมันหายไปจากความคิดเราสักประมาณช่วง 5-6 เดือนมั้งคำว่าพนักงานมันจะไม่มีแล้วทุกวันนี้คือเราทำงานคือทำงานเหมือนทำงานให้แม่ทำงานให้บ้านเรามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันการทำงาน
3: โอ้20กว่าปีละตั้งแต่บริษัทเปิดปีแรกๆเลยค่ะสำหรับพี่นะคะตั้งแต่บริษัทเปิดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องพี่กับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของพี่อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ที่อายุมากที่สุดในองค์กรแต่น้องๆเขารุ่นใหม่เข้ามา

0: ระบบการทำงานของเขากับสมัยพี่มันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นพวกเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่สมัยพี่ยังต้องเขียนมืออยู่น้องๆบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์น้องๆเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนำพี่ว่าพี่ทำอย่างนี้นะแต่สำหรับพี่ก็น้องเขาจะสอบถามเกี่ยวกับพี่คะสินค้าตัวนี้เป็นไงราคาเท่าไหร่แล้วก็คอยแนะนำน้องๆที่เข้ามาใหม่ว่าตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถาม
1: เราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุใช่ไหมคะป่วยหรืออะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเราลาเราสามารถแบบฝากงานแล้วเพื่อนมาซัพพอร์ตเราได้คือเราสามารถฝากใครก็ได้ที่อยู่ในแผนกเขาสามารถช่วยเราทำได้หมดคือที่นี่มันดีตรงที่ว่าสมมุติว่าให้ที่บ้านมีคนไม่ใช่แบบพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยสามารถแบบลาได้เจ๊คือจะแบบแกจะบอกว่าถ้าที่บ้านเหมือนกับมีคนไม่สบายคือให้ลาไปเลยดูแลให้ดีที่สุดถึงกลับมาทำงาน
2: การรักและดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากผู้บริหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากหัวหน้างานสู่ทีมปฏิบัติงานทำให้ทุกคนเกิดความรักและดูแลกันสร้างที่ทำงานในอุดมคติก็เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขส่งผลดีต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตต่อไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาไปเที่ยวไกลๆแล้วมีอาการป่วยปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ขึ้นมากระทันหันอาการเจ็บป่วยจะทำให้เราหมดสนุกทันทีเลยนะคะและยิ่งถ้าไปป่วยที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยละค่ะถ้าเราจะบอกหมอว่าปวดหัวแต่อาจจะได้ยาแก้ปวดท้องมาแทนเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องวันนี้อาจารย์ของเราเลยจะมาสอนศัพท์เกี่ยวกับทางการแพทย์กันค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาอังกฤษประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของรายการซินจ่าเวียดนามผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ภาษาเวียดนามกันเต็มอิ่มและหากมีโอกาสอย่าลืมเอาไปฝึกใช้จริงนะครับภาษาหากได้ใช้บ่อยๆเดี๋ยวจะคล่องกันเองสำหรับวันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่คำศัพท์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็น่าสนใจมากและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ที่เวียดนามท่านผู้ชมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปหาหมอนั้นมันมีรูปประโยคหรือว่ามีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการไปพบแพทย์บ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกับประโยคง่ายๆที่ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าเบ่งเวียนเออเดลเบ่งเวียนเออเดลส่วนคำว่าไปหาหมอภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีบักสีดีบักสีตัวอย่างเช่นTôi sợ đi bác sĩ lắm. Tôi sợ đi bác sĩ lắm. แปลว่าฉันกลัวการไปหาหมอมากส่วนคำว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในภาษาเวียดนามเราจะใช้คำว่าเบ่งเยินเบ่งเยินคราวนี้เราลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันบ้างผมขอเริ่มต้นจากคำว่าอายุรแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีดาควาต่อมาจากสุแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีหยานควาสูติแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีควาสานทันตแพทย์ภาษาเวียดนามเรียกว่าบักสีญาควาแผนกต่อมาบักสีควานีคือกุมารแพทย์ต่อมาศัลยแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีเฝอถวนห้องผ่าตัดภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองหมู่ต่อมาแผนกต่อมาคือห้องฉุกเฉินภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองกึบกิ๋วต่อมาห้องจ่ายยาภาษาเวียดนามคือก๋วยทวกร้านขายยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าเหี่ยวทวกหลังจากที่รู้จักแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันไปแล้วเราก็เข้าไปพบแพทย์กันเลยครับตอนนี้เราลองมาดูประโยคที่มักจะได้ใช้บ่อยๆเวลาพบคุณหมอหรือบักสีนั่นเองซึ่งแปลว่าคุณหมอส่วนพยาบาลภาษาเวียดนามเรียกว่าอีตาแน่นอนว่าการถามว่าเป็นอะไรมาการถามความสูงการถามน้ำหนักเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เราลองมาเริ่มต้นกับการถูกถามว่าเป็นอะไรมากันก่อนการถามว่าเป็นอะไรมาภาษาเวียดนามใช้คำว่าแองบิหลามซาวหรือจิบิหลามซาวก็ได้แปลว่าพี่ป่วยเป็นอะไรโตยบิเดาเดลโตยบิเดาเดลแปลว่าฉันปวดหัวนอกจากนี้อาจต้องถูกถามเรื่องน้ำหนักและก็เรื่องส่วนสูงด้วยภาษาเวียดนามจะพูดว่าแองหนังเบาเหนียวเกินหรือจิหนังเบาเหนียวเกินก็ได้แปลว่าพี่หนักกี่กิโลกรัมโตยหนังเสาไม่เกินโตยหนังเสาไม่เกินฉันหนัก60กิโลกรัมคำว่าหนังในภาษาเวียดนามแปลเป็นไทยก็คือหนักนั่นเองต่อมาแองกาวเมตรเบาเหนียวหรือจิกาวเมตรเบาเหนียวก็ได้แปลว่าพี่สูงกี่เมตรโตยกาวโหมดเมตรใบเมยฉันสูง1เมตร70นอกจากนี้ยังอาจถามเรื่องกรุ๊ปเลือดคนไข้ได้อีกซึ่งกรุ๊ปเลือดหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าหยอมเหมาหยอมเหมาประกอบด้วยกรุ๊ปแรกคือกรุ๊ป A ภาษาเวียดนามเรียกว่าอากรุ๊ป B ภาษาเวียดนามเรียกว่าเบกรุ๊ป O ภาษาเวียดนามเรียกว่าออ

อ๋อและกรุ๊ปสุดท้ายคือกรุ๊ป A B ภาษาเวียดนามเรียกว่าอาเบตัวอย่างเช่นเหมากัวแองหยอมจีเหมากัวแองหยอมจีอาจจะเปลี่ยนประธานเป็นจีมีความหมายว่าเลือดพี่กรุ๊ปอะไรหยอมเหมากัวโตยลาหยอมอาหยอมเหมากัวโตยลาหยอมอากรุ๊ปเลือดของฉันก็คือกรุ๊ป A นั่นเองและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นอะไรมาสามารถพูดได้ว่าโตยบิและตามด้วยโรคหรือว่าอาการตัวอย่างเช่นโตยบิเดาสะใจโตยบิเดาสะใจแปลว่าฉันปวดกระเพาะอาหารหรือท่านผู้ชมอาจจะใช้คำว่ากามเถยก็ได้ซึ่งมีความหมายว่ารู้สึกตัวอย่างเช่นโตยกามเถยเมดโตยกามเถยเมดแปลว่าฉันรู้สึกเมดคือเหนื่อยนั่นเองคราวนี้เรามาต่อกันด้วยอาการแล้วก็โรคต่างๆที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆมาเริ่มที่อาการทั่วๆไปกันก่อนบิโอมบิโอมแปลว่าป่วยเมดเมดเหนื่อยหมอยหมอยแปลว่าเมื่อยหรือแปลว่าเพลียก็ได้บิกามบิกามคือเป็นหวัดบิโซดบิโซดเป็นไข้บิกุ๋มบิกุ๋มเป็นไข้หวัดใหญ่เวียมโฝยเวียมโฝยปอดอักเสบฮัดเหยฮัดเหยคือการจามฮอไอฮอไอเวียมห่องเวียมห่องคือคออักเสบโซมุยโซมุยคือน้ำมูกไหลใจเหมากามใจเหมากามคือเลือดกำเดาไหลบิเดามัดดอบิเดามัดดอคือตาแดงบ่วนโนนบ่วนโนนคือคลื่นไส้โนนแปลว่าอาเจียนเตียวใจเตียวใจแปลว่าท้องเสียบิโงดกทึกอันบิโงดกทึกอันคืออาหารเป็นพิษบิเวียมสวดเถื่อบิเวียมสวดเถื่อคือไส้ติ่งอักเสบเดยบุงเดยบุงคือท้องอืดตาวบอนตาวบอนคือท้องผูกเซลซังเซลซังคือฟันผุจ๋องหมัดจ๋องหมัดหน้ามืดบิงดบิงดคือการเป็นลมบิหงาบิหงาคือหกล้มซึ่งซึ่งมีความหมายว่าบวมเหม่นเหม่นผดผื่นเหงื่อเหงื่อแปลว่าคันบิสิอึ๋งบิสิอึ๋งแปลว่ามีอาการแพ้เดาเดาเดาเดาเดาแปลว่าปวดเดาแปลว่าหัวเดาเดาจึงแปลว่าปวดหัวเดาซังเดาซังคือปวดฟันเดาบุ่งเดาบุ่งบุ่งคือท้องฉะนั้นแปลว่าปวดท้องนั่นเองเดาสะใจเดาสะใจคือปวดกระเพาะอาหารบิไกเจินบิไกเจินคือขาหักบิไกไตบิไกไตคือแขนหักเรามาต่อกันที่ชื่อโรคกันดีกว่าโรคที่พบบ่อยๆได้แก่เบ่งสิอึ๋งเบ่งสิอึ๋งคือโรคภูมิแพ้เบ่งตีมเบ่งตีมคือโรคหัวใจเบ่งเฮียดอัพเบ่งเฮียดอัพคือโรคความดันเบ่งเวียมสะใจเบ่งเวียมสะใจคือโรคกระเพาะอักเสบเบ่งดายเดืองเบ่งดายเดืองคือโรคเบาหวานเบ่งแฮนเบ่งแฮนคือโรคหอบหืดเบ่งดงกิงเบ่งดงกิงคือโรคลมชักจากอาการแล้วก็โรคเรามาต่อกันที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กันขอเริ่มต้นจากข้างบนคือผมภาษาเวียดนามคำว่าผมใช้คำว่าต๊อกต๊อกต่อมาเดวเดวเดวแปลว่าศีรษะมัดมัดคือตาลงใหม่ลงใหม่คือคิ้วลงมีลงมีคือขนตาตายตายแปลว่าหูหมุยหมุยคือจมูกหมาหมาแปลว่าแก้มเมียงเมียงคือปากโมยโมยคือริมฝีปากจังจังฟันหมัดหมัดหน้าโกโกคอวายวายไหล

ไตไตแขนหรือมือก็ได้หงอนไตหงอนไตคือนิ้วมือหงึกหงึกแปลว่าหน้าอกบุ่งบุ่งคือท้องแอลแอลแปลว่าเอวนั่นเองดิดดิดแปลว่าก้นมงมงคือสะโพกโซนโซนคือสะดือเจินเจินแปลว่าขาหรือเท้าก็ได้เดวโกยเดวโกยคือหัวเข่าลึงลึงคือหลังบับเจินบับเจินคือน่องและกอดเจินกอดเจินคือส้นเท้าคราวนี้เรามาดูการจ่ายยาให้คนไข้กันบ้างประโยคที่พบเจอบ่อยๆได้แก่แองเหลยเดินทวกในเดนกวยทวกแหนจิเหลยเดินทวกในเดนกวยทวกแหนพี่เอาใบสั่งยาไปที่ห้องจ่ายยานะแองไฝอ้วงทวกบาเลินหมดไงเศร้าเบื่ออันหรือเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้จะมีความหมายว่าพี่ต้องกินยา3ครั้งต่อวันหลังอาหารซื้อสินซึกแขวแหนซื้อสินซึกแขวแหนแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะหลังจากที่คุณหมอจ่ายยาให้คนไข้แล้วเราก็ลองมาดูชนิดของยากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่ายาภาษาเวียดนามยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าทวกทวกต่อมาทวกจิกามทวกจิกามคือยาแก้หวัดนั่นเองทวกจิโซดทวกจิโซดคือยาลดไข้ทวกเจือเดาทวกเจือเดาคือยาแก้ปวดทวกเจือเตียวใจทวกเจือเตียวใจคือยาแก้ท้องเสียทวกจงเวียมทวกจงเวียมคือยาแก้อักเสบทวกสารคือพลาสเตอร์บังกวนบังกวนคือผ้าพันแผลและบงก่อนบงก่อนคือสำลีนั่นเองคราวนี้เราลองมาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้คือการถามด้วยคำว่าหลามซาวหรือว่าบิหลามซาวมีความหมายว่าเป็นอะไรหรือว่าป่วยเป็นอะไรตัวอย่างเช่นจิหลามซาวจิหลามซาวพี่เป็นอะไรโตยบ่วนโนนหลำโตยบ่วนโนนหลำฉันคลื่นไส้มากไหมแองกัวแองบิหลามซาวไหมแองกัวแองบิหลามซาวไหมแองแปลว่ากล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปของพี่เป็นอะไรใช้กับสิ่งของก็ได้หนอบิห่องโซยหนอบิห่องโซยมันเสียแล้วคำว่าห่องแปลว่าเสียต่อมามาดูเรื่องการใช้คำสันธานหมาการใช้คำสันธานหมาเนี่ยมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆมาดูแบบแรกก่อนแบบที่1ของคำว่าหมาจะมีความหมายว่าซึ่งหรือว่าที่จะใช้ในการขยายคำนามตัวอย่างเช่นเงยมาเอียวกอนยดลาโบแมเงยมาเอียวกอนยดหลาโบแมมีความหมายว่าคนที่รักลูกที่สุดก็คือพ่อแม่แองหน่อยเจียนโฮมกว่าหลาแอมไก่ตอยแอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกว่าหลาแอมไก่ตอยน้องที่พี่พูดคุยเมื่อวานนี้คือน้องสาวฉันเองมาดูหมาแบบที่สองบ้างจะมีความหมายว่าแต่ตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยจัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโจแองเอ๋ยรัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโซแปลว่าพี่เขาตัวสูงมากแต่เล่นบาสไม่เป็นแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนมีความหมายว่าน้องคนนี้ไปฮานอยมาหลายครั้งแต่ไม่รู้จักไอศครีมจางเตียนต่อมามาดูหมาแบบที่3ใช้ในประโยคขอร้องหรือบังคับเพื่อเชื่อมการกระทำสองการกระทำเข้าไว้ด้วยกันตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกน้องเอาพจนานุกรมในตู้มาอ่านสิจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายแปลว่าอะไรพี่เอารถยนต์ของพ่อไปขับสิต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าเหมยกับคำว่าวายใช้ตอนไหนใช้เมื่อต้องการพูดถึงจำนวนเล็กๆน้อยๆมีความหมายว่า2 3หรือว่า a few ในภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นโตยแสงี่เดยวายไงโตยแสงี่เดยวายไงมีความหมายว่าฉันจะพักอยู่ที่นี่ 2-3 วันนั่นเอง

Tôi có mấy người bạn ở Nha Trang. Tôi có mấy người bạn ở Nha Trang. ฉันมีเพื่อนสองสามคนที่ญาจางญาจางคือชื่อเมืองที่เวียดนามต่อมา Tôi ho vài tháng mà không khỏi. Tôi ho vài tháng mà không khỏi. ฉันไอมาสองสามเดือนแต่ไม่หายเสียทีเรื่องต่อมามาดูการใช้คำว่า like คำว่า like มีความหมายว่าอีกครั้งอีกที again ก็ได้ใช้ได้สามรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือกริยาตามด้วยคำว่า like ใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมซ้ำๆตัวอย่างเช่น Hôm qua chị ấy đã dịch sách này xong nhưng hôm nay chị ấy muốn dịch lại อีกรอบ Hôm qua chị ấy đã dịch sách này xong nhưng hôm nay chị ấy muốn dịch lại มีความหมายว่าอย่างไรเมื่อวานนี้พี่เขาได้แปลหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วแต่วันนี้พี่เขาอยากแปลใหม่อีกครั้งนั่นเองนำหวายจาดิ่งโตยด้าดีจูริกเออหมีนำในจาดิ่งโตยหมวนดีหลายอีกครั้งนะฮะนำหวายจาดิ่งโตยด้าดีจูริกเออหมีนำในจาดิ่งโตยหมวนดีหลายสังเกตคำว่าหลายแปลว่าอะไรปีที่แล้วครอบครัวฉันไปเที่ยวที่อเมริกาปีนี้ครอบครัวฉันอยากกลับไปอีกครั้งนั่นเองต่อมาหลายแบบที่สองคือหลายตามด้วยกริยาใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมหรือสิ่งอื่นซ้ำตัวอย่างเช่นต่วนเจือกจิเอ๋ยด๋าดีทือเวียนกวกจาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีอีกรอบนะฮะต่วนเจือกจิเอ๋ยด๋าดีทือเวียนกวกจาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีมีความหมายว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่เขาไปที่หอสมุดแห่งชาติมาสัปดาห์นี้พี่เขากลับไปอีกครั้งนั่นเองลูกไหนแม่เวื่อดีเจอเวยึงใบเสอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยลูกไหนแม่เวื่อดีเจอเวยึงใบเสอแม่หลายดีหายไว้โบ้รวยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อกี้นี้แม่เพิ่งกลับมาจากตลาดแต่ตอนนี้แม่กลับออกไปข้างนอกอีกครั้งกับพ่อแล้วมาดูหลายที่3คือการใช้โครงสร้างหลายตามด้วยคำกริยาและตามด้วยหลายอีกครั้งหนึ่งใช้พูดตอนไหนใช้พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำมากกว่า2ครั้งตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยด๋าแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายสังเกตมีหลาย2ตัวแองเอ๋ยด๋าแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายมีความหมายว่าพี่เขาดูหนังเรื่องนี้มาแล้ว2ครั้งตอนนี้พี่เขากลับไปดูอีกทีแสดงว่าเกิดขึ้นเกิน2ครั้งซ้ำไปซ้ำมาแอมเรียนด๋าดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเลินโอยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายอีกรอบแอมเรียนด๋าดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเลินโอยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายแปลว่าอะไรแปลว่าน้องเรียนไปดูหุ่นกระบอกน้ำมาแล้ว1ครั้งตอนนี้น้องเขาอยากกลับไปดูอีกครั้งนั่นเองต่อมามาดูการใช้คำว่าเซาหรือว่าเซาคีและเจือกคีคำว่าเซาหรือว่าเซาคีมีความหมายว่าหลังจากโดยคำว่าเซาจะวางข้างหน้าคำนามแต่ถ้าใช้คำว่าเซาคีจะต้องวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเซาจิเอ๋ยต้นเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกยเซาจิเอ๋ยต้นเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกยเกยแปลว่าแต่งงานนะประโยคนี้จึงมีความหมายว่าหลังจากที่พี่เขาเรียนจบปริญญาโทพี่เขาจะแต่งงานเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาสังเกตเซาคีตามด้วยกริยาคือคำว่าอันหลังจากกินข้าวเสร็จฉันจะกลับบ้านต่อมามาดูคำว่าเจือกหรือว่าเจือกคีคำว่าเจือกหรือเจือกคีมีความหมายว่าก่อนโดยเจือกจะต้องวางข้างหน้าคำนามส่วนคำว่าเจือกคีจะวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเจือกหายถางหลำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามเจือกหายถางหลำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนาม
ก่อนที่จะมาทำงานที่

0: ที่ประเทศเวียดนาม2เดือนฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเวียดนามเจือคีดีเนื้อกวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวเจือคีดีเนื้อกวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปต่างประเทศฉันต้องไปทำหนังสือเดินทางต่อมามาดูการใช้คำว่าโหยบ้างคำว่าโหยมีความหมายว่าช่วงใช้กับการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างเช่นโหยถังจินโตยเหวินดางหอกเอ๋อไดหอกโหยถังจินโตยเหวินดางหอกเอ๋อไดหอกมีความหมายว่าช่วงเดือนกันยายนฉันยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งเอ๋อหย่าโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งเอ๋อหย่ามีความหมายว่าช่วงเด็กๆฉันชอบดูการ์ตูนที่บ้านนั่นเองโหยโตยเอ๋อฮานอยโตยด๋าดีทําบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนโหยโตยเอ๋อฮานอยโตยด๋าดีทําบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนมีความหมายว่าช่วงฉันอยู่ที่ฮานอยฉันได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์2ครั้งวันนี้ท่านผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกับรูปประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพบแพทย์แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมหมั่นฝึกฝนทบทวนและก็หาโอกาสไปใช้จีนามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าซินกิงเจ้าตามเบียดว่าแห่นกับหลาย
1: จีบีลำเศร้าอ่ะตายมัดกว่า
2: จีกำเผยจ่องมัด
1: ก่อดาวเดือคงอ่ะ
2: ก่อดาวหมดจุด
1: แอมหนีล่ะจีเนนดีกับบักสีเบ่งเวียนแสโตเทินอ่ะ
2: เบ่งเวียนก่อซาคง
1: ดีขวางเหมยฟุตอ่ะจีดีแย่แอมแสดีกุงจี
2: เวิงกามเอิญแอม
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เรามีเรื่องราวของการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติเวียดนามมาเล่าสู่กันฟังค่ะนั่นก็คือการแสดงหุ่นกระบอกน้ำเอ๊ะการแสดงที่ว่านี้จะเป็นยังไงเหมือนหุ่นกระบอกบ้านเราหรือเปล่าไปฟังจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าหุ่นกระบอกน้ำคืออะไรคะ
4: ครับเริ่มต้นที่ภาษาเวียดนามก่อนละกันนะฮะหุ่นกระบอกน้ำนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมัวสวยเนื้อ
3: หมูสวยเนื้อ
4: ดีมากออกเสียงถูกต้องนะครับหุ่นกระบอกน้ำเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวเวียดนามนะฮะเกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่10นะฮะเกิดจากการที่คนเวียดนามทำนานะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมคราวนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงให้มีการแสดงการเล่นของชาวบ้านของคนทำนานะครับของเกษตรกรนะฮะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงของประเทศเวียดนามนะฮะจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นการแสดงประจำชาติของเวียดนามในปัจจุบันนี้
3: อ๋อคือเริ่มจากเป็นแบบพื้นบ้านที่ชาวบ้านคิดกันเอง
4: ครับแล้วก็มีวิวัฒนาการในการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย
3: ๆ
4: มีความซับซ้อนมีการแสดงที่หลากหลายมีเรื่องราวมากมายจนเกิดมาเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงหลักของชาวเวียดนามปัจจุบันที่ชาวต่างชาตินิยมไปชมดูนะฮะ
3: ครับค่ะอาจารย์คะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีวิธีการแสดงยังไงบ้างคะ
4: ครับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนะครับผู้แสดงหรือว่าผู้เชิดเนี่ยจะอยู่หลังฉากนะครับที่เป็นม่านมูลี่นะฮะซึ่งจะอยู่ในน้ำระดับเอวนะครับเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นนะฮะโดยใช้ไม้ไผ่ลำยาวซึ่งมีหุ่นเนี่ยติดอยู่ตรงปลายไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะมีการเชิดดึงเข้าดึงออกนะฮะโดยจะมีกลไกด้วยการบังคับมือเป็นหลักนะฮะซึ่งไอหุ่นนะครับที่ทำจากไม้ฉ่ำฉาเนี่ยจะเบาแล้วก็พยุงน้ำหนักเมื่ออยู่ในน้ำได้นะฮะและการเชิดนะครับต้องไม่เห็นคนบังคับก็คืออยู่หลังฉากเราจะไม่เห็นคนที่เชิดอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะดูมีลีลามีเพลงประกอบในการเชิดด้วยนะครับก็ใช้เวลาการแสดงประมาณ1 ชั่วโมง
3: ใช่ไหมคะ
4: ค่
3: ะอย่างนี้อยากรู้ว่าคือ เรื่องราวที่นิยมนำมาเล่นแบบคนไทยจะมีเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาอะไรอย่างเงี้ยของเวียดนามมีไหมคะ
4: ของเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรนะฮะเกี่ยวกับการทำนานะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับจะมีการทำนาการจับปลานะฮะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายนะครับหรือว่าสัตว์ในตำนานเช่นมังกรก็จะมีมาแสดงด้วยนะครับยังมียังยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่หุ่นกระบอกน้ำทางลองอยู่ที่ฮานอยจะมีมังกรพ่นไฟด้วยนะครับก็จะมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็มีเพลงประกอบตลอดการแสดงครับ
3: ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้ยังนี้

0: ยมกันอยู่ไหมคะแบบว่ายังมาเล่นกันแบบทั่วไปหรือเปล่าเอ่ย
1: การเล่นทั่วไปคงไม่เชิงนะฮะคงจะเป็นเหมือนบ้านเราการแสดงที่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มนะฮะแต่จะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติก็คือไม่ว่าใครที่ไปเวียดนามเนี่ยต้องไปดูหุ่นกระบอกน้ำถ้าไม่ไปดูถือว่าไปไม่ถึงอาจจะดูรอบเดียว2รอบก็แล้วแต่ก็ควรจะดูนะฮะเพราะเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมเวียดนามเลยแต่เพียงแต่ว่าเวลาดูอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาพูดภาษาเวียดนาม
0: ไม่มี
1: ซับไตเติ้ลครับ
0: ค่ะอยากรู้ว่าถ้าเราอยากดูเราจะไปหาดูได้ที่ไหนคะอาจารย
1: ์เราก็ไปที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำทางลอง
0: ค่ะ
1: นะครับจะอยู่ด้านข้างเลยเหมือนที่ผมบอกนะฮะข้างทะเลสาบหวานเกียมนะฮะค่าเข้าชมก็ตั้งแต่ 60,000 ดงจนถึง 100,000 ดง
0: ดูเหมือนแพงเลยค่ะอาจารย์
1: ดูเหมือนแพงจริงๆประมาณ90บาทถึง150บาทเท่านั้นเองนะครับต่อรอบแต่ต้องจองล่วงหน้านะฮะบางครั้งพอเราไปถึงตอนเช้าปุ๊บเราไปจองเลยตอนเย็นทั้งวันเต็มหมดแล้วต้องจองเป็นวันเลย
0: แสดงว่าทุกคนนี้ไปเพื่อไปดูจริง
1: ๆไปเพื่อไปดูนะฮะก็คือทัวร์จะลงพาไปดูทุกคนเลยจะได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำเวียดนามเป็นยังไงนอกจากนั้นหุ่นกระบอกน้ำนะครับก็ยังมีแสดงที่เมืองไทยด้วย
0: มีด้วยที่ไหนคะอาจารย
1: ์บางครั้งนำมาแสดงที่พัทยาก็มีที่ชลบุรีนะครับหรือว่ามีความร่วมมือก็คือไปแสดงทั่วโลกเลยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามให้กับชาวโลกได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่เป็นยังไงนะฮะถือว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่มีที่เดียวของโลกเลยนะฮะอยู่ที่ประเทศเวียดนาม
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคนไหนไปเวียดนามก็อย่าลืมไปหาดูนะคะไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมวันนี้ซินจ่าวเวียดนามนอกจากเรื่องราวของภาษาเวียดนามแล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำอีกด้วยคราวนี้ถ้ามีโอกาสไปเยือนเวียดนามก็อย่าลืมไปชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วล่ะค่ะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อ
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ETVของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: อ๋อมีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเสจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผนชนกับสา
0: ระ
1: คิงเสจงคิดว่าตัวอักษรแผนชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแพนชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วซาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆแล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยิ้มด้วยแล้ว
0: ก็เหมือนขีดตรงกลางอย่างน
1: ี้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับอาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโยจีอิรอมุนวอนเฮยองอิมิดาช่อมเบเกสนิดาชาลบุตักดริมิดามันนาซอพังกับสมิดานี่ห้าประโยคค่ะ
0: ผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนๆก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนๆให้สนิทกันด้วยค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะขนาดนั้นนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
1: ใช่ก็อันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจอิรมุนวันเฮยองอิมิดาวันเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็เจอิรมุนชื่อของดิฉันวันเฮยองวันเฮยองอิมิดาอิมิดาคือนะคะแล้วก็เจอิรมุนวันเฮยองอิมิดาชื่อของดิฉันคือวันเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเชอิรุมุนตูนวรัชชื่ออิมนีดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค
0: ่เปลี่ยน
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆ저는원해영입니다ก็ใช้ได้ค่ะ
0: อ๋อแปล

0: ือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันว่าฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다อันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้제이름은원혜영입니다
0: เปลี่ยนเป็น저는
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
0: ก็
1: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อไป잘부탁드립니다잘부탁드립니다คือว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: 잘부탁드립니다
0: 잘부탁드립니다
1: อ๋อ드립니다
0: 드립니다
1: ใช่ค่ะ
0: 잘จะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: 잘부탁드립니다
1: 드립니다อันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังยังก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายาม잘부탁드립니다
0: 잘부탁드립니다
1: ใช่ก็ถูกต้องค่ะเก่งนะคะ
0: ขอบคุณคร
1: ับ แล้วอันสุดท้ายก็มันนาโซพังกับสุนีดา
0: อันนี้คุณคุณ
1: มันนาโซพังกับสุนีดาคืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
0: ครับใช่ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับ
1: ใช่잘부탁드립니다잘부탁드립니다ใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็ขออะไรก็잘부탁드립니다ตัวเจอครั้งแรกใหอยากให้สนิท กับเขาก็แนะนำว่าใช้พุทธักดริมิดาก็ใช้ได้หลายที่แต่ว่ามันนาโซบังกับสมิดาใช้ครั้งเดียวจะต้นที่จอครั้งแรกค่ะ
0: อ๋อถ้าเป็นมันนาโซพันกับสมิดาจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้นเหม
1: ือ
0: นยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยู
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
1: อ๋อชออึมเพเกสมิดานะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีต้นที่จอครั้งแรกค่ะชออึมคือว่าครั้งแรก
0: คร
1: ับ เพเกสมิดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝังเนื้อด้วยกันเหมือนกัน
0: แต่ว่าฝังเนื้อฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดีที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพปเกสซึมนิดา
1: ค่ะเดอะฝากเนื้อตัวด้วยก็ว่า잘부탁드립니다อันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าช่อมเพปเกสนี่ก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out Hangugoro Mario

뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다.

0: 만나서 반갑습니다.
1: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับความสำเร็จของการเรียนภาษาก็คือหัดพูดหัดออกเสียงบ่อยๆนะครับวันนี้เรารู้จักบทสนทนาเบื้องต้นของภาษาเกาหลีกันไปแล้วครั้งหน้าอาจารย์วอนจะมาสอนอะไรเราอีกก็ติดตามกันได้นะครับแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับชาลพุทธทักทือริมนีดา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความว่าดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตรงที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: นะคะแล้วมันใช้ต่างกับเชอิรุมันยังไงครับอาจารย
1: ์เชอิรุมันชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้นๆ저는원혜영입니다ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหมคะผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตุนก็
0: 저는ตุนคิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ไปได้เลยนะครับ
1: ได้เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้วชอนึนกับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึนเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าชอนึนเป็นคำศัพท์สุภาพค่ะอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้เนื้อนานึนแต่ว่ากับผมหรือว่าดิฉันคือชอนึนค่ะ
0: ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอนึนนะครับ
1: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
0: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึนทีหลังนะครับ
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ประโยคต่อไปเลยครับ
1: ค่ะแล้วฮังกุกซารามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มี

0: ดิฉันก็เพราะว่าได้นำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรกชอนึนวอนเฮยองอิมมิดาแล้วต่อไปเป็นคนเกาหลี
1: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
0: ใช่ค่ะฮังกุกซารามเยอก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซารามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
1: ครับ
0: ก็เทกุกซารามเยอ
1: เทกุกสารามีเยโย
0: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
1: เทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะคร
0: ับ แล้วสารามคือคนคนเกาหลีฮันกุกสาราม
1: ฮันกุกสาราม
0: คนไทยก็
1: เทกุกสาราม
0: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: แล้วก็ต่อด้วยมีเยโย
0: เยโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกสารามีเยโยเป็นคนไทย
1: ก็เทกุกสารามีเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกสารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกสารามคือใช่ค่ะจุงกุก
1: จุงกุก
0: สารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงสูงหรือว่าตามไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จุงกุกก
1: ็
0: ได้ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
1: เวียดนาม
0: ก็เวียดนามสารามคนเวียดนามค่ะ
1: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
0: ค่ะ
1: นามเหมือนกันนะ
0: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
1: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกสารามญี่ปุ่นสารามญี่ปุ่นสารามคือว่าคนญี่ปุ่นค
1: ่
0: ะจุงกุกสารามญี่ปุ่นสารามฮังกุกสารามเทกุกสารามเวียดนามสารามใช้ได้เลย
1: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
0: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลีฮังกูเกโซวัตซอยฮังกูเกโซจากเกาหลีวัตซอยมาแล้วก็มาจากเกาหลีค่ะ
1: ครับฮันกูเกโซวาโซโย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเกาหลีฮันกูเกโซวาโซโยเช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือ
1: เทกู
0: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
1: เทกูเกโซวาโซโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอิโบเนโซวาโซโยมาจากประเทศจีนจุงกุกเอโซวัตซอยแล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็ซันเซงนิมเอเยโอดิฉันเป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ต้องพูด
1: ไม่ต้องใช้ซ้ำ
0: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์선생님이에요ก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
1: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะครับ
0: อย่างเช่นคุณหมอก็ที่ฉันเป็นคุณหมออีซาเยโย
1: เอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเยโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงเลยครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์선생님이에요แต่เป็นคุณหมออีซาเยโยอันนี้เยโยกับเยโยมีสองแบบใช่ไหมคะอันนี้แล้วแต่แพนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้าซันเซงนิมนิมที่แพนชนะสุดท้ายคือนิมมีแพนชนะด้วยเอซาที่สุดท้ายก็ซาระไม่มีแพนชนะค่ะถ้ามีแพนชนะอีเยโยถ้าไม่มีแพนชนะเยโย
1: โอ้คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะครับ
0: ไม่เกี่ยวค่ะเช่นเป็นคุณตำรวจก็กงชานะคะกงชามีตัวสะกดคือสไตล์นั้นกงชาลเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโย
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
0: พิธีกรคือซาเวจะนะคะซาเวจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ต
1: ั
0: วสะกดใช้เยโยซาเวจาเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
0: ก็ 저

0: 는 뚠이에요.
1: 버와미 또 스콧 네카 저는 뚠이에요.
0: 저는 태국 사람이에요.
1: 저는 태국 사람이에요.
0: 사회자예요.
1: 사회자예요.
0: 잘 듣던 카.
1: ทีละประโยคช้าๆออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
0: 저는 학생이에요.
1: 학생คือนักเรียนค่ะอุ้ยเหมือนภาษาจีนเลยเออนึ่นฮักเซงเยโย
0: ใช่ค่ะนะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับ
1: แต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
0: ประโยคสุดท้ายคือว่า다음에 또 만나요
1: 다음에 또 만나요
0: 다음에 그 그러나 또 그와 이크랑능 만나요 그 폭간 다음에 또 만나요 폭간마이 그러나 나카
1: 다음에 또 만나요 แล้วเจอกันใหม่นะ เวลาจะแยกย้ายจากกัน
0: ใช่ค่ะ ถูกต้องค่ะ แล้วก็อันนี้
1: เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ทาโอเมมันนายโยหรือโตมันนายโยก็ได้ค่ะโอโตมันนายโยก็ได้เลยใช่ค่ะเสียวเก่งใช่มากเลยใช่มากใช้ได้ค่ะแต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึง
1: ก็ใช้ได้หมดค่ะทาโอเมโตมันนายโยหรือว่าโตมันนายโยก็ได้เลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรีย

คสอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์นี่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขาในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีการเป็นคริสตชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อนำสินศักดิ์สิทธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมสำหรับคริสตชนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่มานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะแล้วก็มีประชากรอยู่230ล้านคนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศจีนรองลงมาคืออินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับจาการ์ตาครับสวัสดีครับ
2: มาดี
1: รถนี้นะฮะเรียกว่าบ้าจ่ายนะครับเหมือนกับ
3: บ
1: ้าจ่าย yes บ้าจ่ายที่เสร็
3: จคุณจะบ้าจ่าย
1: บ้าจ่ายนะครับของที่นี่นะฮะใช้โซยเล็กๆแบบนี้จะใช้กันนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ไปได้นะครับแล้วแต่ระยะนะครับชอบมากเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับชอบ
0: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจัยนั่นเองค่ะบาจัยจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาจัยเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจัยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: โอ้อันนี้แหละอินโดนีเซียค่ะเนี่ย
4: โอเค thank you very nice terima kasih thank you
5: okay thank you
4: thank you thank you very nice Indonesia yes.
0: ส่วนราคาของเจ้าบาจัยนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกอนจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานกอนสองที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านก็ใช้กันบ่อยนะฮะที่นี่เริ่มไปไหมเริ่มไปดีกว่าห้วยร้อน
1: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่าเกราตาอาปิค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอโคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมี A กับไม่มี A ถ้าไม่มี A ก็ถูกครับราคาก็20 บาทนั่นได้แล้วครับรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

0: ฝันช่างมาอันนี้ไม่ใช่รถไฟครับรอฮะรอฮะกำลังมาแล้ว
1: ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี่ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะ

นอกจากนี้นะคะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-70 คนค่ะแล้วก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อของมันคือโคปาจาค่ะแล้วก็จะมีคันสีส้มนะคะคันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะแน่นอนนะคะจำนวนของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคตนั่นเองค่ะ

0: ่วงนะคะประเทศนี้เขาก็มีแท็กซี่ค่ะวิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาทีเนี่ยครับเงินแสนครับหมดกระเป๋าครับ
0: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์นั้นจะน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆ นะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ใจเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจกค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจกก็เป็นที่นิยมอย่างสุดค
2: ่
0: ะ
2: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะที่ยังอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะทีนี้ก็มีนะครับแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอโอเจก
3: โอเค
2: ด้วยป่ะโอเคHow long you working here? How long you working, Ojek?
3: Three years?
2: Yeah. 3 years?
3: Yeah.
2: Okay. Many customer? Your friend?
3: Yeah. 10 years.
2: Hello. 10 years? Ojek?
3: Ojek.
2: 10 years?
3: Yeah.
2: Oh.
3: Customer okay, customer.
2: Customer, many?
3: Yeah.
2: Many customer.
4: River, river. River motor.
2: Okay. Terima kasih.
3: We from India.
2: India? From Thailand?
3: Hey.
2: Okay. โอเคอย่างนี้ครับคือโอเจกนะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปีเอาบัตติโอเค later โอเค I will เขาบอกว่าใส่ชุดปฏิกอินเดียสิอินโดนีเซียสิไม่ใช่แบบนี้ครับได้ครับขอบคุณครับ
0: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีฮีโร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะเวหรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
2: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นรักก่อนจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามูลิงนะครับทามูลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วง

0: รถติดนะฮะมันสัดใจมากครับโอเครถแมวพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแมวแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัดใจแค่ไหนนะฮะด้านหลังนี่นะฮะมีสตาร์นี้คนหนึ่งนะครับ3ป้า500 12บาทเออถูกครับคันละ12บาทเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ ไม่เป็นไรตอนแรกนี่นะครับเปิดรถแมวนี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณแปะมึงก่อนใช้บริการนี้จริงเดี๋ยวเราสักครู่ครับพ่อมาแล้วขึ้นจากที่ไหนครับที่นี่ขึ้นรถบล็อก M is for it ขึ้นไปเลยครับ adios ภาษาสเปนทำไมภาษาสเปนขึ้นไปเลยคอนติติดนะครับสถานีรถติดขั้นไหนก็ผมติดนะประมาณไม่ถึงคืนกันหมดนะไม่ถึงท้ายสุดของเส้นนี้นะครับจะลองไปดู
1: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณฮีโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณฮีโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
0: ขึ้นแล้ว
1: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณฮีโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
0: ครับมือแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ของก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับมองเห็นของขอสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือโมโนแล้วนะฮะรัฐบาลเคยเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่แต่กำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะครับรู้สึกว่าเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตานะฮะคนเยอะมากประชากรก็เยอะมากก็กำลังปรับตัวเข้ากับความเจริญของประเทศนี้นะครับรู้สึกแบบนั้นนะฮะอันนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
1: ต่อไปคุณฮีโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเรียกสั้นๆว่า KL นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่า KL จะมีระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะฮะวันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าเมืองรถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL โมโนเรลนะฮะโมโนเรลก็คือร้านเดียวอะฮะรถไฟร้านเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวฮะขึ้นไปครับ
1: มองไปเพียงแค่แว็บเดียวก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าระบบคมนาคมของ KL นั้นไม่ธรรมดาค่ะอย่างแรกที่เห็น

0: นะคะก็คือ KL Monorail หรือว่ารถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะหน้าตาของมันน่ารักและก็ดูเด่นเห็นชัดในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่าค่ะ
1: ขออธิบายนิดนึงนะครับนี่ครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะกัวลาลุมพูร์ KL นะฮะนี่ KL มอนแล้วอยู่ถึงทั้งแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะครับ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามีแต่แบนแบบนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรโหลดให้ที่ตัวแบบนี้ฮะโอ้ไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณจีนี่3 4 5 5สถานีรถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แพงเนาะโหลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไปไม่ใช่ใช้ไม่ได้เหรออันนี้ดัมบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละโอ้ยข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
0: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
1: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตนะฮะเนี่ยแน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปฮะแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มีโฆษณาแล้วบริษัทเนี่ยวิวสวยมากนะครับเห็นตึกสมัยนี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเมืองนะฮะขึ้นลงมา KL โมโนเรลนะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีหนึ่งนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับ LRT ลองดูครับ
0: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
1: โอ้ยตกใจเขาบอกว่าเอาส่งตัวใช่ไหมของขึ้นแหละนะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

แล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามเครื่องดื่มนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามอันนี้อะไรอ่ะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามอันนี้น้ำมันแล้วก็แก๊สทางการแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะแล้วก็500 ริงกิตนะฮะ500 ริงกิต

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมาอ้อมาแล้วโอ้ผมรู้สึกรถไฟนี้ยิ่งกว่าเมื่อกี้ครับขากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้ลุ่นกว่านะครับของเขาเงียบผมพูดคนเดียว
1: เราจะไปยังบัสเทอร์มินัลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินัลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮิโร่ไปถ่ายทำเป็นวันของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อเต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
0: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็คำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพ
1: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เพื่อเดินทางไปมาค่ะ
0: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควันจากรถก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ
1: เดินไปเดินมานานแล้วนะคะคุณฮิโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
0: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนกันนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่จะบนรถจับเลยนะครับน่านิสัยดีถูกคิดบินตัง
1: คุณฮิโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่แท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮิโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
0: 12ริงกิตครับ
2: ครับ

0: Thank you very much.
1: โอเค
2: ประมาณนี้ฮะนั่นแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมต้านะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นต่อราคากันแบบนี้นะครับเออแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมต้าเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมต้าไปปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คุยสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุยกันสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะฮะประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
3: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายเกิดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยASEAN Focus
4: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: ก่อนกลับบ้านจะต้องทำอะไรทีมก่อนครับ
7: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
6: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
7: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
6: ทีมเช็ดโต๊ะ
7: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
6: เชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำ
8: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์